0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงพาณิชย์ผนึก3สมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดยันปุ๋ยมีปริมาณเพียงพอราคาเริ่มคลี่คลายเตรียมคลอดปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนเกษตรยั่งยืนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทน3สมาคมปุ๋ยเพื่อติดตามสถานการณ์ว่าแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่มีความแน่นอนแต่รัฐบาลได้ทำงานร่วมกันในลักษณะทีมไทยแลนด์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศพร้อมดูแลให้ราคาจำหน่ายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและไม่เป็นภาระแก่เกษตรกรทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ย5ลำได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบออร์มุสแต่จากการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เรือบางส่วนสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้แล้วขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้มีการปรับเส้นทางขนส่งเพื่อให้สามารถนำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปุ๋ยในปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามภาครัฐและภาคเอกชนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลเรื่องราคาเพื่อให้การจำหน่ายเป็นไปตามกลไกตลาดและต้นทุนที่แท้จริงสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้นยังคงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลาสอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยโดยตั้งเป้าดำเนินการใน40จังหวัดทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว6จังหวัดและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คนละครึ่งช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าชนะทีมชาติออสเตรีย2-0โดยทั้ง2ประตูของอาร์เจนตินาได้จากลีโอเนลเมสซี่นาทีที่38และช่วงทดเจ็บนาทีที่90+5ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเล็กซันอิสบอนอินเตอร์เนชั่นแนล2026ที่ประเทศอังกฤษประเทศเชเดียรอบ32คนสุดท้ายราฟาเอลคอนดิยงนักเทนนิสมือ43ของโลกจากเบลเยียมแพ้ฮวนมาริเอลเซรุนโดโรคู่แข่งชาวเจนตายมือ45ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ1-2เซต4-6 6-4 และ6-7 ไทยเบรก5-7ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่มไอทีมตระไก่ฝรั่งเศสพบกับอิรักเวลา4นาฬิกาต่อด้วยอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์พบกับเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและเวลา10นาฬิกาจอร์แดนพบกับแอลจีเรียสำหรับนัดที่2ของกลุ่ม J

0: สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นะคะในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรกันต่อนะคะก็มีแจ้งการจราจรนะคะในช่องทาง S ค่ะของ JS รัฐเรดิโอนะคะที่ทางด้านของคุณ BKK Commuter นะคะโพสต์มาว่าถนนสาทรเหนือในฝั่งขาเข้าค่ะจากบางรักมุ่งหน้ามาทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะเกิดแจ้งว่าการจราจรนั้นติดขัดตามสัญญาณไฟนะคะทีนี้พอผ่านทางแยกมเหสักมาแล้วค่ะก็จะมาติดขัดในช่องซ้ายนะคะที่มีผู้ปกครองรับส่งนักเรียนกันค่ะพอเลยจุดพัวพันตรงนี้มาแล้วนะคะการจราจรก็คล่องตัวนะคะต้องขอบคุณมากค่ะคุณ BKK Commuter นะคะที่โพสต์มาในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะการจราจรนะคะที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะกรณีของอุบัติเหตุค่ะนะคะผลโยธินในฝั่งขาเข้าต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมนวนครบริเวณตรงกันข้ามกับศูนย์มิตซูบิชินวนครค่ะเป็นรถกระบะบรรทุกผลไม้มานะคะที่จะมาส่งที่ตลาดนี่แหละนะคะก็เกิดพลิกตะแคงค่ะนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในฝั่งขาเข้าตรงนี้ค่ะในจุดนี้ไม่มีคนเจ็บอะค่ะแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะฝั่งกลับกันนั้นรถมากยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้คุณวีรพลค่ะใช้ราชวิถีในฝั่งขาออกจากอู่ทองในมุ่งหน้ามาที่แยกการเรือนแจ้งว่าติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะฝั่งกลับกันก็ไม่ดีค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าโดยบอกว่ารถที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกการเรือนนะคะติดตรงถนนนครราชสีมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรมากกว่าที่รถเยอะหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากด้วยเผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พันตำรวจตรีวิคิดบุตรน้องแสงสรจราจรสอนอสามเสนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถค่อนข้างเยอะมากทางราชวิถีเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่ารถติด
2: ราชวิถีนะครับขาออก
0: ค่ะ
2: รถมีปริมาณมาก
0: ค่ะ
2: เนื่องจากสะพานตอนนี้ให้ออกข้ามสะพานให้ออกแค่เลนเดียวนะครับ
0: ค่ะ
2: สะพานเป็นเลนเดียว
0: ค่ะ
2: ทำให้รถหนาแน่นนะครับลำบากแต่ว่าขาเข้าก็จะเป็นบัสเลนก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ไปได้ไปได้ครับ
0: ค่ะ
2: ถนนสามเสนหน้ามอถนนสามเสนก็เคลื่อนตัวดีครับหน
0: ้
2: าโรงเรียนเซนกระเบียนคล่องตัวแล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็จากที่ติดนิ่งนานนี่จากว่าปรับสัญญาณไฟที่บนสะพาน
2: สะพานตรงนี้ครับสะพานกรุงธนครับ
0: ค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้ว
2: เร่งระบายอยู่คร
0: ับ อ๋อเร่งระบายอยู่ให้นะคะ
2: ใช่ครับระบายอยู่ครับ
0: ไม่ได้มีสาเหตุอื่นนะคะก็เป็นการจราจร
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: แน่นล้นหลวนกันเลยอ๋อ
2: ปัญหาไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะครับ
2: ขอบพระคุณตกครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะนะคะที่คุณวีรพลนั้นติดอยู่นะคะราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของอู่ทองในมุ่งหน้ามาที่แยกการเรือนนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าตำรวจดูแลอยู่นะคะก็เป็นการปรับการจราจรนะคะที่มันมีสูตรอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเป็นในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าที่บนสะพานกรุงธนนะคะจากทางบางพลัดเข้ามา3เสนเนี่ยจะเป็น3:1ก็จะมีเป็น3ช่วงเวลานะคะ 5:30 ถึง 7:00 แล้วก็ 7:30 ถึง 8:00 แล้วก็ 8:20 ถึง 8:45 นาทีอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ขาเข้าเป็น3:1ฝั่งขาออกก็จะเหลือ1ก็เลยทำให้ทางด้านของราชวิถีนะคะในขณะนี้ที่ในฝั่งขาออกนะคะจากอู่ทองในมุ่งหน้ามาที่แยกการเรือนการจราจรก็จะหนาแน่นแต่ว่าตำรวจนั้นดูแลอยู่นะคะสามารถที่จะดูภาพรวมกันได้แล้วก็จะคอยดูแลว่าถ้าอันนี้เนี่ยติดมากไปหน่อยนะคะก็จะระบายรถให้นะคะคุณวีรพลที่ติดอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทราบข้อมูลแล้วนะคะกำลังเร่งระบายให้อยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณชัยค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านลาดกระบัง จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยร่มเกล้า 25/4 ค่ะจังหวะมีเก๋งกับปิกอัพชนกันขวางในช่องขวาจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเห็นว่าทั้ง2คันนั้นกำลังรอประกันอยู่นะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกค่ะแต่ระดับร่มเกล้ามุ่งหน้ามาทางลาดกระบังตรงปากซอยร่มเกล้า 25/4 นะคะเก๋งกับกระบะชนกันในช่องขวาค่ะไม่มีคนเจ็บกำลังรอประกันกันอยู่นะคะพันตำรวจตรีเสริมภูลสวัสดิ์สารจราจรสน.ฉลองกรุงจะเพิ่มเติมกับประเทศตรงฉลองกรุงในฝั่งขาเข้าช่วงของเลยบริษัทกล่องสยามบรรจุภัณฑ์ไปเล็กน้อยที่มี6ล้อไปชนกับรถตู้นะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุฉลองกรุงขาเข้าช่วงของเลยบริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ไปตกลงว่ามันเป็นรถอะไรที่ชนกันอยู่อะคะ
3: เป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเหล็กยาวนะครับชนกับรถตู้นะครับผม
0: ค่ะ
3: บริเวณถนนฉลองกรุงนะครับผม
0: ค่ะ
3: ครับ
0: จุดนี้มีใครเป็นอะไรบ้างไหมคะสารวัตร
3: มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยครับนำส่งโรงพยาบาลนะครับผม
0: ค่ะ
3: ครับผมมีเหล็กขวางการจราจรแต่ช่วงนี้เราดำเนินการเรียบร้อยเปิดการจราจรได้ตามปกติครับผม
0: ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบขึ้นเนินหรืออะไรยังไงมั้ยคะเหล็กมันถึงไหลออกมาได้อ่ะค่ะ
3: ไม่ได้ขึ้นเนินครับเป็นถนนปกติครับ3เลนมาจากทางหนองจอกครับจนหน้าปลามีผมและกระบังครับผม
0: ค่ะ
3: อ๋อ
0: แล้วก็6ล้อไปชนกับรถค่ะ
3: แล้วก็ไอ้6ล้ออันนี้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายจะเข้าซอยอ่ะครับผมแล้วรถตู้ตามหลังมาก็เลยชนในไอ้ด้านท้ายของเหล็กครับผม
0: อ๋อแล้วทีนี้ด้านท้ายเหล็กเส้นเนี่ยเขามีผูกผ้าแดงเป็นจุดสังเกตอะไรด้วยไหมคะสารวัตรมีไหมคะ
3: อ๋อมีผ้าแดงครับแต่เวลาเลี้ยวมันจะเลี้ยวแล้วมันจะท้ายมันจะยื่นออกมาจากเลนครับผม
0: ค่ะ
3: ครับก็เลยทำให้รถตู้ที่ตามหลังมานะเบรกไม่ทันนะครับผมก็เลยชน
0: ค่ะดูความเสียหายมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้านซ้ายของรถตู้ที่มันแบบเปิดไปเลยเหมือนกันนะ
3: ครับครับด้านซ้ายของรถตู้ตามที่ตามภาพก็เปิดนะครับผมแต่ว่าผู้โดยสารก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับผมบาดเจ็บไม่มากครับผมนำส่งโรงพยาบาล
0: ค่ะไม่ถือว่าในรถตู้มีคนนั่งมาหลายคนไหมคะ
3: มีรถตู้ก็นั่งมานักสี่ห้าคนครับผม
0: อ๋อค่ะแต่ทีนี้ไอ้ตำแหน่งตรงที่เหล็กเนี่ยมันที่ไปชนเนี่ยน่าจะไม่มีคนนั่งตรงนั้นก็เลยบาดเจ็บ
3: ใช่ครับใช่ครับตรงนั้นนะครับตำแหน่งตรงด้านข้างนะครับผม
0: ค่ะแต่ดูแล้วก็หวาดเสียวอันนี้เป็นรถตู้ส่วนบุคคลไม่ใช่แบบโดยสารประจำทางใช่ไหมคะ
3: รถตู้ส่วนบุคคลครับ
0: อ๋อค่ะก็บาดเจ็บเล็กน้อยกันตอนนี้แล้วอุบัติเหตุตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะสารวัตร
3: เคลื่อนย้ายคนติดขวางแล้วครับเกิดการจราจรได้ปกติเป็นสภาพปกติแล้วครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะไม่ได้มีรถติดอะไรนะคะ
3: ครับครับไม่มีแล้วครับผมระบายการจราจรเคลื่อนตัวได้ตามปกติแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมครับผม
0: นะคะอันนี้ไปดูภาพกันนะคะท่านที่ดูทาง YouTube ดูทาง TikTok นะคะ JS Radio นะคะก็จะเห็นเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตระดับร่มเกล้ามาทางลาดกระบังตรงปากซอยร่มเกล้า 25/4 เนี่ยเหตุเกิดเมื่อสักพักหนึ่งนะคะเป็นรถบรรทุกนะคะเอาขออภัยไม่ใช่ลมกาเป็นฉลองกรุงในฝั่งขาเข้านะคะหนองจอกมาทางนิคมลาดกระบังจุดนั้นคือเลยบริษัทกล่องสยามบรรจุภัณฑ์ปลายเหตุเกิดในช่วงประมาณสัก6โมงกว่ารถ6ล้อค่ะบรรทุกเหล็กเส้นมานะคะทีแรกก็จะเห็นว่าเหล็กเส้นที่พาดอยู่บน6ล้อเนี่ยคือมันก็จะยื่นมาเลยท้ายของกระบะของ6ล้อนะคะถึงแม้ว่าจะผูกผ้าแดงก็ตามนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยรถตู้ที่ตามมานะคะจังหวะนั้นเลี้ยวแล้วก็ไปชนเข้าเนี่ยคือบรรทุกมันก็ยื่นมาเยอะเหมือนกันนะคะยื่นออกมาแล้วเป็นจังหวะที่เลี้ยวรถตู้มา เบรกไม่ทันก็เลยพุ่งเข้าไปชนนะคะทำให้ด้านซ้ายของรถตู้นะคะที่เราเห็นในภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้คือด้านท้ายด้านซ้ายของรถตู้นะคะที่เป็นตำแหน่งตรงประตูเปิดอะค่ะนะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเปิดไปเลยนะคะก็ยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีผู้โดยสารมาเต็มคันนะคะนี่ค่ะเห็นตำแหน่งที่ชนกันเนี่ยนะคะคือด้านซ้ายตรงประตูของรถตู้เนี่ยที่เป็นประตูของห้องโดยสารนั้นเปิดไปเลยนะคะหลังคาก็เกือบจะไปเหมือนกันค่ะความเสียหายนะคะยังเคราะห์ดีที่ผู้โดยสารไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นก็เลยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยละกันนะคะเวลาที่เราขับตามรถที่บรรทุกมาเพราะว่าเขาก็จะใช้ความเร็วกันไม่เยอะแล้วก็อะไรที่มันยื่นออกมาจากตัวรถอันนี้ต้องระวังกันทุกท่านนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรค่ะในเส้นทางของบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจากทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
4: ครับสภาพจราจรช่วงนี้นะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาหน้าฐานทัพนะครับท้ายแถวจะอยู่ทางลงอนุสรณ์สถานนะครับผ่านหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่าอากาศยานเป็นช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ก็เริ่มที่จะยาวนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถจำนวนมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดไม่หยุดนิ่งจากหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนท้ายแถววิภาวดีซอย60นะครับส่วนมาจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังใช้การได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับมีปริมาณมากนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆผ่านหน้าลงพยาบาลวิภาวดีมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวก็ยังเป็นทุกช่องทางนะครับจากบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็จะมีปริมาณมากนะครับท้ายแถวก็ตรีเส้นอีกหนึ่งช่องทางขนานทางลงยกระดับลาดพร้าวข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่ก็ยังมีปริมาณที่มากอยู่นะครับเคลื่อนตัวได้เข้าใต้ด่วนดินแดงช่วงนี้ท้ายแถวเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางขนานก็มิตรไมตรีในช่องทางด่วนก็หน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับส่วนวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีปัชรอตัวอีกทีก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีนะครับอย่างมีรอจังหวะสัญญาณไฟทางด้านสน.ประชาประชาชื่นนะครับที่จะรับของวิภาเข้าไปนะครับก็ได้ตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนบนทางยกระดับอุตราที่มุ่งด้านขาเข้านะครับด่านดอนเมืองช่วงนี้ก็ยังไม่มีสะสมยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทางขึ้นแจ้งวัฒนะเช่นกันครับยังไม่มีสะสมบนทางก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดครับคุณวีดารถว18ว40ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
0: ค่ะดีเลยค่ะ
4: ครับผมประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณคมกฤตนะคะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะคลองขวางมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านเศรษฐกิจการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวขวาเข้าเพชรเกษม69ค่ะคือติดไฟแดงนานมากๆค่ะนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปรับสัญญาณไฟนะคะให้ไฟแดงเนี่ยมันสั้นหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเฟสไฟเขียวให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้รถติดมากบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าคลองขวางมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะในจุดตรงนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่คุณคมกฤตได้แจ้งมานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอัชราเนี่ยแจ้งขอทางพาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์คุณแม่อายุ86ปีมีอาการปวดท้องรุนแรงนะคะคืออาเจียนด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยนะคะคือจนหมดแรงเลยนะคะก็ประสานจสร้อยมานะคะจากสุขสวัสดิ์62ที่จะมาโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะคะใช้เส้นทางขึ้นสะพานภูมิพลแล้วก็มาลงปู่เจ้าสมิงพรายนะคะตอนนี้ทราบว่าถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกรุณาเปิดทางให้แล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ได้อํานวยการนะคะเรื่องของสัญญาณไฟนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็ถึงมือคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในเส้นทางตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะในเส้นทางของทางด้านถนน เพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงจากทางด้านพัฒนาการเข้ามาค่ะนะคะการจราจรนั้นรถเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงพัฒนาการซอย44เข้ามาเลยนะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะการจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่ทุกช่องทางค่ะต่อเนื่องเข้าเอกมัยเหนือนะคะเอกมัยเพชรบุรีการจราจรก็ยังคงหนาแน่นนะคะผ่านทางด้านของท้ายซอยทองหล่อค่ะยังหนาแน่นเช่นเดิมนะคะจากทองหล่อค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์นะคะการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะก็ปัญหามาจากที่รถจะเลี้ยวซ้ายเข้าทางอโศกมนตรีนะคะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันบนถนนอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งทั้งอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ทางด้านของรัชดาพิเศษค่ะจากทางแยกพระราม9ต่อเนื่องมาทางบนอโศกดินแดงนะคะอโศกดินแดงมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะแล้วก็รวมทั้งทางด้านของกำแพงเพชร7ด้วยนะคะบนถนนเพชรอุทัยค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ากำแพงเพชร7ค่ะต่อเนื่องมาบนถนนเพชรบุรีทั้ง2ฝั่งการจราจรนั้นก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันค่อนข้างช้ารถเต็มพื้นที่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษเปานิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค
0: ่
6: ะ
0: ค่ะ
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ถูกกลับมาเป็นประเด็นอีกนะคะเมื่อฝ่ายกัมพูชาเนี่ยออกมาระบุถึงกรณีที่ไทยโจมตีสะพานใจจุ่มเนี้ยอำเภอเวียนจังหวัดโพธิสัตว์นะคะจริงๆแล้วมันเป็นปีที่แล้วนะเขาก็เอามาตอบมาแถลงด้านตอนนี้มาเป็นประเด็นอีกนะคะทำให้ทางด้านของประเทศไทยนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีซึ่งในการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็ชี้แจงบอกว่าการดำเนินการเป็นภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51แห่งกฎหมายสหประชาชาติหลังจากมีการใช้อาวุธโจมตีเข้ามายังฝั่งไทยนะคะโดยการดำเนินการทางทหารของไทยทุกขั้นตอนมีเป้าหมายเพื่อปกป้องกำลังพลและประชาชนลดยุติภัยคุกคามที่เกิดขึ้นไม่ใช่การโจมตีหรือทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารโดยข้อมูลด้านความมั่นคงในที่เกิดเหตุบ่งชี้ว่าพื้นที่และเส้นทางดังกล่าวถูกใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และระบบอาวุธที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะโดยการแก้ไขปัญหาชายแดนนะคะไทยย้ำว่าไม่ควรดำเนินการไปด้วยการกล่าวหาการโฆษณาชวนเชื่อหรือการข่มขู่ทางการเมืองแต่ควรอาศัยความไว้วางใจความจริงใจและลดกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันค่ะ mm-hmm. เช่นเดียวกับทางด้านของกองทัพภาคที่2ก็ต้องชี้แจงนะคะเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษค่ะโดยบอกว่าไม่พบหลักฐานว่ากำลังคนไทยใช้อาวุธนะคะโดยบอกว่าทิศทางของเสียงเชื่อว่ามาจากพื้นที่ควบคุมของฝั่งกัมพูชาค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะกองทัพภาคที่2เปิดเผยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยกามาเรียอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงเวลาประมาณ 5:50 นของเมื่อวานนี้โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันแต่จากลักษณะและทิศทางของเสียงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแรงกำเนิดของเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยฐานไทยใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์นะคะแล้วก็พื้นที่ชายแดนบริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่องอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะการใช้วัตถุระเบิดเพื่อทำกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือทำเหมืองหินกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ตกค้างในฝั่งกัมพูชานะคะโดยกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าปฏิบัติการหน้าที่ของกำลังพลทุกนายเป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบกฎหมายหลักสากลและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะ
0: ค่ะ
6: มาดูกันต่อในต่างประเทศนะคะปรากฏว่าคลื่นความร้อนเนี่ยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขออภัยค่ะในยุโรปค่ะปรากฏว่าทำให้ทางการเนี่ยต้องออกคำเตือนอย่าลงเล่นน้ำเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเพราะจมน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะ
0: คะ
6: โดยสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสค่ะได้รายงานบอกว่าสถานการณ์คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทั่วประเทศทำให้สัปดาห์เดียวนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายนะคะเขาบอกว่าแค่วันอาทิตย์วันเดียวมีคนจมน้ำเสียชีวิตไป10รายขณะที่ช่วงค่ำวันเดียวกันที่แคว้นอีเดอฟรองก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายหนึ่งในนั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุ13ปีนะเขาบอกว่าถ้าต้องการคลายร้อนอย่าไม่ต้องลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือว่าทะเลสาบวิธีที่ดีที่สุดก็คือการอาบน้ำแล้วก็ถ้าเห็นคนจมน้ำในพื้นที่ห้ามลงเล่นน้ำเช่นทะเลสาบหรือแม่น้ำขอความร่วมมืออย่ากระโดดลงไปช่วยแต่รีบแจ้งกู้ภัยนะคะทันทีส่วนผู้ที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวที่บ้านถ้ามีเด็กอยู่ในน้ำจะต้องมีผู้ใหญ่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดห้ามละสายตาเด็กขาดนะคะโดยขณะนี้ทางด้านของฝรั่งเศสสถาบันอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงนะคะคือระดับเฝ้าระวังสูงสุดใน49เขตบริหารครอบคลุมประชากรกว่า35ล้านคนโดยอุณหภูมิในเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้พุ่งทะลุ42องศาเซลเซียสนะคะซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสยอมรับว่าประเทศกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าอุณหภูมิจะลดลงได้เมื่อไหร่นะ
0: คะ
6: นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งอย่างหนักในฝรั่งเศสด้วยนะคะทำให้ที่แคว้นอิลเดอฟรองประกาศยกเลิกการเดินรถไฟล่วงหน้า1ใน10เที่ยวสำหรับทุกสายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อรางและขบวนรถไฟที่เก่าแก่จากการความร้อนจัดนะคะแล้วก็ต้องมีการแจกน้ำดื่มเนี่ย 400,000 ขวดนะให้กับผู้โดยสารโรงเรียนในฝรั่งเศสเกือบ 2,700 แห่งต้องปิดทำการชั่วคราวหรือปรับเปลี่ยนตารางเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเศสอย่างเดียวสเปนก็ไม่น้อยหน้าค่ะที่เมืองซานเซบาสเตียนเนี่ยอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสซึ่งสูงเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยในช่วงเวลานี้นะคะของปีก่อนยิ่งไปกว่านั้นในช่วงกลางคืนประชาชนยังนอนไม่ได้เลยอ่ะเพราะอุณหภูมิมันไม่ยอมลดลงต่ำกว่า 25-30 องศาเซลเซียสมันร้อนจัดจะนอนไม่จะนอนไม่ไหวเลยนะ
0: คะ
6: ซึ่งก็อย่างเช่นที่จังหวัดอัลเมริอานะคะซึ่งยุโรปเนี่ยเป็นทวีเป็นต้องบอกว่าเป็นทวีปที่อุณหภูมิเบ่งเบนออกจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดในโลกมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่24องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติตั้งแต่ปี1961ถึง1990ถึง 4.1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับเอเชียและก็อเมริกาเหนือนะคะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเพียง2องศาเซลเซียสนะคะไม่ว่าคนนะคะบ้านเรือนการขนส่งคมนาคมเดือดร้อนไปหมดในส่วนของศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าที่เบลเยียมก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยที่ดูแลเนี่ยมันล้มตายเพราะว่าความร้อนนะคะโดยเฉพาะนกป่านกแอ่นนกกระจอกที่มักสร้างรังอยู่ใต้ชายคาบ้านนะคะก็อุณหภูมิพอๆอุณหภูมิใต้หลังคาบ้านมันร้อนพุ่งสูงถึง50ถึงองค์60องศาเซลเซียสทำให้นกเหล่านี้ยอมกระโดดออกจากรังลงมาข้างล่างแล้วก็ยอมนอนแห้งตายอ่ะ
0: ดี
6: กว่าถูกอบสุกอยู่ใต้รังของตัวเองนะ
0: คะ
6: เขาบอกว่าที่ศูนย์ดูแลสัตว์ป่าได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า150ตัวโอ้โหอากาศเขาร้อนดูร้อนแล้วแรงอ่ะร้อนแล้วมันแห้งอ่ะ
0: มันแห้งๆของเรามันร้อนชื้น
6: แต่มันของเรายังร้อนชื้นเรายังมีฝนออกมาโปรยปรายบ้างนะ
0: คะ
6: แต่เขาก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในส่วนของฝั่งเอเชียเองเอลนีโญก็เริ่มทำงานแล้วกลางวันมันจะร้อนจัดถ้าไม่มีฝนตกลงมาแล้วฝนก็จะน้อยลงนะคะก็ต้องเตรียมรับมืออากาศร้อนกันเยอะๆด้วยนะคะ
0: ค่ะ
6: ส่วนเหตุการณ์หนึ่งนะคะในตะวันออกกลางแม้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์จะดูว่าจะได้ผลค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามันก็ไปเกิดเหตุโรงงานจัดหาก๊าซธรรมชาติบาซานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมลาฟานในกาตาไฟไหม้ค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บอีก66รายสูญหายอีก18คนนะคะซึ่งลาฟานเป็นท่าเรือเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ตั้งของการแปรรูปส่งออกก๊าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เคยตกเป็นเป้าหมาย การโจมตีของอิหร่านมาแล้วแต่ว่าทางการกาตาร์ยืนยันว่าเหตุระเบิดนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางเทคนิคโดยรัฐมนตรีพลังงานของกาตาร์บอกว่าการระเบิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศและย้ำว่านี่เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่การก่อวินาศกรรมหรือการโจมตีจากฝ่ายศัตรูนะคะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ทำให้หน้าต่างอาคารบ้านเรือนสั่นสะเทือนและสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ไกลถึงกรุงโดฮาของกาตาร์ซึ่งอยู่ห่างไปมากกว่า70กิโลเมตรสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนนะคะเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่คนงานกำลังเริ่มเดินระบบของนิคมอุตสาหกรรมลาฟลาฟานใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกระงับไปเมื่อมีนาคมจากการโจมตีของอิหร่านนะคะซึ่งบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของรัฐบาลกาตาร์ระบุว่าการซ่อมแซมความเสียหายครั้งนี้ทำให้กำลังการผลิตก๊าซ LNG ลดลง 12.8 ล้านตันเป็นเวลา 3-5 ปีเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะ
6: ส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ร่วงลงมาต่ำกว่า 3% นะคะหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแลนซ์บอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มูซค่ะทำให้เวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง1.78 เหรียญนะคะมาอยู่ที่ระดับ74.82 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง2.67 เหรียญนะคะปิดที่ระดับ77.90 เหรียญต่อบาร์เรลกระทรวงการคลังของสหรัฐแถลงอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้แล้วนะคะและเปิดทางขายน้ำมันดิบปิโตรเคมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีต้นทางจากอิหร่านไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ส่วนราคาทองคำในตลาดโลกก็ความคืบหน้าปัจจัยบวกแบบนี้ทำให้ราคาทองส่งมอบในเดือนสิงหาคมลดลงไป 1% นะคะอยู่ที่ระดับ 4,202.70 เหรียญต่อออนส่วนหุ้นสหรัฐก็ปิดผสมผสานค่ะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 148.01 ปิดที่ระดับ 51,712.71 จุดนะคะ S&P 500ลดลง 27.79 จุดปิดที่ 7,472.79 จุดแล้วก็นะแสกค่ะลดลง 351.33 จุดปิดที่ระดับ 26,166.60 จุดนะคะ
0: ค่ะ
6: วันนี้ต้องติดตามแล้วค่ะจำเป็นแอคชั่นยังไงบ้างในส่วนของรัฐบาลซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นคนออกมาบอกเองว่าเป็นคนบอกเองนะคะว่ามีการคิดค่าไฟเหมารวมกับค่าคิดค่าไฟฟ้าประชาชนเนี่ยเอาโดยเหมารวมเอาค่าไฟทางมารวมกับค่าไฟประชาชนก็บอกตัวเองเป็นคนพูดเองแล้วก็อยากให้ลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องก็คือทบทวนสัญญาเอเจอร์นะคะค่าไฟทางถนนที่นำไปตบตาประชาชนรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านนะคะแล้วก็อัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือขายไฟให้กับเอกชนค่ะซึ่งทั้ง3เรื่องจะสามารถลดภาระค่าไฟของประชาชนนะคะได้โดยเฉพาะไฟทางหลวงไฟทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดโดยการแยกใบเสร็จไปเลยว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกไว้ในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: นายเอกนัทก็ยอมรับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ในรัฐมนตรีพลังงานนะคะ
0: ค่ะ
6: ยอมรับว่าการรวมใบเสร็จไฟทางกับไฟบ้านประชาชนเนี่ยทำมาเป็น10 ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรต้องแยกมิเตอร์ต้องต่อมิเตอร์แยกบัญชีไฟทางหลวงไฟทางหน่วยราชการสามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได
0: ้
6: หากแยกชิ้นส่วนนี้ออกมาค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงด้วยค่ะ
0: ค่ะ
6: โอ้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราดูวันนี้ก็ประชุมครม.ด้วยเนาะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: น่าจะมีประเด็นการพิจารณาในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
6: นะคะก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
6: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อวอร์ด2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณวีรพลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าติดอยู่ตรงถนนราชวิถีในฝั่งขาออกค่ะอู่ทองในมาที่การเรือนตรงแยกการเรือนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกการเรือนบอกว่าติดมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งทางสน.สำเพ็งก็บอกว่าคือจะเป็นรอบของการจัดการจราจรนะคะที่รถจากสะพานกรุงธนในช่วงเช้าที่เป็น3ต่อ1ก็จะมีเป็น3ช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในฝั่งขาออกเนี่ยได้แค่1ช่องก็เลยส่งผลต่อถนนราชวิถีด้วยนะคะทีนี้คุณวีรพลเนี่ยบอกว่าเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตรงแยกการเรือนนะคะของราชวิถีในฝั่งขาออกนี้นะคะเจ้าหน้าที่นั้นปล่อยสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับรถนะคะติดสัญญาณไฟแดงนานกว่า15นาทีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยรถจากทางด้านของถนนนครราชสีมานะคะเลยทำให้ทางการเรือนเนี่ยติดมากเช่นเดียวกับทางคุณกิตติค่ะคุณกิตติก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าจอดติดไฟแดงตรงแยกการเรือนที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกเนี่ยนานกว่า40นาทีนะคะพอหลุดจากแยกการเรือนปุ๊บค่อยดีขึ้นหน่อยนะคะก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปรับเวลาสัญญาณไฟให้รถในฝั่งขาออกแยกการเรือนเนี่ยนะคะให้ได้ไฟเขียวเนี่ยเพิ่มนานกว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะติดมากนะคะเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่นะคะในช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนก็ต้องรับในฝั่งขาเข้าบนสะพาน3ต่อ1นะฝั่งขาออกมันก็เลยไปได้น้อยค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบ้านละค่ะนะคะที่ทางสน.สามเสียงก็คงจะต้องไปดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะบริหารการจราจรให้รถเนี่ยฟลอร์มากขึ้นกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยรถก็เยอะทั้งสองด้านคุณฉาบค่ะแจ้งปฏิเหตุถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกค่ะจากแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาที่บางพลัดจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าสำนักงานที่ดินสาขาบางกอกน้อยนะคะมีแท็กซี่กับจักรยานยนต์ค่ะชนกันขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เราก็ฝากดูนะคะกรณีที่คุณนงลักษณ์นะคะแจ้งสามีชื่อคุณวีระสามีในอายุ83ปีแล้วก็มีอาการของอัลไซเมอร์นะคะอาการหลงลืมค่ะต้องกินยารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชมหาการุณมา2ปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหายออกจากบ้านเมื่อตอนประมาณตี2ตี3ที่ผ่านมาด้วยการขับรถด้วยนะคะเป็นเก๋ง Toyota Vios สีขาวขอไข่กไก่3958นนทบุรีนะคะจุดสังเกตคือที่กระจกด้านหลังของรถเนี่ยจะมีเป็นสติ๊กเกอร์รูปคนแก่ถือไม้เท้านะคะหลังค่อมๆอ่ะค่ะนะคะแล้วก็ขับออกจากบ้านที่ทางด้านถนนตีวานนท์นะคะทีนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางน่าจะไปที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าบ่นมาว่าอยากจะกลับบ้านที่นั่นนะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณวีระอายุ83ปีเนี่ยมีอาการของอัลไซเมอร์หลงลืมทีนี้จะจำทางไม่ได้นะคะจำทิศจำทางเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าชื่อนามสกุลอะไรเนี่ยสามารถบอกได้หมดแต่ปัญหาก็คือว่าขับรถไปแล้วก็คงจะจำทางไม่ได้ค่ะนะคะซึ่งคุณนงลักษณ์เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปหลงที่ไหนเพราะฉะนั้นฝากดูด้วยนะคะท่านที่ใช้เส้นทางเดียวกันถ้าหากว่าพบเห็นรถเก๋งคันนี้นะคะ Toyota Vios สีขาวขอไข่กไก่3958นนทบุรีนะคะใช้เส้นทางอยู่ตรงไหนหรือว่าอาจจะไปจอดอยู่ตรงไหนยังไงนะคะช่วยแจ้งข้อมูลกลับด้วยค่ะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะนี่เป็นรูปของคุณเวลาอายุ83ปีที่มีอาการหลงลืมแล้วก็ขับรถเก๋งคันนี้ออกไปนะคะที่น่าจะกลับจังหวัดสุโขทัยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าจำทางไม่ได้ละค่ะนะคะภรรยาเป็นห่วงมากตอนนี้ก็ไปแจ้งความมาแล้วด้วยนะคะฝากดูด้วยสำหรับรถคันนี้พบเห็นที่ไหนก็แจ้งกลับที่จสร้อยกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกลับมาที่การจราจรกันนะคะจากทางร้อยตำรวจตรีชนาประดารองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญ
2: ครับผมสวัสด
0: ีครับค่ะเชิญเลยค่ะค่ะตอนนี้ในเส้นทางเป็นไงบ้างคะทางด้านเพชรบุรีค่ะ
2: เพชรบุรีขาเข้าช่วงนี้ยังหนาแน่นเหมือนกระทบไปจากทางซอยช่วงนี้ทางซอยอโศก มันดีเริ่มเข้าได้โดยต่อเนื่องแล้วครับ
0: ค่ะ
2: เร่งระบายให้อยู่สำหรับเพชรบุรีขาเข้านะครับคราวนี้ยังตามเข้ามาได้ตั้งแต่เอกมัยหล่อเหนือเข้ามาทางด้านพร้อมพงเข้ามาทางด้านประจวบเพชรยังได้ดีครับสำหรับเพชรบุรีขาเข้าขาออกจากพุทธภัณฑ์มาก็ยังได้ดีอาจจะมีปัญหาตรงเข้าประจวบมันอาสมแดงเข้าอาสมมณีสั่งซอยหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงนี้ร่วมคลายตัวครับเรื่องให้อยู่ครับ
0: ค่ะ
2: พอรับเจ้าขาเข้าจากเรียกรามมาตั้งโยกหลับพื้นราบก็ยังได้อยู่ยังจะตัวตามได้โดยตลอดครับผู้ขนานสุดกระติบมองหน้าเบี่ยงขึ้นเบี่ยงไล่บอลก็ยังได้ดีครับเนี่ยอาจจะหนาแน่นหน่อยจงลงหย่อนช่วงใหญ่เพราะว่าเราต้องปรับบนทางออกมาด้วยครับสัตว์เลี้ยงลงมาด้วย
0: ค่ะ
2: พลังเก้าขาเข้ามุ่งหน้าสายเดินแดงบนแม่พระก็ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดครับตั้งช่วงหลับและพื้นราบนะครับ
0: ค่ะ
2: คราวนี้จบมณีหนาแน่นมาช่วงเช้าช่วงนี้เริ่มคลายตัวครับเล่นให้อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะท่านรองสารวัตรนี่คือรับสัญญาณไฟให้ด้วยใช่ไหมคะรถที่จากลงจากทางด่วนมาตรงช่วงของพระรามเก้าผังเมือง
2: ใช่ครับเราต้องสลับบนทางลงมาด้วยครับเ
0: ค
2: ลื่อนกันไปครับ
0: ค่ะ
2: จะมีหนาแน่นตรงช่วงที่ผู้กันนั้นจะดูซ้ายออกทางด้านเพชรบุรี
0: ค่ะ
2: เข้ามากับทางเพชรเจ็ดที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ากลางไฟตกช่วงนั้นแน่นอยู่ครับยังได้เป็นรอบๆอยู
0: ่ค่ะ
2: เร่งให้อยู่ครับ
0: ค่ะไม่ได้ทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งจากด้านลงทางด่วนมานะคะ
2: ใช่เราต้องสลับลงมา
0: ค่ะ
2: ต้องลงบนทางด่วนลงมาด้วยครับ
0: ค่ะ
2: เร่งครับ
0: ค่ะ
2: พื้นราบทางโยหลับบนทางด่วนก็ต้องเฉลี่ยกันไปครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ไม่มีเหตุรถจนรถเสียคร
0: ับ ค่ะ
2: เร่งให้หยุดคร
0: ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะ
2: ขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะก็เพราะว่าบนถนนเพชรบุรีคือต้องรับรถเยอะมากค่ะทั้งจากทางเพชรบุรีจากทั้งกำแพงเพชร7มานะคะทั้งจากรัชดาภิเษกมาทั้งจากทางถนนพระราม9นะคะแล้วก็ไหนจากรถที่ในอโศกมนตรีก็เยอะด้วยนะคะซึ่งคุณสิริรัตน์นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าลงด่วนพระราม9นะคะติดไฟแดงครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางสนมักกษันเนี่ยรับทราบข้อมูลค่ะกำลังบริหารแล้วก็เฉลี่ยรถให้ด้วยค่ะคุณสิริรัตน์นะคะที่โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะมาดูทางยานาวากันนะคะทางสาทรเหนือทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินกับร้อยตำรวจเอกทองพูลอ่อนเกตรองสารวัตรจราจรสน.ยานาวาสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเป็นไงบ้างอะคะ
3: ปริมาณลดมากนะครับ
0: ค่ะ
3: สะสมตาตลาดภูเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะ
3: รถหมดหน้าโรงเรียนหมดปัญหาเราเร่งรับจัดได้แล้วครับแต
0: ่
3: ว่าปริมาณลดมากเลี้ยวซ้ายรัชดาตลาดภูเลยจะเริ่มคูงขาเข้าไม่มีท้ายนะมีท้ายแค่ซอย57
0: ค่ะ
3: สีลมเข้าออกคล่องตัวครับครับสาทรใต้คล่องตัว
0: ค่ะ
3: นราธิปสมที่ประมาณซอย10ครับ
0: ค่ะ
3: ก็มีรถเสียมีคนตกครับไม่มีบาดเจ็บครับ
0: ค่ะ
3: ครับเร่งรับรถเข้าเมืองได้อยู่ครับตอนนี้ซึ่งเร่งได้ยาวๆครับ
0: ค
3: ่
0: ะค่ะ
3: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่มีรถหนาแน่นครับข้างกันนะครับเพราะว่ามีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะตอนที่แน่นสุดๆเนี่ยจะเป็นช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งนะคะที่รถจะหนาแน่นมากค่ะนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังดูแลกันให้นะคะเรื่องของสัญญาณไฟสำหรับในด้านต่างๆทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ลงสะพานมามุ่งหน้าสาทรเหนือต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุนะคะต่อเนื่องเข้าทางถนนพระราม4นะคะก็เรียกว่ายังไปกันได้ตามสัญญาณไฟแต่ว่ารถค่อนข้างหนาแน่นมากนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในเส้นทางนะคะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่ก็หนาแน่นมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยนะคะมาโรงพยาบาลที่คุณหมอนัดนะคะตรงราชวิถีนะคะก็ส่งผลทำให้ในช่วงตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านั้นหนาแน่นมากๆนะคะส่งผลต่อเนื่องจากทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะจากทางมุ่งหน้ามาทางมิตรไมตรีนะคะที่การจราจรจะหนาแน่นค่ะรวมทั้งบนถนนดินแดงเองนะคะช่วงก่อนเข้าสามเหลี่ยมดินแดงค่ะนะคะรถหนาแน่นนะคะตั้งแต่ช่วง ของมิตรไมตรีเข้ามาเลยนะคะที่หนาแน่นค่ะมุ่งหน้าเข้ามาสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะผ่านโรงพยาบาลราชวิถีไปเนี่ยการจราจรในฝั่งขาออกของราชวิถีก็จะดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะจากทางสนามเป้ามาค่ะนะคะที่รถหนาแน่นนะคะต่อเนื่องมาทางใต้ด่วนศรีรัตน์นะคะมุ่งหน้าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ใช้สำหรับภูมินะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงหนาแน่นแต่ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วงประมาณก่อนตีสองที่ผ่านมานะคะจสร.ก็รับแจ้งว่ามีเหตุเป็นไฟไหม้โรงสีค่ะโรงสีนี้อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะไฟเนี่ยไหม้แบบลามอย่างเร็วมากนะคะแล้วก็มันก็เผาพวกอุปกรณ์ที่อยู่ในเพราะว่าในโรงสีเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่มันค่อนข้างติดไฟง่ายนะคะในพื้นที่ต้องระดมรถน้ำกว่า10กว่าคันทีเดียวค่ะนะคะที่มาควบคุมเพลิงนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุนี้อยู่บนถนนแจ้งสนิทสายบ้านไผ่บ่อระบือนะคะช่วงประมาณก่อนตีสองค่ะนะคะเป็นอาคารโกดังของโรงสีอย่างที่เราเห็นภาพกันเนี่ยว่าเพลิงแบบโอ้โหลุกไหม้แบบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณสักตีสองได้นะคะถึงควบคุมเอาไว้ได้นะคะเสียหายไปค่ะเป็นพื้นที่ของโกดังประมาณ200ตารางวาที่ใช้เก็บพวกลูกปืนแบริ่งพวกสายพันธุ์เครื่องจักรนะคะแล้วก็ถุงเป็นถุงพลาสติกถุง PE นะคะพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุข้าวสารนะคะในที่เกิดเหตุยังมีพวกสารเคมีใช้กำจัดมอดอะไรพวกนี้นะคะอย่างเยอะเลยมันก็ไหม้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นความเสียหายมูลค่าที่ประเมินเบื้องต้นในประมาณสักล้านหนึ่งแต่ว่าในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเหตุเกิดเมื่อช่วงประมาณก่อนตีสองที่ผ่านมาที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนในตอนนี้นะคะเราไปเคารพธงชาติกันในช่วงของ8นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: ว้าวแล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณส่วนที่สำนักงานปปช.นัดแถลงปฏิบัติการตรวจสอบโยงการเปิดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: วันนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจับตาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณซึ่งสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆแล้วซึ่งหากวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในประมาณวันที่25มิถุนายนนี้ขณะที่ 13:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Fast Passปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายปรับปรุงกระบวนการภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตภาคเอกชนเพื่อเร่งรัดการลงทุนและเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป10นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จะมีการแถลงปฏิบัติการซึ่งสำนักงานปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดนนทบุรีและพบเอกสารหลักฐานและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายรายการจากการเปิดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานปปช.นนทบุรียศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
5: กรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันอาทิตย์ที่28นี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกสก.กาบัตรเลือกตั้งสีชมพูโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.leuktangkrungthep69.com และสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับหลังจากการเลือกตั้งโดยแจ้งด้วย

0: ตนเองณสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันเถอะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพูไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็ ็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะตอนนี้นะคะในช่วงนี้นะคะ8:15 น.นะคะอากาศร้อนแล้วใช่ไหมคะแดดมาแล้วนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่นะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสนะคะเป็นช่วงที่ฝนก็จะเริ่มน้อยลงนะคะนะคะอากาศก็จะร้อนเพราะว่าปีนี้เราซูเปอร์เอลนีโญนะคะร้อนแล้วก็แล้งฝนตกแป๊บเดียวไปแล้วนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาดูการจราจรกันต่อนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะจากเกษตรมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามแยกเสนานิคมค่ะมีเก๋ง2คันชนกันขวางอยู่บนสะพานนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าขวางหมดเลยรถข้างหลังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะเป็นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกเสนานิคมนะคะซึ่งในขณะนี้จสก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ไปให้เรียบร้อยนะคะส่วนคุณทองเจริญค่ะแจ้งว่ารัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะรัชดาสุทธิสารมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนั้นมีกระบะเป็นตู้ทึบนะคะไปจอดเสียช่องทางซ้ายแล้วก็มีอีกคันหนึ่งค่ะที่มาคงจะมาด้วยกันแล้วก็มาจอดถ่ายสินค้าจากคันที่รถเสียนะคะก็เป็นผลทำให้การจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวช้ามากค่ะนะคะรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกสุทธิสารมุ่งหน้าไปที่ลาดพร้าวบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะส่วนคุณวันชัยค่ะแจ้งว่ารังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง8มาคลอง6ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่าไฟแดงใกล้กับโลตัสคลอง7ดับทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในป้อมนะคะก็อยากให้ลงมาช่วยอำนวยการจราจรให้หน่อยนะคะเนื่องจากว่าไฟจราจรมันดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะแย่งช่องทางกันยังไงเดี๋ยวเราประสานงานให้นะคะสำหรับข้อมูลที่คุณวันชัยแจ้งเข้ามาค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: อีกจุดหนึ่งที่สัญญาณไฟจราจรดับไปนะคะก็จะเป็นสุขสวัสดิ์ค่ะนะคะช่วงของสุขสวัสดิ์66หรือว่าตรงแยกเล้าเป็ดนะคะดับมา3วันแล้วนะคะท่านที่แจ้งเข้ามาค่ะนะคะแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่าทำไมถึงดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอบถามทางเทศบาลไปแล้วนะคะทราบว่าเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าทำให้อุปกรณ์มันชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธก็จะมาดำเนินการเพื่อใหสัญญาณไฟเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมตรงแยกเล้าเป็ดนะคะจางเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านค่ะที่กำลังผ่านในจุดนี้ว่าทำไมสัญญาณไฟถึงดับไปนานหลายวันก็จากสาเหตุนี้นะคะแล้วก็ยังมีจุดไหนนะคะที่เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรอันเนื่องมาจากโน่นนี่ทั้งสัญญาณไฟทั้งเรื่องของในเส้นทางที่มีพวกฟ้าท่ออะไรที่เป็นปัญหาการจราจรค่ะก็แจ้งเข้ามาได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะการจราจรบนทางด่วนในช่วงตอนนี้นะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนาและท่านผู้ฟังจสร้อยครับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมเริ่มตั้งแต่สายเฉลิมมหานครนะครับผม ครับจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือเวลานี้ณด่านดินแดงชะลอตัวสะสมประมาณ100เมตรครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงทางขึ้นมาเลยครับผมปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าเนินเพลินจิตนะครับผมที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลาดบ่อนไก่ก็เคลื่อนตัวได้ดีส่วนทางลงพระราม4เวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับส่วนที่ฝั่งกลับกันก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างท่าเรือแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านตรงนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็คล่องตัวครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับณด่านบางนาเวลานี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่บริเวณทางลาดลงกันมาเลยครับผมปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือ ที่มีปริมาณรถมากทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งครับส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างท่าเรือเวลานี้ด้านดาวคะนองนะครับผมก็สะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับก่อนถึงเข้าด่านเลยไปจนถึงถนนพระราม2นะครับผมแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ยังถือว่ารถมากนะครับแล้วก็เลยตรงจุดนี้ไปแล้วก็จะมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุนะครับผมแล้วก็จะหนาแน่นต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนที่ผ่านการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะอมวันมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านประชาชื่นนะครับตอนนี้ก็มีท้ายสะสมในส่วนที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับที่สะสมจากพื้นที่ด้านนอกนะครับผมทำให้ท้ายต่อเนื่องเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับแล้วก็หยุดนิ่งเป็นบางครั้งนะครับผมต่อเนื่องยาวก็จะไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ครับผมเวลานี้ก็สะสมบริเวณหน้าด่านสีนครินทร์แล้วครับผมไปจนมันมากนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ในส่วนทางลงพระราม9ก็ชะลอตัวช่วงบริเวณก้างปลายด้านบนครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทก็จะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะมีสะสมแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านอโศกสาวกับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเดนายแล้วก็สิงห์นครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมหน้าจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้หน้าด่านจตุโชติท้ายสะสมจนไปถึงช่วงบริเวณเหนือถนนกาญจนาภิเษกนะครับผมแล้วก็ผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วก็จะมีสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเกษตรนะมินครับแล้วก็ผ่านทางลงวัดพาไปแล้วก็เคลื่อนตัวดีจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงพระราม9เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางอ่าวนางรองก็สะสมแค่ช่วงบริเวณหน้าด่านครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายบูรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ภาพรวมมันถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนในส่วนนี้จะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระรามเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคุมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันก็ยังถือว่ารถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับในส่วนสายปัดจิมรัฐยานะครับผมจากฝั่งตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางบางซื่อนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามไปได้ดีครับผมแล้วก็คนที่ฟังกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายอุดรรัฐยาทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกสภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวครับการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของ call center การทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณวีราในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพันธ์พิพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ก่อนในนี้เนี่ยคุณไก่ต้องแจ้งปะอุบัติเหตุมานะคะเมื่อได้พักใหญ่แล้วนะคะว่าราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะพลานกกัญจนามุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีก่อนถึงสะพานข้ามคลองบ้านใส่ประมาณ500เมตรนะคะที่มีกระบะตู้ทึบกับรถเก๋งชนกันในช่องซ้ายของช่องทางด่วนค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะก็ตอนที่แจ้งมานั้นจสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลจากคุณไก่ต้งที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนเรื่องของการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่จสร.รับแจ้งมาคุณโอลิโวคอบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่ก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะจากทางตัดทางรถไฟมาที่อ่านรงค่ะผิวจราจรชำรุดทำให้รถชะลอตัวนะคะแล้วก็ท้ายเนี่ยสะสมไปที่ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจากนะคะท้ายสะสมไปที่นู่นเลยนะคะโรงกลั่นบางจากเลยค่ะนะคะสำหรับทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้าสาเหตุมาจากถนนไม่ดีนะคะผิวถนนชำรุดตรงช่วงเลยทางรถไฟที่ ตรงอ่านรงนะคะนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณโอลิเวอร์โคบายาชิได้โพสต์มาใน S ของ JS Law Radio นะคะส่วนทางด้านของถนนรังสิตปทุมธานีในฝั่งขาออกค่ะตรงหน้าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนะคะแจ้งว่ามีคราบน้ำมันเนี่ยมันหกอยู่ในช่องทางกลางค่ะระยะทางค่อนข้างยาวนะคะก็เป็นปัญหาการจราจรที่รถติดท้ายนะไปสะสมอยู่ตรงแยกบางพูนนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าก็ติดขัดไปด้วยค่ะนะคะท้ายนั้นอยู่ที่ใต้ทางด่วนเลยนะคะนะคะจุดนั้นมาจากคราบน้ำมัน6นะคะที่รังสิตปทุมในฝั่งขาออกนะคะถนนรังสิตปทุมในฝั่งขาออกค่ะช่วงของต่างระดับบางพูนมุ่งหน้ามาที่ตลาดพูนทรัพย์ตรงหน้าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนะคะในช่องกลางเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นคราบน้ำมันที่6อยู่ระยะทางก็ยาวเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้รถก็จะเลี่ยงกันนะคะทีนี้ก็ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรที่รถติดขัดสะสมทั้ง2ฝั่งนะคะส่วนในข้อมูลที่ในช่องทางแชทของ YouTube นะคะที่ JS Radio Official นะคะก็มีคุณตะวัน07นะคะที่แชทมาบอกว่าการจราจรรามคำแหง24ตรงแยกเทพลีลาคือจราจรสัญญาณไฟเนี่ยไม่สัมพันธ์กับรถนะคะข้างหน้าในโล่งมากแต่ว่าติดรอไฟแดงเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฉลี่ยรถให้หน่อยนะคะก็คุณตะวัน07ก็แจ้งมาในช่องทางแชทของ YouTube ที่ JS Law Radio Official นะคะคุณต้อมจอมทองแจ้งประเทศกัจจนาพิเศษสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณวินัยครับ
2: ค่ะ
4: ผมเนี่ยใช้ฝั่งจากพระราม2นะครับ
2: ค่ะ
4: มาสามระดับพิเกษตรนะครับ
2: ค่ะ
4: แต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งจากพิเกษตรมาพระราม2นะครับคุณวินัยครับ
2: ค่ะ
4: พอดีผมดูไม่ถนัดเพราะว่ารถมันชะลอแล้วก็รถใหญ่บังนะครับจะเห็นรถนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะคุณมีนา
2: ค่ะ
4: คือจะหงายท้องเลยครับหงายท้องอยู่ในร่องกลางเลยครับ
2: อ๋อที่เยื้องกับแมคโครบางบอนใช่ไหมคะคุณต้อม
4: ใช่จะเลยโรงเรียนเลิศล่ามานิดนึงครับ
2: อ๋อค่ะเพราะมีอีกท่านหนึ่งแจ้งมาคุณกุ้งแจ้งมาน่าจะจุดเดียวกัน
4: ใช่
2: บอกว่าเป็น
4: ไม่แน่ใจว่ามีคู่กรณีอะไรอยู่ในช่องทางอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ
2: ค่ะค่ะ
4: แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่มารอหมดแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วครับ
2: ค่ะเปิดไซเรนอยู
4: ่เนี้ยก็ทำให้ฝั่งที่จากเพชรเกษมมาติดหนักเลยตอนนี
2: ้ค่ะ
4: ท้ายแถวเกือบจะถึงตรงต่างระดับเพชรเกษมแล้วครับ
2: อ๋อยาวทีเดียวคือคุณตั้มดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกล็ดหรือว่ากระบะใช่ไหมคะที่
4: ใช่ครับพอดีดูไม่ถนัดเลยเพราะว่ารถมันปังกันหมดเลยครับผม
2: ค่ะ
4: เพราะว่าผมใช้ฟังกลับกันนะครับคุณวินาคร
2: ับ ค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยว
4: แต่ว่าฟังกลับกันเนี่ยก็ชะลอดูด้วยฮะ
2: ค่ะค่ะนะเดี๋ยวจะสารสอบถามเพิ่มเติมให้
4: ชะลอใช่จะชะลอน้อยกว่านะ
2: ค่ะ
4: ใช่ครับแต่จะน้อยกว่าแต่ว่าติดคือชะลอดูแหละไม่มีเลยเลย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ว่าฝั่งจากทางเพชรเกษมมุ่งหน้ามาพระรามสองอ่ะอันนี้ยาวเลยครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นิ่งๆในตอนนี้ครับเพื่อนสมาชิกเข้ามาเนี่ยพอลงต่างระดับมาแล้วมันจะมีทางออกคู่ขนานนะ
2: ค่ะ
4: ให้ออกคู่หนาก่อนเลยนะครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ยังพอไปได้ดีกว่าช่องทางหลักครับ
2: ค่ะ
4: ยังไงฝากจสช่วยดูอีกทีนึงนะครับว่ามีเหตุเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ
2: ได้เลยค่ะคุณต้อมค่ะ
4: ครับผมชวนผมฟังขาออกเนี่ยคือเลยจุดนั้นมาแล้วก็มุ่งหน้ามาต่างระดับฉิมพีไปบางใหญ่บางบัวทองตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับสบายเลยครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีคร
2: ับ ค่ะคุณกุ้งมหาชัยแจ้งบัตรเหตุการจราพิเศษน่าจะจุดนี้นะคะคุณกุ้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
5: จุดเดียวกันครับ
2: ค่ะ
5: จริงๆแล้วถ้ามาจากพระราม2อ่ะนะ
2: ค่ะ
5: ก็จะมาที่ที่ใช้ช่องทางก็เรียกอะไรช่องพิเศษที่เป็นเส้นทะแยงเหลืองนะครับ
2: ค่ะ
5: วิ่งเข้ามาปั๊บจะติดเลยนะครับธรรมดามันติดอยู่เลนกลางกับเลนซ้ายแต่ถ้าเบี่ยงขวาสุดชิดท่านบาริเออร์แล้วจะมาโฉบออกตรงที่อุบัติเหตุอะลำบากนิดนึงระวังด้วยครับ
2: ค่ะ
5: แต่ในทางกลับกันนะใช่อย่างที่เพื่อนธรรมชิตแจ้งเกือบถึงเพชรเกษมแล้วหลีกเลี่ยงใช้คู่ขนานหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางก่อนดีกว่านานเพราะว่ารถคันนี้เขาลงไปนอนหงายท้องอยู่ในร่องกลางทีเนี้ย ตอนที่ยกออกนี่แหละคงจะนานละครับคงจะต้องใช้รถยกขึ้นมา
2: ค่ะ
5: พอดีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้มันโค่นด้วยน่าจะชนนะต้นไม้ต้นนี
2: ้ค่ะ
5: ต้นใหญ่ๆที่ร่องกลางนะครับโค่นลงไปด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ใต้สะพานลอยพอดีเพื่อนสมาชิกขึ้นไปดูอยู่บนสะพานลอยก็เยอะ
2: ค่ะ
5: อยู่ตรงใต้สะพานลอยเยื้องๆเล่ล่านะครับ
2: ค่ะซึ่งคุณกุ้งตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกใช่ไหมคะว่าเป็นเก่งหรือว่ากระบะ
5: ผมว่าเป็นรถเก่งครับสีแดงเลือดหมูนะครับ
2: อ๋อตกลงเป็นเก่งนะ
5: ถ้าเป็นกระบะนี่มันจะต้องท้ายมันจะไม่เหมือนกับรถเก่ง
2: ค่ะ
5: ท้ายมันต้องโล่งๆหรือว่าเป็นตู้ทึบแต่อันนี้มันไม่มี
2: ค่ะ
5: และอย่างหนึ่งด้านท้ายเนี่ยตอหญ้ามันปักอยู่เนื่องจากว่าเขาลงไปต่ำกว่าแท่งบาริเออร์เลยครับหงายท้อง
2: ค่ะ
5: จะลำบากตอนที่ยกขึ้นนะต้องใช้รถยก
2: ค่ะ
5: อาจจะต้องสองคันช่วยกันละครับ
2: ไม่รู้ว่าคนขับเป็นยังไงบ้างเนาะไม่รู้ว่าคนขับ
5: คงจะไม่มากครับเนื่องจากว่าทางกู้ภัยแล้วก็ทางรู้สึกจะเป็นของทางเขตด้วยอ่ะอยู่เยอะแล้วครับ
2: อ๋อค่ะกำลังเคลื่อนย้ายได้เลยค่ะ
5: ก็ยังไงเผื่อไว้นิดนึงเป็นสมาชิกจะไปพระราม2จากบางแคนะครับ
2: ค่ะ
5: ยาวเลยครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยคุณกงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณกุ้งเนี่ยแจ้งเข้ามาคุณกุ้งหาชัยนะคะจุดเดียวกับคุณต้อมจำทองที่แจ้งไว้คุณกุ้งหาชัยในใช้ SOS ใน JS หรือ Application พิกัดก็ชัดเจนนะคะอยู่บนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลัดนะคะจุดนั้นอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเลิศล่าหรือว่าเยื้องๆกับแมคโครบางบอนนะคะที่เป็นรถเก๋งสีแดงขับมาแล้วก็เสียหลักไปชนบาริเออร์นะคะแล้วก็ชนต้นไม้ด้วยพลิกหงายท้องอยู่ในร่องกลางค่ะนะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งซึ่งจริงแล้วบัติเหตุเนี่ยไม่ได้กีดขวางเพราะอยู่ในร่องกลางแต่ทีนี้ว่ารถที่เจ้าหน้าที่มาที่เตรียมจะเคลื่อนย้ายนะคะโดยเฉพาะในช่องทางที่เป็นช่องทางเป็นทะแยงเหลืองค่ะที่ชิดขวานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่มีเอาไว้เพื่อเวลาที่เกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะท่านใดที่กำลังมุ่งสู่เข้าไปเนี่ยนะคะก็ต้องเบี่ยงออกค่ะนะคะเพราะว่าการจราจรนั้นค่อนข้างติดหนักนะคะทั้งสองฝั่งนะในจุดที่เพื่อนๆสมาชิกได้แจ้งไว้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับในเส้นทางอื่นๆนะคะที่การจราจรยังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะก็แจ้งกันได้ค่ะนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆอินด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของรัชดาพิเศษในฝั่งขาออกนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้แจ้งไว้นะคะรัชดาพิเศษในฝั่งขาออกค่ะซึ่งปกติเนี่ยรถก็จะใช้การได้นะคะแต่จุดนี้มีเป็นรถจอดเสียที่คุณทองเจริญได้แจ้งไว้นะคะรัชดาพิเศษในฝั่งขาออกค่ะสุทธิสารมุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าวบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะที่เป็นรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายแล้วก็มีอีกคันนึงที่มาถ่ายสินค้ากันนะคะก็เลยทำให้จุดนี้ชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้นั้นรถมากยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะนะคะเดี๋ยวดูล่าสุดกันเลยนะคะรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะรถที่มาจากทางรัชโยธินนะคะจากทางประชานุกูลค่ะที่มุ่งหน้ามาทางรัชโยธินบนประชานุกูลจากวงสว่างเข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากทางประชานุกูลค่ะมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินนะคะพอผ่านทางรัชโยธินหรือว่าลงอุโมงค์มานะคะการจราจรบนรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าก็จะดีขึ้นนะคะเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องค่ะผ่านทางราชพัฒน์จันทร์เกษมเข้ามาค่ะต่อเนื่องมาทางรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชดาสุทธิสารนะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะ ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะจะมาเริ่มแน่นมากๆเนี่ยนะคะเป็นช่วงของทางแยกพระราม9เข้ามาค่ะมุ่งหน้าเข้ามาบนถนนอโศกดินแดงนะคะที่การจราจรก็ยังคงหนาแน่นต่อเนื่องนะคะเพราะว่ารถที่มาทั้งจากทางด้านของกำแพงเพชร7นะคะแล้วก็รถบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเองที่ค่อนข้างเยอะมุ่งหน้าตรงมาทางอโศกเพชรบุรีนะคะต่อเนื่องมาทางอโศกสุขุมวิทบนอโศกมนตรีรถก็ยังคงเยอะอยู่นะคะก็เลยส่งผลต่อเนื่องทำให้รัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าจากทางแยกพระราม9เข้ามานั้นการจราจรจะค่อนข้างแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็ยังคงรถเยอะเช่นเดียวกันนะคะจากทางพัฒนาการเข้ามา44เข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามแยกคลองตันมาทางเอกมัยเพชรบุรีนะคะเอกมัยเหนือค่ะนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้เป็นรอบๆเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องมาทางทองหล่อทางด้านของนิคมมักกะสันนะคะก็ยังคงหนาแน่นค่ะนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากรถที่กำลังจะเข้าอโศกมนตรีเนี่ยแหละนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าอยู่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามการทำงานกันนะคะที่ทางด้านกรมทางหลวงได้แจ้งเรื่องของการทำงานค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะแจ้งว่ามีปิดการจราจรแล้วก็เบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะเป็นการทำงานก่อสร้างปรับปรุงถนนค่ะบนทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางวัวค่ะเป็นกิโลเมตรที่16+700ถึง19+100นะคะในตั้งแต่โตโยต้าชัยรัชกาลถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิคือจะทำเป็นช่วงๆอะค่ะนะคะทำเป็นช่วงๆแล้วก็เริ่มปิดการจราจรเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะคือจะทำเป็นช่วงๆค่ะนะคะตั้งแต่กม17+700ถึง19+100ก็เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะคะทีนี้เนี่ยในจุดที่มีการก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรนี้นะคะทางแขวงทางหลวงสุพรรณการก็จะมีป้ายบอกนะคะจะมีป้ายบอกว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีการเบี่ยงการจราจรแล้วก็มีสัญญาณไฟที่ติดตั้งเอาไว้สำหรับคนที่เดินทางในช่วงกลางคืนนะคะทีนี้เนี่ยท่านที่ใช้เส้นทางก็ขอให้ดูตามป้ายนะคะป้ายแนะนำที่ติดตั้งเอาไว้แล้วก็สัญญาณไฟจราจรที่เป็นไฟวับๆนะคะไฟติดตั้งเอาไว้นะคะก็ขอให้ไปตามโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะที่ใช้เส้นทางบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดหรือว่าทางหลวงหมายเลข34ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่28อาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586ค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ในเส้นทางนะคะก็ย้ำกันตรงอุบัติเหตุนะคะที่ถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะหรือว่าวงแหวนตะวันตกนะคะเป็นช่วงของต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางโคลัดค่ะตรงเยื้องกับแมคโครบางบอนนะคะที่มีเป็นรถเก๋งอะค่ะนะคะรถเก๋งสีแดงที่ไปพลิกตกร่องกลางแล้วก็พลิกคว่ำนะคะรวมทั้งต้นไม้ก็จะมีโค่นด้วยนะคะในขณะนี้เนี่ยทั้งทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะท่านที่ติดตาม YouTube ก็จะเห็นภาพนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะท่านที่ใช้เส้นทางตรงนี้น่าจะนึกออกนะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกพิกัดนั้นคือเยื้องกับแมคโครบางบอนนะคะเป็นช่วงต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกระปะพลึกนะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันนะคะก ก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นติดขัดทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่ารถที่ผ่านมาก็ชะลอดูกันนะคะรวมทั้งบนสะพานลอยคนข้ามเองก็เห็นว่าจะมีคือคนที่เดินข้ามสะพานก็ดูสักหน่อยถ่ายภาพกันสักหน่อยนะคะทีนี้พื้นราบเนี่ยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับท่านที่กำลังจะมาถึงในจุดนี้นะคะก็พิกัดนั้นเยื้องกับแมคโครบางบอนเป็นการจราจรพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะนะคะในตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายแล้วก็การจราจรนั้นติดขัดทั้งสองฝั่งค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
7: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอ่ะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องต กหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
16: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
17: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
18: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
17: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
18: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
17: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
18: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
17: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
19: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ค่ะกลับมาที่จัดรายการต่อนะคะในช่วงนี้ที่หลายๆคนไปซื้อของค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็จะบ่นกันเหมือนกันนะว่าคือช่วงนี้มันก็เงียบๆค่ะนี่ขนาดมีไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่แบบคนก็ซื้อของแต่ว่ามันก็จะเป็นพวกอะไรกระจุกกระจิกนะคะซึ่งโครงการนี้ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าทำให้เกิดเงินหมุนเวียนกันนะคะทีนี้เทียนก็นึกถึงค่ะนะคะว่าคนที่มีภาระเรื่องของบ้านค่ะนะคะคนที่กู้ซื้อบ้านอะไรไว้นะคะอันนี้บางท่านอาจจะแบบกังวลอยู่ว่าเอ๊ตอนนี้นะคะบางทีถึงงวดที่จะต้องส่งค่าบ้านกันแล้วค่ะนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องแบบไปหาตรงนู้นตรงนี้มานะคะทีนี้เนี่ยถ้ามีภาระเรื่องของบ้านแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งกังวลใจมากนะคะให้บ้านเนี่ยเป็นปิดจบทุกภาระการเงินค่ะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะจากธนาคารออมสินค่ะก็แค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ซึ่งเป็นที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเอามาทั้งเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะคะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะอันนี้เนี่ยบ้านช่วยคุณได้ค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำค่ะ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ ก็สมัครได้นะคะจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะคะช่องทางค่ะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะเว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะกับสินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะกับสินเชื่อที่เป็นดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกด้วยนะคะเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะนะคะสำหรับท่านที่มีภาระทางการเงินนะคะหรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านก็สามารถที่จะไปสมัครได้เลยค่ะนะคะในช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะนะคะเรากลับมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะ 9:00 นแล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะใกล้ถึงที่ทำงานกันแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะถึงไปเมื่อสักพักหนึ่งนะคะก็เตรียมที่จะทานอาหารทานข้าวแล้วก็ทำงานกันต่อไปนะคะในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็อุบัติเหตุในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่แจ้งเข้ามาในช่องทางของทางจส.100นะคะสำหรับเส้นทางตอนนี้นะคะที่ยังคงรถเยอะกันอยู่นะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับบางโคลัดค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเอกชัยนะคะจุดนั้นตรงเยื้องกับแมคโครบางบอนนะคะซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋งสีแดงค่ะที่ไปพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนนะคะในจุดนี้เนี่ยคุณบีเพิ่มเติมบอกว่าเป็นรถเก๋งสีแดงนะคะที่เสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนในระหว่างฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะนะคะที่ของบนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนพระราม2นะคะจุดนั้นเยื้องกับทางแมคโครบางบอนค่ะทั้ง2ฝั่งนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่ามีทั้งรถที่ชะลอดูกันนะคะมีรถที่ชะลอดูกันทั้งสองฝั่งค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้ามากท้ายแถวนั้นยาวทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของถนนรังสิตปทุมธานีนะคะหรือว่าเส้น346ค่ะเป็นฝั่งรังสิตมุ่งหน้ามาทางปทุมธานีค่ะช่วงของหน้าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนะคะที่มีคราบน้ำมันหกอยู่ช่องทางกลางค่ะก็เป็นอีกจุดนึงที่การจราจรนั้นมีรถสะสมนะคะมีรถสะสมทั้งสองฝั่งค่ะนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะสำหรับเส้นทางของถนนรังสิตปทุมธานีตรงหน้าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนะคะก็ในจุดนี้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะแล้วก็เส้นทางค่ะของทางมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถเยอะค่ะนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาตอนนี้รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะเส้นทางของถนนลาดพร้าวนะคะถนนลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าค่ะจากทาง3แยกบางกะปินะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องนะคะมาทางลาดพร้าวมาทางตัดกับรัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะแล้วก็จะมาหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะตรงช่วงของปากทางลาดพร้าวค่ะนะคะที่จะเลี้ยวเข้าทางผลโยธินค่ะพอเข้ามาทางผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนผลโยธินนะคะมาทางด้านของแยกกำแพงเพชรค่ะการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจะมีชะลอตัวค่ะนะคะเพราะว่ารถที่ เลี้ยวเข้าซอยเฉยพ่วงค่ะนะคะก็เป็นรถคนที่ทำงานเอกชนกันเพราะว่าในซอยนี้มีออฟฟิศกันเยอะนะคะก็ชะลอตัวในจุดนี้ค่ะในช่องทางด้านซ้ายค่ะแต่ว่าช่องกลางช่องขวาเนี่ยตรงมามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกกำแพงเพชรนะคะต่อเนื่องมาที่สะพานควายค่ะการจราจรยังไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะพอเลยสะพานควายมาเนี่ยรถก็จะหนาแน่นมากขึ้นนะคะที่มุ่งหน้าสู่ทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรก็จะรถค่อนข้างเยอะค่ะเลยซอยสายลมมาค่ะการจราจรก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มาหนาแน่นอีกครั้งนึงนะคะตรงช่วงที่เลยสนามเป้ามามุ่งหน้าเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะส่วนทางด้านของถนนดินแดงค่ะนะคะตอนนี้ในฝั่งขาเข้าค่ะรถก็ยังคงหนาแน่นนะคะทำให้รถจากทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะที่มุ่งหน้าเข้ามาทางดินแดงก็จะติดไปด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะนะคะมุ่งหน้าเข้าสามเหลี่ยมดินแดงนั้นรถเยอะจากสามเหลี่ยมดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์การจราจรก็ยังคงไปได้ค่อนข้างช้าเพราะว่ารถเยอะนะคะส่วนทางด้านของถนนพญาไทค่ะจากทางซอยรางน้ำมาค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงทางด้านของแยกพญาไทนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าตรงแยกพญาไทนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกค่ะรถที่บนถนนศรีอยุธยาที่มาจากทางถนนจตุรทิศค่ะก็มีเป็นจำนวนมากนะคะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องออกไปทางถนนจตุรทิศนะคะพอเลยแยกพญาไทมาสำหรับถนนศรีอยุธยาค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีอยุธยานะคะการจราจรก็เป็นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะบนถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาออกนะคะจากทางด้านของสนพญาไทมานะคะออกไปทางศรีอยุธยามุ่งหน้าออกไปทางจตุรทิศค่ะก็เรียกว่าผ่านทางแยกหมอเหลงไปเนี่ยการจราจรก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าฝั่งขาเข้าของจุลทิศเองนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ารถที่ลงมามุ่งหน้าสู่ราชปรารภเองก็ยังคงติดขัดเหมือนเดิมจากแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าค่ะ
21: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กรณีเมื่อช่วงประมาณ4:00กว่านะคะที่เกิดอุบัติเหตุทำให้พระที่ท่านกำลังบิณฑบาตกำลังไปบิณฑบาตนะคะมรณภาพค่ะเพราะว่าถูกรถชนบนถนนพหลโยธินนะคะเป็นช่วงประมาณ4:00กว่านะคะที่เกิดเหตุค่ะเป็นถนนพหลโยธินในทางด้านของในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตลาดดับบางปะอินมุ่งหน้ามาที่นิคมอุตสาหกรรมนครจุดนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับศูนย์มิตซูบิชินวนครนะคะที่ไม่ใช่ขออภัยเป็นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของม.กรุงเทพรังสิตมุ่งหน้ามาทางตลาดดับคลองหลวงค่ะตรงจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงของบางขันตู้ป้อมตำรวจบางขันนะคะซึ่งมีรถกระบะนะคะเป็นกระบะตู้ทึบค่ะนะคะซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยชื่อคุณสุภการอายุ25ปีนะคะขับมาจังหวะนั้นเนี่ยอยู่ในช่องทางด่วนค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่พระท่านเนี่ยกำลังข้ามถนนนะคะอยู่ในช่องทางด่วนค่ะทีนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยชนอย่างเต็มแรงเนื่องจากว่าในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นไฟถนนเนี่ยมันมืดมากนะคะไม่มีไฟเลยเนื่องจากว่าถูกขโมยตัดสายไฟไปเป็นเวลาประมาณสักปีหนึ่งได้นะคะจุดนี้ก็เลยมืดมากมืดสนิทค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พระท่านข้ามถนนเนี่ยรถก็เลยมองไม่เห็นนะคะทำให้ชนอย่างเต็มแรงแล้วก็พระท่านเนี่ยมรณภาพในจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาเนี่ยชื่อพระณรงค์สุจิตุโตอายุประมาณ50ปีนะคะตามที่ใบสุทธิที่อยู่ในย่ามค่ะนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใบสุทธิเนี่ยมันเลือนลางมากยังไม่ทราบได้เลยว่าท่านจำวัดอยู่ที่วัดอะไรนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันทั้งเรื่องของถูกขโมยตัดสายไฟแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมาติดตามรายละเอียดกันต่อในช่วงของหลัง9:00 นค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยง
2: และอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งโค้งสุดท้ายกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ส่งผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งนี้การเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ตำรวจทางหลวงอยุธยาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบบุคคลกำลังดึงและตัดสายไฟริมทางจึงรีบเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหากำลังใช้ใบเลื่อยตัดสายไฟบริเวณร่องกลางถนนช่องทางด่วนถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่42ถึง43พื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักสายไฟบริเวณเดียวกันนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ขณะนั้นไม่สามารถจับกุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกพฤติกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุดเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าตัดสายไฟส่องสว่างเพื่อนำอลูมิเนียมภายในไปขายในร้านขายของเก่าในพื้นที่อำเภอคลองหลวงในราคากิโลกรัมละ 30-50 บาทและยอมรับว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
6: รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวชื่นชมความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาสันติภาพเป็นเวลานาน18ชั่วโมงกับคณะผู้แทนอิหร่านซึ่งจัดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ด้านประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะยอมตกลงให้มีการเข้าตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนด้านหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลอิหร่านและการดำเนินการต่างๆจะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและที่กาตาร์ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมลัสลัฟฟานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก66คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนปิดท้ายกันที่การเมืองในสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบอร์นัมซึ่งเพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งส.ส.หลังชนะเลือกตั้งซ่อมในเขตเมเกอร์ฟิลด์ได้ประกาศลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานเพื่อปูทางไปสู่การนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวานนี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคา

0: สำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.สถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9:19 น.นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ท่ามกลางแดดร้อนมากนะคะอากาศร้อนทีเดียวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฝนก็ค่อนข้างน้อยลงค่ะนะในช่วงนี้ตอนนี้รับแจ้งมามีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะบนถนนพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของปากซอยพุทธบูชานะคะจังว่ามีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันขวาของคู่ขนานค่ะแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บเป็นผู้หญิง2คนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยเหลือนำทั้ง2คนส่งมาที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์แล้วนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนอุบัติเหตุที่เป็นรถเก๋งตกร่องกลางบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะคือตกร่องกลางระหว่างขาเข้ากับขาออกอะค่ะนะคะเป็นรถเก๋งสีแดงนะคะทีนี้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยคุณมด X นะคะก็ได้เพิ่มเติมให้นะคะคุณมด X เนี่ยช่วยเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษให้นะคะว่าจุดนี้เนี่ยคือรถเก๋งวิ่งมาแล้วก็คือหักหลบรถนะคะเอาไปเพิ่มเติมในจุดนี้กับทางพลังรถยกทางหลวงบางแคกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพลังรถยกทางหลวงบางแคครับ
3: ค่ะอุบัติเหตุจุดนี้เลยใช่ไหมคะที่รถเก๋งหงายท้อง
4: ใช่ใช่ครับ
3: ค่ะเขาไปยังไงมายังไงกันคะพลังรถยกตอนที่เกิดเหต
4: ุก็มาเกี่ยวว่ารถกระบะหนึ่งคันแล้วเสียหลักน่าจะมาเร็วนะครับ
3: ค่ะ
4: แม่งคงไม่บินขึ้นไปหรอกน่าจะมีเตะบินขึ้นไปอยู่เกาะกลาง
3: ค่ะ
4: ร่องกลางครับผมตามรูปอ่ะ
3: ค่ะค่ะก็คือมี
4: บาดเจ็บอ่ะมีรายชายหนึ่งหญิงสาม
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: อาการบาดเจ็บมากหนักไหมคะ
4: ไม่มากครับไม่มากบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
3: เหมือนยังดับถามตอบอะไรได้หมดนะคะ
4: ได้หมดครับอันนี้รถแอมบูเลนซ์น้ำตรงบางแปดหมดแล้วครับ
3: ค่ะส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะตอนนี้ในที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงต่อคะ
4: อยู่ดำเนินการครับเพราะมันอยู่ร่องกลางมันต้องใช้รถเคนอย่างเดียว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับรถเคนดึงออกมายกออกมา
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: แล้วจะเคลื่อนย้ายกันตอนกี่โมงอะคะ
4: ก็กำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่ตอนนี
3: ้อ๋อค่ะ
4: ครับ
3: คือตอนนี้มีรถเคลน
4: มาอีกปลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะจากที่ถ่ายดีครับตอนนี้ติดมากนะ
3: ค่ะค่ะ
4: เพราะคนจอดรอรถด่วนอ่ะ
3: ค่ะรถเคลนนี่จอดอยู่ในขาเข้าหรือขาออกคะที่ยก
4: ขาไอขาออกมุ่งหน้าพระรามสองครับรถเทียบ
3: มุ่งหน้าพระรามสองนะคะฝั่งที่รถเคลนอยู่ค่ะ
4: ใช้
3: รถเคลนคันเดียวยกเลยต้องแบบมีประคอง
4: คันเดียวรถใหญ่ไปรถเล็ก
3: อ๋อค่ะ
4: ครับผม
3: ตอนนี้กำลังยกอยู
4: ่ใช่ทางที่ขาแล้วก็ต้องปิดถนนอ่ะ
3: จะต้องปิดช่องไหนบ้างอะคะ
4: ปิดช่องขวาสุดกับช่องกลางให้วิ่งสายได้เลนเดียวแล้วรถโกนประชาสัมพันธ์อ่ะมุ่งหน้าพระรามสองให้ใช้คู่ขนาน
3: ค่ะ
4: ครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ให้ใช้คู่ขนานเพราะเลนด่วนคนผู้ใช้ทางชะลอดูครับรถติดครับ
3: อ๋อฝั่งมุ่งหน้าไปบางใหญ่จริงๆไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ารถชะลอดู
4: ไม่มีครับมีผู้ใช้ทางชะลอดูไม่เคยเห็นไง
3: ครับ
4: ผม
3: แล้วในการเคลื่อนย้ายอันนี้ถือว่าไม่น่ายากมากใช่ไหมคะ
4: ไม่ยากครับไม่ยากครับ
3: อ๋อเกี่ยวแล้วก็ยกเลย
4: ใช่
3: มันต้อง
4: หลบเคลียร์ถนนปิดถนนเสร็จพบว่าทำการยกออก
3: ค่ะ
4: ในร่องกลาง
3: ค่ะทีนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุมันจะมีเป็นสะพานลอยคนข้ามมีต่อหม้อสะพานมันต้องหลบต่อหม้ออะไรอย่างเงี้ยยากไหมคะ
4: อ๋อไม่ถึงนะยกได
3: ้อ๋อมีช่องให้
4: เคลื่อนย้ายได้ครับผม
3: ค่ะก็อีกสักครึ่งชั่วโมงน่าจะไหวไหมคะอีกครึ่งชั่วโมง
4: ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
3: น่าจะได้อยู่นะ
4: ย
3: ัง
4: ไงเขาขึ้นย้ายเสร็จผมแจ้งทราบอีกครั้งครับ
3: ค่ะอันนี้นี่พอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องยกตอบออกไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่สามารถจะข
4: ับมาตอนนี้มันหงายท้องอยู่ทำการขึ้นยกออกมาก่อนเพราะข้างในมันพลิกไม่ได
3: ้ค่ะ
4: ต้องมาบนถนนแล้วมาพลิกบนถนนให้มันลงราบแล้วขึ้นรถสไลด์จริงครับ
3: อ๋อก็จะมีขั้นตอนนะคะทีนี
4: ้ขั้นตอนครับ
3: ทีนี้คนในรถเก๋งที่มาเนี่ยที่เจ็บทั้งหมด4คนนะคะอายุอานามเท่าอายุประมาณเท่าไหร่กันบ้างอะคะ
4: อายุประมาณ30กว่ากับ40กว่าครับ
3: ค่ะคนขับเป็น
4: ครอบครัวครับ
3: เอาเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ใช่มาครอบครัวครับ
3: คนขับเป็นผู้ชายเหรอคะ
4: ผู้ชายเป็นชาย
3: อ๋อก็มาจากที่หักหลบรถกระบะกัน
4: มาจากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมงงละจากชีวิต
3: มาจาก
4: พระราม2แล้วมาเกี่ยวกันแล้วก็ไม่รู้บินไปท่าไหนผมก็ตอบไม่ได
3: ้อ๋อมาจากในฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ
4: ่ใช
3: ่อ๋อแล้วก็หักหลบกันก็เลยมาตกร่อง
4: ไปมาเกี่ยวกันกับปลาแล้วก็บ่อ1คันนะ
3: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็ไม่รู้บินไปท่าไหนมีเตกอ่ะมีเตกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อ่ะ
3: อ๋อเป็นครอบครัวและอีก3คนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือก็อายุประมาณนี้ทั้งหมดมีแบบเด็กมีอะไรไหมคะ
4: ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับใกล้เคียง
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ก็แล้ว
4: รายละเอียดครับผมเดี๋ยวผมต้องสอบถามทางโรงพยาบาลทีนึง
3: ค่ะคือเขาไม่ได้กระเด็นออกมานอกรถ
4: ไม่กระเด็นครับอยู่รถหมดเลย
3: น่าจะใส่เซฟตี้เบลมากันหมด
4: ใช่ใช
3: ่ใช่หน่อยโอเคแต่ว่าตอนนี้รถติดมากได
4: ้ทั้งเข้าทั้งออกเลยตอนนี
3: ้ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเรา
4: แนะนำผู้ใช้ทางให้ใช้คู่ขนานอย่างเดียวเลยครับ
3: ค่ะ
4: เพราะมุ่งหน้าพระราม2นี่คือปิดไป2เลนแล้วเหลือเลนเดียวเลนด่วน
3: ค่ะในที่เกิดเหตุต้นไม้ที่เกาะกลางมันหักด้วยไหมคะ
4: ไม่หักครับไม่หัก
3: ค่ะแล้วต้นตรงที่รถเก๋งไปค้างอยู่เนี่ยที่ชนอยู่มันเป็นต้นอะไร
4: ต้นออกธรรมดาครับ
3: เป็นต้นอะไรต้นสะเดาเหรอคะ
4: ต้นในประดู
3: อ๋อต้นประดูไม้เนื้อแข็งด้วยมันก็
4: ประดูไม้เนื้อแข็ง
3: มันก็เลยไม่หัก
4: ใช
3: ่ค่ะ
4: โชคดีไม่โดนในคนทางที่ทำงานกันอยู่
3: อ๋อเหรอตอนนั้นมีเขายังไงตัดหญ้าอยู่เหรอคะ
4: หญ้าอยู่คนละฝั่งครับแต่ตัดหญ้าคนละฝั่งนะ
3: ใช่ไหมในภาพนี่เป็นเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมที
4: ่ใช่ใช่
3: ที่แบบกระเด็นกระดอนอยู่เนี่ย
4: ครับผม
3: ยังเขากระโดดหลบกันได้ใช่คะกระโดดหลบทัน
4: ใช่โชคดีไปคนละฝั่งไง
3: โอ้โห
4: ไอ้คนตัดอยู่ฝั่งขามุ่งหน้าพระรามสองไอ้รถมุ่งพระรามสองมุ่งหน้าบางใหญ
3: ่ที
4: ่บินเข้าไป
3: อ๋อข้ามาตรงนี้อุ้ย
4: ใช่
3: ใจหายใจคว่ำนะคะตอนที่เกิดเหตุ
4: ใช่ถูกต้องครับ
3: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะพลังรถยกสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้มันมีต้นสายปลายเหตุนะคะซึ่งอันหนึ่งก็คงจะมาจากเรื่องของความเร็วนะคะเวลาที่เกิดเหตุมันก็เลยรุนแรงแบบนี้ค่ะถือว่ายังเคราะห์ดีนะคะที่คนในรถซึ่งบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บมากมายนักนะคะเป็นคนในครอบครัวทีนี้จุดที่เกิดบาดเหตุเนี่ยทำให้รถติดทั้งสองฝั่งนะคะคือในฝั่งที่เจ้าหน้าที่นะคะรถเคลนรถเฮียบจอดอยู่ที่ยกรถที่ตกร่องกลางเนี่ยนะคะเป็นการจนาพิเศษฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางถนนพระราม2นะคะฝั่งเนี้ยในช่องขวากับกลางของช่องด่วนนะคะก็จะเป็นรถที่กำลังยกอยู่นะคะที่เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรนะคะใช้ได้เฉพาะช่องซ้ายของช่องทางด่วนค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกถนนพระราม2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ติดอยู่แล้วก็มีช่องที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานขอให้เบี่ยงออกโดยด่วนนะคะเพราะว่าในช่องด่วนนี้จะติดหนักกว่านะครับส่วนในฝั่งกาญจนาภิเษกที่มุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ฝั่งนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ทีนี้รถที่ผ่านมาก็ชะลอดูกันก็เลยทำให้รถในช่องทางด่วนของฝั่งมุ่งหน้าบางใหญ่ก็เลยติดไปด้วยจากการที่ชะลอดูกันนะคะอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลให้แต่ละท่านนั้นพิจารณาที่จะหลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางกันนะคะพิกัดจุดเกิดเหตุนั้นเป็นกาญจนาภิเษกเป็นช่วงของเยื้องๆกับแมคโครบางบอนนะคะแถวๆนี้นะคะที่เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งนั้นตกร่องกลางนะคะจากการที่เฉี่ยวชนกับรถกระบะนะคะ คุณโจค่ะแจ้งว่าถนนเลียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้าจากประชาธรรมมาที่ตัดพระราม9ในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณโจถ้าทราบคุณโจเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุตรงที่ทำให้เลียบด่วนนั้นติดไปด้วยนั้นอยู่จุดตรงไหนนะคะส่วนกรณีอีกเหตุหนึ่งนะคะที่เล่าให้ฟังกันไปนะคะกับอุบัติเหตุที่รถกระบะไปชนพระที่กำลังจะไปบิณฑบาตนะคะเมื่อช่วงก่อนตีห้าค่ะจุดนั้นอยู่บนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมุ่งหน้ามาทางธรรมศาสตร์รังสิตนะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงตู้ตำรวจบางขันนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในช่องทางด่วนนะคะซึ่งกระบะนั้นขับมานะคะแล้วก็พระท่านเนี่ยกำลังข้ามถนนคือข้ามจากคู่ขนานไปช่องด่วนค่ะนะคะจังหวะที่อยู่ในช่องด่วนนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันมืดมากนะคะเนื่องจากว่าไฟถูกขโมยตัดสายไฟไปนะคะทำให้แบบมืดมากคนขับรถกระบะก็คงจะมองไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะมารู้อีกทีนึงก็ได้ชนพระท่านเต็มแรงทำให้มรณภาพในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะทราบว่ากระบะคันนี้ค่ะขับมาด้วยคนสุภการอายุ25ปีนะคะบอกว่าเดินทางมาจากนนทบุรีจะไปสระบุรีค่ะตอนมาถึงจุดที่เกิดเหตุคือมันมืดนะคะแล้วก็เห็นพระท่านเนี่ยกำลังวิ่งข้ามถนนอยู่นะคะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยไม่ทันก็ทำให้ชนนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณสุภการก็จอดรถลงมาแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้เจ้าหน้าที่มาในจุดที่เกิดเหตุค่ะนะคะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามันมืดมากนะคะจากที่สายไฟนั้นถูกขโมยตัดไปนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณปีนึงได้ละค่ะนะคะที่มืดแบบนี้นะคะทีนี้จสร้อยก็สอบถามนะคะไปในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบก็จะเป็นแขวงทางหลวงปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในตรงนี้นะคะก็บอกว่านะคะก็มีการดูแลกันมาโดยตลอดค่ะนะครับพอทั้งกวดขันนะคะประสานกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงนะคะทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะนะคะที่ประสานงานกันนะคะแต่ก็ยังโดนขโมยตัดสายไฟนะคะโดนขโมยตัดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าปวดหัวจริงๆนะคะคือคนที่ป้องกันพยายามป้องกันดูแลก็ฝ่ายที่มาขโมยเอาง่ายอ่ะนะคะก็มาขโมยตัดไปเพราะว่าในสายไฟเนี่ยมันมีเป็นพวกทั้งทองแดงทั้งอลูมิเนียมกันนะคะซึ่งมันได้ราคามากค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็คือคนดูแลไม่ทันคนขโมยก็ขโมยตัดกันไปอะไรกันไปนะคะทีนี้ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะเป็นผลยุทินในฝั่งขาออกตรงป้อมตำรวจบางขันนะคะทีนี้ในฝั่งขาเข้าของผลยุทินเนี่ยทางแขวงทางหลวงปทุมธานีได้แจ้งมาท่านผู้อำนวยการแขวงเนี่ยบอกว่าได้ไปติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขโมยโดนขโมยตัดไปส่วนในฝั่งขาออกนั้นยังไม่ได้ดำเนินการนะคะแต่มีแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือมีแผนตั้งแต่ก่อนที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะมีแผนที่จะมาติดตั้งในอาทิตย์หน้าในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะคือในการกวดขันเนี่ยนะคะทางแขวงทางหลวงปทุมธานีเนี่ยทั้งหมวดทางหลวงปทุมธานีหมวดทางหลวงรังสิตก็ประสานกับตำรวจนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยน่ะทางสภ.คลองหลวงเองเนี่ยก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยพร้อมกับของกลางที่มาตัดสายไฟตรงช่วงของต่างระดับคลองหลวงนะคะแล้วก็ได้นำตัวนะคะให้ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในเรื่องของที่พฤติกรรมของทางผู้ต้องหาที่ไปขโมยตัดสายไฟนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ที่คุณพัดได้คุยกับทางพันตำรวจโทสุภกรตังคประเสริฐนะคะสารวัตรใหญ่ตอนนี้ทางหลวง1กองกับการ1ตำรวจทางหลวงนะคะที่ได้จับกลุ่มคนที่ไปลักลอบตัดสายไฟนะคะเดี๋ยวไปติดตามฟังกันค่ะ
5: ครับมีกรณีของหนุ่มใหญ่ไปลักขโมยตัดสายไฟส่องสว่างบนทางหลวงครับ ถนนพหลโยธินช่วงบริเวณตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทสุภกรตังคประเสริฐสารวัตรใหญ่นะครับสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ท่านสารวัตรใหญ่อยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับท่านสารวัตรใหญ่ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณพายครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่จอสวัสดิ์อยู่ครับผมคุณพายครับ
5: เป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยขอเรียนเชิญท่านสารวัตรใหญ่มาให้ข้อมูลกันเพราะว่าเนี่ยเป็นคือทราบมาว่ามีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนด้วยใช่ไหมครับให้ท่านสารวัตรใหญ่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
6: ก็สืบเนื่องมาจากช่วงบ่ายวันนี้นะครับเราได้รับเบาะแสจากประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณแถวๆที่เกิดเหตุนะครับเห็นผู้ต้องสงสัยนะครับ ไปอยู่ตรงเกาะกลางถนนครับล่องเกาะกลางแถวกม.41นะครับถนนโยธินครับซึ่งมีลักษณะมีพิรุธเหมือนกับลักลอบตัดสายไฟนะครับพอแจ้งมาปุ๊บก็ตำรวจทางหลวงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยตำรวจทางหลวงอยุธยาเนี่ยก็รีบไปตรวจสอบครับผม
5: คร
6: ับ ครับก็ปรากฏว่าเห็นกำลังตัดสายไฟครับพร้อมกับเครื่องมือเป็นใบเลื่อยครับตัดได้หลายท่อนมากเลยครับคุณไปครับ
5: โอ้เหรอครับ
6: ครับครับ
5: เป็นมาร
6: วมแล้วประมาณของกลางเนี่ยประมาณ70 เมตรครับผม
5: โอ้โห
6: ครับค่อนข้างเยอะครับ
5: เขาลงมือคนเดียวครับเนี่ย
6: ก็เท่าที่เห็นนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะลงมือได้คนเดียวครับแล้วก็เหตุการณ์ประมาณนี้ก็สามารถลงมือได้คนเดียวครับ
5: ก็คือตอนที่ประชาชนร่วมกันแจ้งเนี่ยก็น่าจะมีคนเห็นแล้วก็แจ้งประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วพอเจ้าหน้าที่มาก็ยังอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ครับก็ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังไม่สามารถหลบหนีได้เพราะว่าหลังจากที่แจ้งเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานครับ ที่ไม่ถึง10 นาทีครับเราก็ไปถึงตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยยังเจอทั้งผู้ต้องสงสัยแล้วก็ทั้งประชาชนที่ให้เบาะแสด้วยครับ
5: โอ้ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับคนที่ก่อเหตุครับท่านสารวัตรสารวัตรใหญ
6: ่อายุท่านพัดบอกอะไรนะครับ
5: อายุเท่าไหร่แล้วนะครับคนที่ก่อเหตุ
6: อ๋ออายุ30 เศษเองครับ
5: อ๋อ
6: เกือบ30 เศษครับ
5: ยังไม่สี่
6: แต่ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออยุธยาครับไม่ใช่คนใกล้เคียงนี้ครับ
5: อ๋อเป็นคนที่ไหนครับสารวัตรใหญ
6: ่ก็เป็นคนทางภาคอีสานครับผม
5: เขามาทำงานอยู่ที่นี่หรือยังไงครับสารวัตรใหญ่ครับ
6: ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับก็จากให้การเบื้องต้นก็ยังให้การกลับไปกลับมาครับยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราสักเท่าไหร่ครับ
5: โอ้ครับมีแบบว่ามีประวัติเคยก่อเหตุอะไรมาบ้างไหมครับเนี่ย
6: ในเบื้องต้นที่ตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่พบประวัติเกี่ยวกับการลักทรัพย์นะครับหรือว่ามีคดีที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็รับว่าเขาเพิ่งทำครั้งแรกครับแต่ว่าเราก็กำลังตรวจสอบให้ลึกลงไปอีกครับ
5: ครับลักษณะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขามีความเป็นมืออาชีพไหมครับแล้วเขามาจากรถอะไรฮะสารวัตรใหญ
6: ่ต้องนำเรียนคุณพัฒน์ด้วยเหมือนว่าในห้วงปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยเราประสบพบเหตุนะครับตำรวจทางหลวงก็ตามหรือตำรวจภูธรในพื้นที่ก็ตามเนี่ยประสบพบเหตุลักสายไฟของแขวงการทางกรมทางหลวงหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยครับ
5: ครับ
6: ในพื้นที่เราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างจะเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการตรวจสอบเนี่ยหลายๆเคสนะครับที่ผ่านมาเราจับได้3-4 เคสร่วมกันกับทั้งตำรวจภูธรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็ตามนะครับแขวงการทางก็พอมาเป็นเคสนี้เนี่ยเราก็เลยรีบเร่งรัดแล้วก็เข้าไปตรวจสอบครับจนจับกุมได้ซึ่งจากการประเมินเนี่ยนะครับก็อย่างเคสนี้ก็อาจจะไม่ใช่มืออาชีพที่แบบว่าตะเวนทั่วไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าก่อเหตุในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันสังเกตเห็นได้ง่ายครับครับ
5: คือทราบมาว่าบางทีบางเคสเนี่ยมีลักษณะพฤติกรรมที่เหมือนกับเรียนแบบเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มีอย่างนั้นเลยนะฮะสวัสดิ์ใหญ
6: ่ก็จริงๆแล้วเคสที่เราสืบสวนได้ค่อนข้างยากคือเคสที่ก่อเหตุในเวลากลางคืนครับผมก็เพราะว่าเวลากลางคืนก็จะอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยนะครับแล้วก็ อาศัยความมืดนี่แหละครับที่เข้าไปก่อเหตุแล้วก็บางทีไปตัดสายไฟเนี่ยหลักร้อยเมตรเลยครับผม
7: โอ
6: ้หลักร้อยเมตรเลยครับซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปนะครับถึงร้านที่รับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทองแดงที่ปอกมาหรืออลูมิเนียมอะไรก็ตามนะครับที่สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับซึ่งร้านพวกนี้นะครับเขาน่าจะพอทราบได้ว่ามันน่าจะเป็นสายไฟ
7: ที่ถูกขโมย
6: อาจจะเป็นของหลวงอะไรเงี้ยนะครับนะครับ
7: ครับลักษณะมันมีความแตกต่างยังไงกับสายไฟบ้านนะครับสารวัตรใหญ่ตรงเนี้ย
6: ครับก็คือถ้ามันเป็นทองแดงที่ใหญ่อ่ะนะครับมันก็พอสังเกตได้ครับว่าปริมาณมากแล้วก็มันจะไม่เหมือนสายไฟบ้านนะครับที่เรามาขายทีนึง50เมตรหรือ100เมตรอย่างเงี้ยครับ70เมตรขึ้นไปนะครับก็มันผิดวิสัยครับใช้คำว่าผิดวิสัยและพฤติการครับ
7: ครับซึ่งตรงนี้ร้านที่รับซื้อก็มีความผิดอันนี้ด้วยฐานรับซื้อของโจรใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับเราก็จะขยายผลไปให้ถึงที่สุดครับ
7: ครับ
6: กับร้านที่รับซื้อด้วยครับถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นแล้วว่าลักษณะถามที่มาที่ไปหรือว่าไม่มีการตอบถามข้อมูลหรือว่าเก็บรายละเอียดของคนขายไว้อะไรนะครับแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่ามันผิดวิสัยนะครับแล้วเขาไปรับซื้อไว
7: ้
6: ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับเท่าที่กฎหมายจะทำได้ครับ
7: ครับแบบนี้นี่มีคำแนะนำถึงร้านเหล่านี้ยังไงดีครับสารวัตรใหญ่เพราะบางร้านนี่มีไหมครับที่แบบเขาไม่ทราบว่าเนี่ยเป็นสายไฟที่ถูกขโมยมาอย่างเนี้ยมันมีแบบนี้ไหม
6: ก็อย่างน้อยๆก็อยากจะเป็นการเตือนภัยมากกว่าครับไม่ใช่เป็นการไปกล่าวหานะครับเพราะว่าก็มันเป็นการทำมาหากินของทางร้านรับซื้อของเก่าเขาด้วยครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าการไปก่อเหตุแบบนี้มันเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วไฟส่องสว่างมันดับไปนะครับมันก็จะไปทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกเพราะงั้นอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือกับร้านรับซื้อของเก่านะครับถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นว่าบุคคลนะครับไม่ว่าคนใดก็ตามที่เอาสายไฟหรือว่าทองแดงมาขายลักษณะมากผิดปกติหรือผิดวิสัยแล้วก็พฤติการนะครับก็อยากให้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงก็ตามนะครับหรือว่าตำรวจในพื้นที่ของท่านก็ที่ร้านท่านอยู่ก็ตามนะครับครับก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับช่วยกันป้องปรามเรื่องนี้ครับผม
7: เราต้องช่วยกันนะเพราะว่ามันมีความสำคัญมันเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยไหนจะผู้ป่วยด้วยที่เขาต้องใช้กระแสไฟฟ้านะสำหรับ
6: ใช่ครับ
7: เรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยอะไรด้วยสารวัตรใหญ่ครับมีการสอบถามไหมถึงผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาลงมือทำมาตั้งแต่กี่โมงลงมือลักลอบขโมยสายไฟเนี่ยตรงจุดดังกล่าว
6: ต้องถ้าประเมินนะครับในจากจำนวนที่เขาตัดมานะครับ
7: เ
6: ขา
7: เนาะ
6: ตัดเป็นหลายเส้นนะครับเกือบ10เส้นแล้วก็แบ่งเป็นเส้นละ6เมตร7เมตรนะครับรวมๆแล้วได้70เมตรเนี่ยก็คาดการว่าบางครั้งอาจบางทีอาจจะแอบมาตัดทิ้งไว้นะครับแล้วก็อาศัยวันนี้แวบกลับมาตัดเป็นท่อนๆอีกแล้วก็มาเก็บม้วนเก็บในห้วงเวลาที่ดูแลอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีด่านตำรวจอะไรเงี้ยครับยืนในบริเวณนั้นครับอาจจะมากระทำก่อนหน้านี้หลายวันแล้วก็เป็นไปได้ครับ
7: นะครับ
6: ครับ
7: ทีเนี้ยคนผู้ต้องหาคนนี้มีความผิดยังไงบ้างครับในส่วนของการดำเนินคดี
6: ก็เราดำเนินคดีตอนนี้นะครับในเบื้องต้นเราละดำเนินคดีลักทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการนะครับก็เป็นข้อหาที่หนักกว่าลักทรัพย์ปกตินะครับครับกับโทษก็ค่อนข้างสูงครับ
7: วันนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับโทษจะสูงกว่า
6: ใช่ครับ
7: นะ
6: ครับ
7: อันนี้ต้องฝากสารวัตรใหญ่นำเรียนเป็นอุทาหรณ์เลยให้กับนะโจรที่อาจจะฟังอยู่คนที่อาจจะคิดผิดนะที่ไปกระทำแบบนี้เนี่ยมีความผิดยังไง
6: ใช่ครับ
7: บทเรียนให้กับคนเหล่านี้เลยนะครับตรงนี
6: ้ใช่ครับทั้งนี้ก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังจอสร้อยอยู่ครับว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนท่านใดที่สัญจรบนถนนนะครับผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นนะครับไม่ว่าจะเกาะกลางก็ตามหรือว่าข้างทางก็ตามนะครับมอบเดี๋ยวนี้นะครับมอบแปลงนะครับก็ถูกตัดได้ครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นสิ่งผิดปกติเหล่านี้นะครับก็สามารถแจ้งมาที่ 191ก็ได้หรือว่า1193นะครับจะเป็นเบอร์สายด่วนของตำรวจทางหลวงครับผมจะเข้าไปในพื้นที่ตำรวจทางหลวงที่รับผิดชอบเลยครับ
7: อย่างสารวัตรใหญ่ครับอย่างกรณีที่ไปลักลอบตัดหม้อแปลงหม้อแปลงใหญ่ๆนี่ครูเขาต้องมาดำเนินการคนเดียวไม่ได้แน่นอนนี่มาเป็นทีมแล้วลักษณะพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงครับเท่าที่เคยเห็นที่ผ่านมาเนี่ย
6: ก็อย่างที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการเลยคือมากันเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยนะครับมีทีมมีเครื่องมืออุปกรณ์กันมาแบบคือเรียกว่ามีพื้นฐานความรู้เรื่องช่างไฟอะนะครับเขาถึงสามารถกระทำการแบบนี้ได้ครับ
7: คือประชาชนอาจจะแบบสังเกตเขาอาจจะพลางด้วยการสวมชุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ไหมฮะที่ผ่านมาลักษณะแบบนี้ไหมฮะ
6: ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เคยเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก่อเหตุในช่วงเวลากลางคืนที่แบบค่อนข้างดึกไปเลยนะครับอาจจะเป็นที่สองที่สามที่สี่ซึ่งประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นว่ามีทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับไม่ผิดปกติแต่เท่าไหร่ครับ
7: อาศัยความมืดในช่วงที่คนอาจจะยังไม่ได้เดินทางกันเยอะช่วงเช้ามืดอะไรแบบนี้ด้วย
6: ใช่ครับ
7: นะฮะโอ้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแบบหลายคดีมากๆเลยประชาชนมีส่วนร่วมได้เนาะในเรื่องของการแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆถือว่าสำคัญมากและเป็นผลประโยชน์ของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสารวัตรใหญ
6: ่ใช่ครับจะเป็นประโยชน์กับทางพี่น้องประชาชนเองด้วยครับเพราะว่าเวลาก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยไฟส่องสว่างตามข้างทางที่หรือว่าการถนนเนี่ยที่มันดับไปนะครับมันย้อนกลับไปกว่าช่างของแขวงการทางกรมทางหลวงเนี่ยจะไปซ่อมนะครับมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างนั้นได้ครับถ้าเกิดทางมันมืดนะครับ
7: นะครับแหมแล้วตัวของผู้ก่อเหตุนี่เขาให้การไหมครับว่าจะเอาไปขายนี่เขาได้เท่าไหร่เนี่ยไอ้70เมตรของเขาเนี่ย
6: เขาก็รับสารภาพนะครับว่าเอาไปขายเนี่ยเวลาไปขายเนี่ยได้กิโลกรัมประมาณ30บาทถึง50บาทเนี่ยครับ
7: 30บาทถึง50โอ้มันคุ้มกันไหมครับเนี่ย
6: มันถามว่าก็ไม่คุ้มครับเพราะว่ามูลค่าจริงๆมันสูงกว่านั้นแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะครับ
7: แล้วสามารถขยายผลได้ด้วยนะครับเพราะอย่างที่สารวัตรใหญ่นำเรียนว่าร้านรับซื้อเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดนเหมือนกันนะ
6: ตอนนี้ก็เราได้ข้อมูลเบื้องต้นพอสมควรครับเราก็จะขยายผลไปให้ถึงที่สุดครับกับดำเนินการกับร้านรับซื้อให้ถึงที่สุดครับ
7: ครับผมเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญต้องฝากทางภาคประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะฮะบางทีเราอาจจะเห็นแบบว่าเอ้ยน่าสงสัยมาทำอะไรหรือเปล่าในช่วงกลางคืนแบบนี้นะสารวัตรใหญ่นะครับตรงเนี้ย
6: ใช่ครับ
7: คือถ้าไม่แน่ใจก็แจ้งได้เลยนะครับสายด่วน1193นี่ตลอด24ชั่วโมงไหมครับสายด่วนกรมทางหลวง
6: ตลอด24ชั่วโมงเลยครับเป็นสายด่วน24ชั่วโมงครับของตำรวจทางหลวงครับ
7: 24ชั่วโมงเลยนะแจ้งได้เลยนะครับแล้วพอหลังแจ้งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติการเร็วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับ
6: ใช่ครับวันนี้เรารีบเร่งรัดไปเลยครับพอได้รับทุกเหตุครับก็เข้าไปไม่ถึง10นาทีก็เจอก
7: ็
6: เข้าไปรวบตัวไปได้เลยครับ
7: เพราะว่าการทำงานต้องไวจริงๆนะครับต้องไปให้เจอนะฮะถ้าไปช้านี่อาจจะไม่อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะนะครับ
6: ใช่ครับ
7: ครับผมแหมก็แบบนี้จำคุกกี่ปีครับสารวัตรใหญ่ให้เป็นบทอุทาหรณ์นิดนึงฮะผู้ต้องหาคนนี
6: ้ถ้าเป็นถ้าโดนทั้งข้อหานี่ก็จำคุกอย่างน้อยๆก็ไม่มีต่ำกว่าเท่าที่เห็นนะครับก็ไม่มีต่ำกว่า3ปีครับผม
7: ไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า3ปีนะ
6: ไม่ต่ำกว่า3ปีครับถ้าเกิดว่าถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: แบบนี้เราเห็นเจ้าหน้าที่ไปกันหลายนายหรือไปกันกี่ท่านนะครับสารวัตรใหญ่วันนี
6: ้ครับก็ในเบื้องต้นไปพอรับแจ้งเสร็จปุ๊บนะครับก็มีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวนั้นอยู่ 3-4 ท่านครับก็รีบเร่งรัดไปครับแล้วพอดีตัวผมเองแล้วก็ตัวสารวัตรที่อยู่ด้วยกันนะครับก
7: ็
6: อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็ตามหลังมากันประมาณ5นาที10นาทีครับพอไปอยู่ในภาพก็เลยกับ10ท่านครับ
7: นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็แบบลงไปที่ร่องกลางด้วยซึ่งตรงนั้นนี่เป็นป่าหญ้าใช่ไหมครับลงร่องกลางเนี่ย
6: ใช่ครับก็มันมีหญ้าค่อนข้างรกนะครับแต่ว่าเขาก็อาศัยหญ้าที่รกเนี่ยแหละครับตัดแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยปิดบังอำพรางไว้ครับก็จะไม่เห็นว่าสายไฟมันถูกตัดไว้ครับเราก็ลงไปลื้อแล้วก็ไปเก็บครับ
3: ค่ะนะคะก็เป็นที่ทางสารวัตรใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ที่คุณพัฒน์ได้คุยนะคะกับการ จับคนที่ไปตัดสายไฟนะคะบนถนนพหลโยธินนะคะในพื้นที่ของทางแขวงทางหลวงปทุมธานีนะคะก็อย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็แจ้งไปได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันครู่นึงค่ะ
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส
4: ์แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
7: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
6: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนนะคะในการขับรถค่ะนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะมาจากการที่รถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแหมรถเขาก็พัฒนามานะคะสมรรถนะของรถเนี่ยจะมาขับแบบแค่ไม่เกินร้อยเนี่ยมันจะยังไงอยู่อะไรแบบนี้นะคะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภายในเรื่องนี้นะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นที่ชุมชนค่ะเรื่องของความเร็วก็ยังตามที่กฎหมายกำหนดนั้นจะทำให้เรานั้นปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าบางทีเราขับเร็วไปมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราจะมารู้สึกเลยว่าแบบแม่ลูกงี้ไม่อย่างเงี้ยมันไม่ทันการแล้วนะคะนะนั้นก็ฝากไว้สำหรับท่านที่เป็นผู้ขับขี่ทุกท่านนะคะที่ขับรถกันด้วยความปลอดภัยด้วยการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็นอกจากนี้นะคะท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนอกจากความเร็วแล้วนะคะเรื่องของวินัยจราจรก็สำคัญนะคะเรื่องของสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะคะที่เราก็ไปตามสัญญาณไฟกันไฟแดงก็รอนะคะรอให้ไฟเขียวแล้วถึงจะไปก็จะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับขี่ที่ดีอยู่แล้วนะคะขับขี่ปลอดภัยอันนี้ต้องชื่นชมมากๆนะคะสำหรับท่านที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้นะคะก็อยากนะคะอยากให้มาช่วยกันค่ะนะคะด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่นะคะซึ่งอันนี้ค่ะเรามีโครงการนะคะคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะที่บริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเราส่งเสริมผู้ที่ขับรถดีนะคะที่มีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะเพราะว่าในโครงการเนี่ยนะคะเรามีทั้งเป็นทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะถ้าหากว่าขับรถดีก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนนะคะขับรถดีดูจากอะไรนะคะดูจากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถของเราเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันสำหรับท่านที่สนใจค่ะจะทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็เพียงแค่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันประเภท1ซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุนะคะที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายรถนะคะบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะช่วงตรงแมคโครบางบอนนะคะที่เป็นรถเก๋งไปตกร่องกลางระหว่างฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกนะคะทีนี้ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าพระราม2เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะปิดจราจรไปช่องกลางกับช่องขวาของช่องด่วนเพราะว่าจะต้องรถเคลนเนี่ยที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะส่วนในฝั่งจากทางพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่เนี่ยรถติดมากนะคะเนื่องจากว่าฝั่งนี้ชะลอดูกันนะคะซึ่งคุณมด X นะคะก็โพสต์มาในช่องทางแชทของ JS Radio นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถติดไปยันทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เรียบร้อยนะคะสำหรับประเหตุในจุดนี้ค่ะก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จแล้วก็จะได้คืนผิวจราจรให้ครบถ้วนสำหรับในจุดที่เกิดประเหตุรถเก๋งตกร่องกลางนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะจังหวัดพะเยาเร่งแก้ปัญหากุ้งกล้ามแดงรุกขวานพะเยาป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและเกิดเหตุการณ์สาดอาคารเก่าทรุดตัวย่านถนนดินสอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำ
5: ด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียง

0: ุกเร็ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเมื่อเวลา 9:20 นาทีเกิดเหตุกันสาดสุดตัวใกล้เคียงร้านครัวอักษรสาขาดินสอแขวนบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเข้าตรวจสอบเป็นกันสาดปูนค้างอยู่ที่บริเวณชั้น3ในที่เกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยเจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าดำเนินการต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงริมกว้านพะเยากำหนด2มาตรการจัดการเร่งด่วนหยุดการเพิ่มจำนวนเข้มใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องขอประชาชนช่วยกันจับบริโภคคุณติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: วันนี้นายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของกุ้งกล้ามแดงพร้อมประชุมรับฟังสถานการณ์และแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งกล้ามแดงซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มีศักยภาพในการรุกรานระบบนิเวศหากมีการหลุดรอดหรือถูกนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจืดธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและความสมดุลระบบนิเวศในระยะยาวเนื่องจากเป็นสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์อันอาจกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำโดยจังหวัดพะเยากำหนดมาตรการจัดการกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยา2มาตรการหลักคือการหยุดการเพิ่มจำนวนในแหล่งน้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นกับผู้ปล่อยกุ้งหรือสัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีส์ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกทั้งถ้าผู้ใดไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการสัตว์น้ำควบคุมต้องระวังโทษปรับตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนส่วนผู้เพาะพันธุ์กุ้งจะต้องเข้ามาจดแจ้งและภายหลังเลิกกิจการแล้วจะต้องนำกุ้งมาประสานส่งมอบคืนให้กับหน่วยงานประมงหากฝ่าฝืนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายส่วนมาตรการที่2คือการส่งเสริมการบริโภคภายใต้แนวคิดกินกุ้งรักกว้านรณรงค์ให้ประชาชนชาวพะเยาร่วมกันจับกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำไม่ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและนำไปประกอบอาหารเพื่อช่วยลดจำนวนกุ้งกล้ามแดงในระบบนิเวศท่านนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศของกว้านพะเยาสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคภูมิแพ้อาการการป้องกันและมีความแตกต่างอย่างไรกับโรคไข้หวัดไปติดตามค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: ภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามคันจมูกคันตาสำหรับอาการภูมิแพ้อากาศต่างจากไข้หวัดดังนี้ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไอเจ็บคอบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยโดยอาการมักหายไปเองภายใน10วันส่วนอาการภูมิแพ้อากาศมักจะเป็นแบบเรื้อโดยเป็นหายขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆจามคันตาคันจมูกไม่มีไข้วิธีดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้อากาศมีดังนี้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการเช่นยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยด์ยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเป็นต้นกรณีฉีดวัคซีนภูมิแพ้ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำวิธีนี้ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่หายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ความไวของหลอดลมและเยื่อบุจมูกลดลงจึงทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้แต่หากใครมีอาการภูมิแพ้สิ่งที่ดีที่สุดคือการไปปรึกษาแพทย์พอจะได้ทราบเหตุผลที่แท้จริงของอาการป่วยว่าเกิดจากสิ่งใดและจะได้ทำการรักษาและป้องกันได้อย่างถูกวิธีสนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทมกาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียวเพชรยังกันป่าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเพราะว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะท่ามกลางในช่วงตอนนี้ที่แดดก็แรงขึ้นทุกชั่วโมงนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ย้ำแทนก็ต้องย้ำว่ามันเป็นเอลนีโญนะที่อากาศร้อนนะคะแล้วก็ฝนก็จะตกน้อยลงค่ะแล้วก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะคะที่ทำให้สภาพแวดล้อมอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะจากโรคร้อนเป็นโรคร้อนเป็นโรคเดือดโรคเดือดเป็นโรครวนค่ะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าจะทำให้กลับสู่สภาพสมดุลไหมทำได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่ต้องช่วยกันค่ะสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันปรับตัวเข้าสู่ความสมดุลความสมดุลนะคะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ซึ่งต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เยอะทีเดียวค่ะนะคะที่มาช่วยกันนะคะในเรื่องนี้นะคะที่ทำให้เรื่องของป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เป็นการทำแบบยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของกฟผ.ค่ะก็ผนึกกับวช.วช.คือสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็เครือข่าย Big Brother ขยายผลการเลี้ยงชันโรงแล้วก็สร้างป่าลด PM 2.5 อย่างยั่งยืนนะคะเรื่องราวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะซึ่งทางด้านของนายชัยยศตั้งวรกุลชัยค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะพร้อมด้วยดร.วิภารัตน์ดีอ่องค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะคะรวมทั้งภาคีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเครือข่าย Big Brother ระยะที่3 Big Brother สร้างป่าสร้างเศรษฐกิจเพื่อสังคมด้วยชันโลนะคะเป็นการหนุนให้ชุมชนเนี่ยสร้างรายได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะด้วยการขยายพื้นที่ป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อมค่ะนะคะก็ได้จัดขึ้นนะคะที่โรงแรม Best Western กรุงเทพเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเครือข่ายทั้งหมดที่เราให้ฟังกันนะคะทั้งเครือข่าย Big Brother ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดระยองขอนแก่นสมุทรปราการแล้วก็สระบุรีนะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะนะคะต่อยอดสู่การอนุรักษ์และขยายพื้นที่ป่าชุมชนค่ะนะคะป่าชุมชนเนี่ยมีได้ยังไงค่ะเป็นการสร้างความหลากหลายทั้งทางชีวภาพนะคะแล้วก็ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 นะคะเพราะว่าป่าชุมชนเนี่ยคือก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่เข้าไปทำกินได้แต่ก็ต้องอนุรักษ์ป่าไปพร้อมกันนะคะก็เรียกว่าทั้งสร้างรายได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนนะคะความหลากหลายทางชีวภาพค่ะนะคะโดยนำร่องในเขตสงวนชีวมณฑลสแกรราชจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางของทางกฟผ.นะคะที่พัฒนาชุมชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะนะคะอันนี้แหละเป็นเรื่องราวที่จสร.ก็จะนำมาถ่ายทอดให้ได้รับทราบกันนะคะว่าในการสร้างทั้งอาชีพนะคะคือมันไปด้วยกันได้เลยค่ะนะคะคนในชุมชนก็มีอาชีพขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าชุมชนก็ช่วยกันดูแลรักษาป่ากันอีกทางหนึ่งนะคะทีนี้พวกเราได้รับประโยชน์อะไรก็ได้รับประโยชน์ว่าคือป่าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สร้างออกซิเจนนะคะแล้วก็สร้างเป็นต้นน้ำให้ด้วยค่ะนะคะทุกสรรพชีวิตก็สามารถอยู่ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นความร่วมมือกันนะคะที่กฟผ.แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันในเรื่องนี้นะคะก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรนะคะจสร.ก็จะนำมาให้ได้รับทราบกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่จสร.ได้รับแจ้งค่ะว่าเมื่อตอน 9:13 นาทีนะคะรับแจ้งจากทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยภูเขาทองค่ะว่ามีเหตุกันสาดสุดตัวใกล้เคียงกับร้านครัวอับสอนที่สาขาดินสอถนนดินสอแขวงวัดบวรนิเวศนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางกู้ภัยภูเขาทองเนี่ยได้ไปตรวจสอบค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกันสาดปูนมันซุดลงมาแล้วก็มาค้างอยู่ที่ชั้น3นะคะตรงที่เกิดเหตุ ใกล้กับร้านครัวอับสอนนะคะในที่เกิดเหตุน่ะไม่มีผู้พักอาศัยนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้คนเข้าออกค่ะนะคะแล้วก็ประสานกับทางสำนักงานเขตที่เข้าดำเนินการต่อไปนะคะในจุดนี้เป็นเขตพระนครนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็เป็นภาพในที่เกิดเหตุนะคะล่าสุดเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุที่วงสีแดงเอาไว้อะค่ะนะคะตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่กันสาดซึ่งเป็นกันสาดปูนนะคะดูแล้วก็น่าจะมีอายุพอสมควรนะคะที่ได้ซุดลงมาแล้วก็มาค้างอยู่ที่ชั้น3ของตรงอาคารนะคะมาเพิ่มเติมในเรื่องนี้การกับทางคุณสยามรัฐเรืองนามท่านผู้อำนวยการเขตพระนครค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้อำนวยการตอนนี้ท่านผู้อำนวยการอยู่ในจุดตรงที่กันพื้นที่เป็นที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับครับอยู่ที่หน้างานคร
0: ับค่ะค่ะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะตึกแถวมันมีทั้งหมดประมาณกี่คูหาคะ
1: เป็นตึกแถวประมาณ8คูหาครับ
0: ค่ะ
1: 8คูหาแล้วก็เป็นตึก3ชั้นครึ่งครับ
0: ค่ะ3ชั้นครึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้กันสาดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนของอาคารนะคะ
1: เป็นชั้นที่3ครับเป็นคล้ายๆกับเป็นกันสาดของชั้นที่3นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มันก็คือพับลงมาแต่ว่าไอ้พับลงมาตรงนี้นะครับก็คือจากที่ไล่ดูภาพสตรีทวิวย้อนหลังเนี่ยคือจริงๆก็มีลักษณะอย่างเงี้ยมาได้พอสมควรแล้วล่ะคือไม่ได้เพิ่งจะเป็นในวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วประมาณสัก 3-4 เดือนได้ครับผมครับ
0: ค่ะคือมันไม่ได้แบบซุดแล้วตกลงมาแต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: มันใช้คำว่าที่พูดกัน
1: คล้ายพับอะครับ
0: พับ
1: ลงมาเนี่ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้พับมาสุดนะครับก
0: ็
1: คือยังพอเป็นลักษณะรูปร่างของกันสาดอยู่ครับ
0: ค่ะคือจากเดิมเนี่ยมันเป็นแนวตั้งฉาก90องศาตอนนี้เนี่ยมันพับลงมาก็เอียงประมาณเหลือประมาณ45องศา
1: ได้ครับ
0: นะคะแล้วดูท่าทางเนี่ยปูนยาแนวที่ยึดเนี่ยมันน่าจะหมดสภาพแล้วก็จะเสื่อมลงมาอีกไหมคะคือจะหลุดลงมาเลยไหม
1: จริงๆเนี่ยอาคารที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับ
0: คือ
1: เขามีรอยแยกลงมาแล้วคือจะเหลือแต่เป็นโครงเหล็กนะครับ
0: ค
1: ือมันก็ดึงกันตากตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาคารที่ข้างๆกันเนี่ยก็คือเขาแยกปูนลงมาหมดแล้วเหลือแต่เป็นเหล็กเส้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังยึดมันอยู่ได้อยู่ครับตอนนี้ครับ
0: หมายถึงว่าห้องข้างๆเนี่ยเขาได้อะไรนะ
1: ใช่ๆก็คือเขาเรียกว่าแยกปูน
0: แยก
1: ทุบปูนนั่นแหละครับก็ทำให้ปูนตรงส่วนที่เป็นกันสาดเนี่ยหล่นลงมาหมดแล้วเหลือแต่เป็นโครงเหล็กซ
0: ึ่
1: งมันก็เชื่อมต่อกับกันสาดที่พูดถึงเนี่ยครับ
0: อ๋อคือแล้วทีนี้ห้องที่ครูหาที่แยกปูนเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกับตรงจุดล่าสุดอันนี้ไหมคะ
1: อ๋อคนเป็นเจ้าของคนละเจ้าของครับ
0: อ๋อค่ะแล้วในการที่แบบเขาทุบเนี่ยเหมือนกับต้องขออนุญาตทางเขตไหมหรือว่าดูพวกโครงสร้างอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะท่านผู้การเทียงก็ไม่ค่อยมั่นใจตรงนี
1: ้ครับโดยหลักการจะต้องแจ้งทางเขตก่อนครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทางโยธาเขตเนี่ยมาดูแล้วมันจะซุดลงอีกไหมคะท่านผู้การ
1: มันไม่น่าจะซุดมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าตอนช่วงนี้ทางคือเนื่องจากว่าตอนนี้ได้จากมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก
0: ็
1: ทางเขตก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับก็เรียกว่านายช่างที่สำหรับตรวจอาคารนี่แหละครับออกตรวจนะครับทุกจุดในพื้นที่ที่เป็นอาคารเก่านะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางนายตรวจเนี่ยเขารายงานเข้ามาครับ
0: อ๋ออันนี้คือจากทางเขตที่ไปสำรวจเองไม่ใช่ว่าจากประชาชนแบบที่พบเห็นแล้วแบบดูแล้วเอ้ย
1: ใช่
0: มันอะไรแบบนี้อ๋อ
1: จากทางเขตครับเขตสำรวจครับผมคร
0: ับ ค่ะสำรวจแล้วก็จะขึ้นบัญชีต่อไป
1: ครับใช่เพราะว่าประชาชนจะไม่สบายใจตรงจุดนี้นะครับตอนนี
0: ้
1: ทางเขตก็กำลังหาวิธีการที่แก้ไขตรงนี้อยู่นะครับผมครับ
0: ค่ะ อาคารตรงจุดที่มันพับลงมากระสับพับลงมาอันนี้ยังมีคนพักอาศัยอยู่ไหมคะในห้องนี้ในคูหานี
1: ้ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าของจะไม่ได้พักอาศัยอยู่นะครับเป็นบ้านที่ปิดอยู่เฉยๆครับ
0: ทั้ง3ชั้นเลยไม่มีอยู่สักชั้นหนึ่ง
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ต้องดำเนินการยังไงคะท่านผู้อำนวยการว่า
1: เบื้องต้นนะครับทางผู้บังคับบัญชาก็อยากจะให้เอาตรงจุดนี้ลงมานะครับก
0: ็
1: อาจจะทำป้องกันไว้ก่อนเพื่อหลังจากที่ปักตรงนี้ลงมาแล้วเพื่อจะไม่ให้มีเศษวัสดุหล่นลงมาก็จะทำแนวกั้นไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หล่นลงมาข้างล่างเศษวัสดุหล่นลงมาข้างล่างนะครับ
0: ค่ะทำแนวกั้นเหมือนกับมีเป็นสแลนมีอะไรพวกนี้เหมือนเวลาพวกก่อสร้างเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่อารมณ์นะแล้วจะดำเนินการวันนี้เลยไหมคะ
1: ก็กำลังรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะมันก็ถ้ามีการแบบดำเนินการแก้ไขเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับห้องข้างๆที่มีคนอาศัยอยู่เป็นร้านเป็นอะไร
1: ไม่กระทบครับ
0: อ๋อค่ะตัวกันสาดนี่มันอายุประมาณสักเท่าไหร่คะท่านผู้อำนวยการ
1: อาคารนี้น่าจะนานแล้วนะครับเท่าที่ดูจากสภาพภายนอกนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้50ปีขึ้นไหมคะท่านผู้อำนวยการ
1: อันนี้ต้องเช็คข้อมูลจากทางโยธาอีกทีนึงนะคร
0: ับ ค่ะแต่ก็น่าจะแบบหลายสิบปี
1: ใช่หลายสิบปีก็ได้ครับ
0: ค่ะส่วนภายในอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแบบร้าวหรือว่าอะไรยังปกติดีอยู่นะคะ
1: อ๋อยังปกติดีอยู่ครับเพราะว่าอาคารข้างเคียงเขายังอาศัยอยู่กันครับ
0: ค่ะครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดูแลที่ทางเขตใส่ใจดูแลนะคะว่าจุดไหนอะไรยังไงนะคะก็ขอบคุณมากค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะที่ให้ข้อมูลกับสร้อยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดนั้นอยู่ตรงถนนดินสอแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครนะคะก็สืบเนื่องจากที่มีเป็นตัวอาคารที่เกิดสุดนะคะตรงช่วงของใกล้ๆกับแยกหมอมีนะคะเมื่อช่วงประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในพื้นที่ของเขตพระนครเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งความเจริญตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะของกรุงเทพเพื่อจะอยู่ย่านนั้นเพราะว่าเป็นย่านธรรมาค้าขายกันก็จะมีเป็นตึกรามบ้านช่องที่สร้างขึ้นสมัยโน้นนะคะพอเวลาผ่านมาเนี่ยอายุก็คือ70ปี80ปีนะคะแล้วก็จากที่เกิดเหตุไปนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการสำรวจในพื้นที่ของเขตเพราะว่ามีอาคารลักษณะอายุใกล้ๆกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทางเขตก็ได้สำรวจแล้วก็ขึ้นบัญชีกันนะคะว่าจุดไหนดูแล้วจะอันตรายไหมอะไรไหมนะคะซึ่งในจุดที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งในนะคะหนึ่งในอาคารที่มีลักษณะตัวกันสาดที่ยื่นออกมาไม่ได้เป็นกันสาดใหญ่อะไรมากนะคะก็ยื่นออกมานะคะซึ่งที่เราเห็นคือจะใช้เป็นวางพวกคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะแต่นี้ตัวเนี้ยจากเดิมที่มันตั้งฉากอยู่มันก็เกิดเอียงพับลงมาเนี่ยประมาณเหลือประมาณ45องศาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หลุดลงมานะคะทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นอะไรมากกว่านั้นค่ะทางเขตก็จะเนี่ยค่ะจะหาวิธีที่จะป้องกันนะคะว่าจะทุบหรือว่าจะอะไรยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างของตัวอาคารแต่อย่างใดหรือว่าบริเวณห้องใกล้เคียงอาคารตรงนี้เนี่ยมี3ชั้นแล้วก็มี8ห้องนะคะ8คูหา8ห้องค่ะนะคะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เรานำมารายงานให้ทราบกันนะคะส่วนในจุดอื่นๆนะคะท่านที่อยู่ในพื้นที่นะคะพื้นที่กรุงเทพนะคะจุดตรงไหนที่ดูแล้วมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะคะดูประเมินด้วยสายตาว่าเอ้ยมันอาจจะแบบเกิดอ้าวเกิดอะไรที่ร่วงมาแล้วก็ส่งผลต่อคนที่เดินผ่านไปมานะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างที่กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ากทมก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพ่อบ้านดูแลรักษาในยามที่ตำแหน่งผู้ว่านั้นว่างไปนะคะก็จะมี เป็นปลัดกรุงเทพมหานครละค่ะนะคะที่จะทำหน้าที่ดูแลก็มีทางผู้ในการเขตนะคะเขตต่างๆค่ะมีฝ่ายต่างๆฝ่ายโยธาฝ่ายสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายนะคะที่ก็ยังทำงานกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่แจ้งเข้ามาเราก็จะประสานไปที่แต่ละหน่วยงานโดยตรงนะคะเพื่อมาดูแลกันต่อไปนะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆเข้ามานะคะในแชทของ YouTube นะคะ JS Radio Official นะคะก็มีทั้งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าสร้อยเรารายงานทางวิทยุนะคะส่วนภาพนะคะที่เกิดเหตุอะไรต่างๆนี้เราก็ขึ้นให้ดูเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพล่าสุดด้วยนะคะจากเหตุการณ์นั้นๆนะคะให้ได้ติดตามทางช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะแล้วมีช่องทางแชทด้วยนะคะทางด้านของคุณเอกชนรักษาตนเนี่ยแชทมาในช่องทาง YouTube ของจสร้อยนี้นะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะปรับปรุงอัปเดตแอปของจสร้อยครับเวอร์ชั่น16อันนี้แสดงว่าเป็นเวอร์ชั่น16เป็น Android ใช่ไหมคะบอกว่าไม่สามารถที่จะโหลดมาได้นะคะผมต้องทำยังไงครับคุณเอกชนรออีก3วันรออีก3วันค่ะนะคะก็จะได้เห็นชมหน้าตาใหม่นะคะของแอปจสร้อยค่ะนะคะที่เราได้ทำขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะนะคะคืออัปเดตตามเวอร์ชั่นของโทรศัพท์นะคะซึ่งแอปเราไม่หยุดดิ้งค่ะนะคะเราก็จะอัปเดตให้เดี๋ยวคุณเอกชนรออีก3วันค่ะนะคะรับรองว่านะคะแน่นอนค่ะนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้อย่างสบายใจนะคะรออีก3วันนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะจากแอปพลิเคชัน JS100 ของเรานะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะในเรื่องราวอื่นๆนะคะสำหรับท่านที่เดินทางกันนะคะจุดไหนที่ยังคงมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะทางด้านของการจราจรพิเศษจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถเก่งที่ตกร่องกลางหงายท้องไปเมื่อตอนเช้านะคะณตอนนี้การจราจรนั้นดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็แจ้งได้นะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะยังมีเรื่องของกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะนะคะปตท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินนะคะเยาวชนค่ะแล้วก็ท่านที่สนใจนะคะท่านที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนำมาต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปีนี้2519นี้นะคะซึ่งในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องของปตท.นะคะก็ได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569นี้นะคะจำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า1,200,000 บาทนะคะ2โครงการนี้มีอะไรบ้างนะคะโครงการแรกค่ะก็จะเป็น PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทค่ะภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะวันที่25กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมนี้นะคะประเภทผลงานค่ะก็จะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมนะคะส่วนโครงการที่2ค่ะเป็น PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทนะคะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตค่ะในโครงการนี้กำหนดส่งผลงานนะคะวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะประเภทผลงานก็จะเป็นศิลปะดิจิทัลค่ะนะคะทีนี้เนี่ยปตท.ก็เลยขอเชิญชวนศิลปินนะคะแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยค่ะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของศิลปะนะคะก็ขอเชิญชวนส่งผลงานกันได้ค่ะสำหรับใน2โครงการที่ได้แจ้งไปนะคะกับทางปตท.ค่ะ แล้วก็ข้อมูลนะคะเรื่องของการจราจรค่ะในช่วงตอนสายตอนนี้นะคะแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณพันธ์ใช้ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกจากทางพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้ามาที่สาย4ค่ะจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคุณพันธ์บอกว่าจากสาย3มาสาย4นะคะที่ติดขัดนะคะถ้าเลยมาแล้วก็ไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเลยนะคะว่าจะมีการซ่อมแซมผิวการจราจรไหมหรือว่ารถเสียหรือเปล่านะคะนะคะเผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลก็โทรมาบอกกันด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะในตอนนี้นะคะก็ย้ำกันนะคะสำหรับกรณีที่คุณนงลักษ์นะคะตามหาสามีซึ่งอายุ82ปีแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็มีอาการหลงลืมอายุ83ด้วยนะคะ83ปีชื่อคุณวีระอายุ83ปีค่ะแล้วก็มีอาการหลงลืมนะคะซึ่งรักษาตัวอยู่นะคะกินยารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะที่สำคัญคุณหมอบอกว่าพอมีอาการปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็เลยไม่ให้ขับรถนะคะถ้าจะขับเนี่ยต้องมีคนนั่งไปด้วยเพราะว่าคนผู้ป่วยนะคะคุณวีระเนี่ยที่รักษาอาการอยู่เนี่ยคือเรื่องของทิศทางเนี่ยอาจจะสับสนแต่ว่าเรื่องชื่อเรื่องอะไรเนี่ยยังจำได้ว่าชื่อนามสกุลพันยาชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ยทุกอย่างจำได้หมดแต่ว่าเรื่องของทิศทางเส้นทางอะไรเนี่ยนะคะสับสนค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อตอนเช้ามืดตอนประมาณ3เนี่ยคุณวีระซึ่งบ่นอยากกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยคือบ่นอยากกลับบ้านก่อนหน้าเนี่ยลูกหลานก็พานั่งรถไฟไปลงพิษณุโลกแล้วก็ไปต่อที่สุโขทัยนะคะแต่ว่ากลับมาแล้วก็ยังอยากกลับบ้านอยู่ยังอยากกลับบ้านที่สุโขทัยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตอน3นะคะคุณนงรักตื่นมานะคะไม่เห็นคุณวีระไม่เห็นสามีแล้วก็รถเนี่ยหายไปด้วยนะคะเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวทะเบียนขอไข่กไก่3958นนทบุรีตำหนิที่กระจกด้านหลังเนี่ยนะคะจะมีรูปคนแก่ถือไม้เท้าติดอยู่นะคะทีนี้ขับรถออกไปจากบ้านอยู่ติวานนท์38ตรงหน้าตรงติวานนท์38ค่ะนะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะกลับสุโขทัยเนี่ยก็ขึ้นทางด่วนวิ่งกันยาวไปได้เลยนะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณวีระเนี่ยคือเรื่องของทิศทางถนนอะไรเนี่ยน่าจะจำไม่ได้จากอาการอัลไซเมอร์ที่เป็นอยู่ค่ะคุณนงรักเนี่ยเป็นห่วงมากนะคะว่าเดี๋ยวจะไปขับหลงไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยฝากจส.ร้อยเนี่ยฝากคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางถ้าหากว่าพบเห็นรถคันนี้ที่ไหนนะคะเก๋ง Toyota Vios สีขาวขอไข่กไก่3958นนทบุรีกระจกด้านหลังนั้นติดรูปคนแก่ถือไม้เท้าอะค่ะนะคะถ้าเห็นที่ไหนเนี่ยช่วยแจ้งพิกัดล่าสุดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพิกัดก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะว่าช่วง7โมง8โมงไปเห็นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็แจ้งได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808ของจส100นะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะตอนนี้คุณนงรักก็ไปแจ้งความแล้วนะคะแล้วก็เป็นห่วงมากๆค่ะเพราะว่าด้วยอาการหลงลืมอาการอัลไซเมอร์นะคะของคุณวีระสามีค่ะนะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปเป็นเหตุอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็ฝากกันด้วยค่ะนะคะฝากช่วยดูกันด้วยนะคะนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะเรื่องของคนที่มีการหลงลืมแล้วก็ไปพลัดหลงค่ะนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยคนก็จะอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีอาการที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะเรื่องของสมองนะคะหลงลืมในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะคะบางคนจำชื่อตัวเองไม่ได้บางคนจำได้จำบ้านไม่ได้คือแต่ละคนอาการเนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่ตรงกันก็คือว่าก็จะหลงลืมอะค่ะนะคะทีนี้เวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะถ้ามีคนไปด้วยก็ดีเพราะว่าคนก็จะคอยดูนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคอยจับมือจูงมือกันไปนะคะไม่ให้คลาดสายตาทีนี้ถ้าหากว่าเป็นครอบครัวที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้มีคนดูแลเพราะว่าต้องไปทำงานกันลูกหลานต้องไปทำงานกันนะคะซึ่งคนที่มีอาการเนี่ยบางทีออกจากบ้านไปแล้วก็จังหวะหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะคือ จำทางกลับบ้านไม่ได้คือเรื่องของทิศทางเนี่ยจะเป็นกันเยอะว่าจำเส้นทางไม่ได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะคะแต่บอกได้ว่าชื่อเนี้ยบ้านอยู่ตรงเนี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะอาการเนี่ยจะมากไปขนาดนั้นนะคะถ้าหากว่าเห็นว่าคนในครอบครัวที่เริ่มมีอาการแล้วนะคะอันนี้ลงทะเบียนมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะในโครงการช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลง Forget Me Not นะคะซึ่งเป็นโครงการที่จสร้อยเนี่ยเราได้ทำอันนี้ค่ะนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาโดยสังเกตจากเป็นป้ายนะคะที่เข็มกลัดค่ะที่เราทำขึ้นนะคะก็ขนาดไม่ใหญ่มากค่ะเป็นเข็มกลัดที่ติดเสื้อนะคะ 3x5 เซนได้บนนั้นจะมีรูปดอก Forget Me Not แล้วก็จะมีเป็น QR Code ด้วยค่ะนะคะซึ่ง QR Code อันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าจะเป็นตัวที่ช่วยพากลับบ้านนะคะโดยคนที่ไปเจอผู้ที่ติดเข็มกลัดอันนี้นะคะเข็มกลัด Forget Me Not ผู้ป่วยหลงลืมอันนี้ค่ะเวลาเขาเจอปุ๊บเขาจะได้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกน QR Code นะคะเวลาที่สแกนมาก็จะเป็นการโทรเข้ามาที่จสร้อยโดยไม่ต้องกดเบอร์นะคะเราทำให้สะดวกโดยการใช้สแกน QR Code ค่ะเมื่อสแกนด้วยการโทรเข้ามานี้นะคะเจ้าหน้าที่จสร้อยเราก็จะสอบถามว่าบนเข็มกลัดนั้น ID เป็นรหัสอะไรนะคะซึ่งจสร้อยเนี่ยจะดูในข้อมูลว่าที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยญาติเป็นใครแล้วก็จสร้อยเนี่ยค่ะจสร้อยจะเป็นผู้ที่ประสานงานไปให้นะคะประสานงานเพื่อให้ญาติได้ไปพาตัวกลับบ้านค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวเริ่มมีอาการก็ลงทะเบียนมาได้ฟรีนะคะฟรีเลยค่ะโดยโทรมาที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้านก็กด1137ได้นะคะเหมือนกันค่ะนะคะเราจะลงทะเบียนให้แล้วก็จะส่งเป็นเข็มกลัดที่เดียนเล่าให้ฟังกันไปนี่นะคะส่งไปให้เอาไว้ใช้ติดเสื้อคนที่มีอาการรวมทั้งเราจะมีเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าค่ะนะคะเอาไว้รีดติดเสื้อนะคะเสื้อตัวเก่งค่ะนะคะที่ใช้ใส่ไปไหนมาไหนค่ะในยามที่หลงเนี่ยคนที่ไปพบเจอเนี่ยจะได้ช่วยกันนะคะแล้วก็ประสานเข้ามาที่จสร้อยจสร้อยก็จะประสานงานญาติตามที่ได้ลงทะเบียนว่าให้ติดต่อใครอะไรอย่างไรนะคะสำหรับท่านที่มีคนในครอบครัวซึ่งมีอาการหลงลืมนะเราจะได้ช่วยกันพากลับบ้านกับโครงการร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้หลงลืมกลับบ้าน Forget Me Not นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
5: .1330 Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก

คุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตแจ้งว่าใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะจากใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปที่สุทธิสารนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้ตรงแยกสุทธิสารค่ะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะล้มมาล้มเองใช่ไหมคะล้มมากีดขวางในช่องซ้ายของคู่ขนานค่ะนะคะก็เคราะห์ดีไม่ได้แบบว่ามาทับรถที่ขับผ่านนะคะคุณอาบอกว่าฝากระวังกันด้วยนะคะตอนนี้จสร.ได้ประสานงานไปทางสน.วิภาวดีกันแล้วนะคะวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปที่สุทธิสารตรงแยกสุทธิสารเลยค่ะนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในข้างทางนะคะมันก็ล้มมาแล้วมาขวางช่องซ้ายของคู่ขนานค่ะก็จะมีรถชะลอบ้างนิดหน่อยเพราะว่าต้องเบี่ยงหลบนะคะในจุดที่ต้นไม้ล้มมาค่ะแต่ว่าภาพรวมนั้นการจราจรยังใช้การได้ทั้งสองฝั่งนะคะพูดถึงเรื่องของการขับรถค่ะมีอะไรให้เราต้องระมัดระวังกันตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังกันนะคะบางครั้งมันมีเหตุที่เป็นปัจจุบันทันด่วนค่ะนะอาจจะทำให้เป็นประเทศได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนะคะในช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกหนักนะคะวันไหนที่ฝนตกบางครั้งไม่หนักแต่ว่าตกนานทำให้ถนนลื่นค่ะนะคะซึ่งมันก็จะลื่นกว่าที่เราคิดนะคะทีนี้ถ้าขับไปแล้วแบบเราเบรกแรงถนนลื่นรถก็จะปัดนะคะโตโยต้าถนนสีขาวค่ะนะคะมีกิจกรรมที่ให้เราได้ตอบคำถามกันนะคะเป็นคำถามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแหละนะคะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะในหน้าฝนแบบเนี้ยนะคะว่าถนนลื่นถ้าเราขับไปเจอเนี่ยเราจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะมีคำตอบให้เลือกนะคะข้อ A ตั้งสติแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วให้ลดความเร็วเนี่ยลดลงนะคะข้อ B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อรถหยุดเร็วที่สุดเพียงอันนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็น2ข้อนะคะที่ให้เลือกตอบกันนะคะว่าข้อ A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วให้ลดลงข้อ B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะคะคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะว่าการขับรถบนถนนที่ลื่นว่าเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะนะคะก็มาตอบคำถามกันได้กับ Toyota ถนนสีขาวกับจสร้อยนะคะลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะนะคะมีกติกาไม่ยากนะคะในการตอบค่ะก็เข้าไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่ Facebook JS Radio ค่ะลงทะเบียนปุ๊บนะคะแล้วก็ตอบคำถามที่อยู่ในลิงก์นะคะที่เราแนบไปให้นะคะใน Facebook JS Radio นะคะลงทะเบียนเสร็จนะคะก็ไปตามลิงก์ค่ะลิงก์ก็ที่เว็บไซต์ของ toyota.co.th นะคะที่หรือไม่ก็ไป QR code ได้เลยค่ะแสนจะสะดวกสบายง่ายมากค่ะเท่านี้เองนะคะก็เข้าไปตอบกันนะคะว่าข้อ A หรือข้อ B ค่ะนะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่ได้ร่วมลุ้นรางวัลกันนะคะโดยต้องลงทะเบียนก่อนนะคะต้องลงทะเบียนก่อนค่ะนะคะที่ Facebook JS Radio นะคะคือผู้โชคดีก็จะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามอย่างถูกต้องนั่นแหละจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้ลุ้นรางวัลกันนะคะโดยทีมงานเราค่ะก็จะสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลซึ่งเป็นบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลค่ะในวันที่7กรกฎาคมค่ะในช่องทาง Facebook JS100 นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้โชคดีที่ประกาศผลวันที่7กรกฎาคมนะคะหลังจากนั้นผู้ได้รับรางวัลค่ะก็มารับรางวัลนะคะที่อาคารตึกไทยของจสร้อยนะคะซึ่งการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทาง Toyota ถนนสีขาวนะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นขับรถกันอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆค่ะนะคะกับคำถามของประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะที่สามารถไปตอบกันได้นะคะเข้าไปที่ Facebook JS Radio ลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามกันได้เลยนะคะในช่วงตอนนี้นะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะในร่องกลางนะคะที่
ช่วงของแมคโครบางบอนค่ะเหตุเกิดเนี่ยประมาณ8โมงครึ่งนะคะที่จอรอรับแจ้งเข้ามาค่ะเป็นรถเก๋งเนี่ยขับมานะคะแล้วก็คงจะไปเฉี่ยวกับรถกระบะที่ขับมาคู่กันแล้วก็หักหลบค่ะทำให้รถเก๋งคันนี้ตกร่องกลางค่ะคนที่มาในรถทั้งหมด4คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็มีผู้ชาย1ผู้หญิง3ค่ะทีนี้รถเนี่ยตกลงไปที่ร่องกลางของฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกนะคะในจุดนั้นยังเคราะห์ดีที่ต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้หักมาเพราะว่าต้นนั้นเป็นต้นประดู่เป็นไม้เนื้อแข็งมันก็เลยค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะคะแล้วก็ในจุดตรงนั้นก็จะใกล้ๆกับสะพานลอยคนข้ามที่มีต่อหม้อด้วยนะคะในการเคลื่อนย้ายก็คงต้องใช้เวลานิดนึงต้องใช้รถเครนที่มายกออกนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยแล้วนะคะเคลื่อนย้ายออกจากร่องกลางแล้วก็นำพ้นผิวการจราจรแล้วนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ค่ะก็จะเป็นการจราจรที่ติดขัดต่อเนื่องกันไปเลยนะคะติดขัดช่วงของตั้งแต่ทางต่างระดับพระราม2มาเลยค่ะนะคะในผ่านจุดที่เกิดเหตุนะคะรถยังคงสะสมกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้ถนนพระราม2นะคะทั้งฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็จะเข้ากัญจนาภิเษกหวันตะวันตกที่จะมุ่งหน้าออกไปทางบางใหญ่เนี่ยการจราจรก็ยังคงสะสมอยู่นะคะเพราะว่าตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายค่ะมีรถที่ชะลอดูกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งมุ่งหน้ามาทางพระราม2นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางตลาดพระราม2ก็ยังคงมีรถชะลอตัวตรงจุดที่แมคโครบางบอนนะคะถ้าเลยมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางตลาดพระราม2นะคะการจราจรไม่มีปัญหานะคะจะมาขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์จากพระราม2เข้ามาการจราจรใช้การได้นะคะจะมาเริ่มชะลอตัวช่วงก่อนทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกค่ะนะคะแล้วก็เลยมาแล้วค่ะก็ใช้การได้ส่วนในฝั่งกลับกันของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากทางเมกะบางนาเข้ามาการจราจรใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมารถเริ่มเยอะกันตรงช่วงของด่านตรงบางเมืองศรีนครินทร์นะคะที่รถเยอะต่อเนื่องมาทางช้างสามเสียนเลยช้างสามเสียนมานะคะก็ยังคงรถเยอะอยู่นะคะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งก็จะมาเข้าทางหมวดอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกค่ะเลยสะพานกาญจนาภิเษกมาค่ะมุ่งหน้าออกถนนพระราม2ไปทางด่านบางขุนเทียนออกพระราม2เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาค่ะออกไปทางกาญจนาภิเษกก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะนะคะสำหรับเส้นทางในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลัง11โมงค่ะเรากลับมาติดตามที่จอดสลอยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปปช.และปปป.เข้าทลายขบวนการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทด้านนายกสั่งดำเนินการเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ปปช.ร่วมกับปปป.ทลายกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นยึดคอมพิวเตอร์18ชุดพบกระดาษแก้คะแนนสอบแล้วกว่า 2,000 รายความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทคุณนิติพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: สำนักงานปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานและคลิปเสียงระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่าสามารถใช้เส้นสายภายในกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานและคลิปเสียงระบุว่า

0: เงากระดาษคำตอบจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าใช้ในการแก้ไขคะแนนสอบเบื้องต้นพบมีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบตั้งแต่รายละ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงและตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 2,000 รายโดยปปช.ประเมินความเสียหายจากกระบวนการทุจริตครั้งนี้ไว้สูงกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่ปิดบัญชีพฤกษ์รายงานครับ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปปช.และปปป.จับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่ารับทราบเรื่องแล้วสั่งดำเนินการเต็มที่เพราะกระทรวงมหาดไทยมีการโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุเพียงสั้นๆว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากการดูแลสุขภาพและขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเป็นภารกิจสำคัญที่กองทัพบกให้ความสำคัญโดยโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนหน้าฐานปฏิบัติการเขาแหลมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับโรคลมร้อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้านอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพจิตกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังการให้บริการด้านเภสัชกรรมทันตกรรมและการตรวจเขตสุขาภิบาลในพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมปฏิบัติภารกิจในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีก

0: บางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในตอนนี้นะคะ 11:13 นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะจสร้อยก็โดนมิจฉาชีพนะคะที่โทรมาคือมุกเดิมๆนะคะเหมือนกับที่ท่านอื่นๆที่เคยโดนมิจฉาชีพที่จะโทรมาแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หน่วยงานจากสถานีตำรวจจากโน่นนี่นะคะที่จะมีอะไรที่จะขู่ให้เราตกใจเพราะขู่ให้เรากลัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยแบบต้องโอนเงินไปพักบัญชีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะสลอยโดนเมื่อกี้ค่ะนะคะก็มีเป็นมิจฉาชีพดิฉันฟันธงว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะชื่ออ้างว่าชื่อถาปณีนะคะเบอร์โทรนะคะที่โทรเข้ามานะคะหมายเลข02107571นะคะแล้วก็อ้างบอกว่าโทรมาจากบริษัทคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะที่อ้างแบบนี้นะซึ่งมันไม่มีอยู่จริงแบบเนี้ยนะคะโทรเข้ามาที่จสร้อยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างนี้เลยนะคะว่าทางบริษัทคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบว่าเบอร์โทรของจสร้อยตึ๊ดเนี่ยนะคะได้มีการโทรออกไปต่างประเทศตั้งแต่ตอน 05:15 จนถึง 09:17 70กว่าครั้งโดยประเทศที่โทรไปนะคะโหสารพัดนอร์เวย์คูเวตสวิตเซอร์แลนด์ศรีลังกาจีนฟิลิปปินส์คาซัคสถานสิงคโปร์อังโกลาสวาซีแลนด์ลิทัวเนียนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามีการโทรออกจริงทางบริษัทคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะระงับการโทรออกต่างประเทศเท่านั้นแต่โทรต่างประเทศเนี่ยให้โทรเข้ามาได้ตามปกติถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อด้วยตนเองหรือหัวหน้างานชื่อสุริยา02104-7041-3นะคะก็พอมาแบบนี้เนี่ยเรารู้เลยว่ามิจฉาชีพจะมาขู่ให้พวกเราตกใจใช่ไหมว่าโทรไปต่างประเทศนะคะตั้งแต่ตอน 05:00 เป็นต้นมานะคะ70กว่าครั้งค่ะนะครับซึ่งเราก็ตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้โทรไปจสร้อยก็ไม่ได้โทรไปนะคะเพราะว่าประเทศที่ว่าเราไม่ได้มีข่าวคราวอะไรที่เกิดขึ้นถ้ามีข่าวต่างประเทศเราก็ดูในสำนักข่าวที่เรามีความร่วมมือกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นมิจฉาชีพละค่ะนะคะที่ใช้กลอุบายที่จะขู่ให้เรากลัวนะคะซึ่งทางกสทช.ก็บอกว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะโทรมาแจ้งประชาชนว่าจะระงับนู่นนี่นั่นนะคะมันเป็นไปตามที่ทางราชการเคยบอกว่านะคะที่มิจฉาชีพอ้างมาว่าจากหน่วยราชการซึ่งหน่วยราชการเองเนี่ยจะไม่มีการโทรเข้ามาแจ้งแบบนี้นะคะถ้าจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องทำหนังสือเป็นทางการเป็นหัวครุฑเลยนะตาครุฑนะคะที่จะต้องแจ้งมาเป็นเรื่องบรรลาวค่ะนะคะไม่มีการโทรมาแบบนี้นะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีหน่วยงานบริษัทคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศค่ะไม่ใช่นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะที่มาแอบอ้างค่ะนะคะมันก็จะใช้กลอุบายต่างๆค่ะนะคะดิฉันก็ต้องขอย้ำนะคะว่าอาจจะใช้เป็นมุกอื่นๆนะคะที่ทั้งโทรเข้ามือถือนะคะโทรเข้าโทรศัพท์บ้านต่างๆนะคะก็อย่าหลงเชื่อนะคะอย่าตกใจอย่ากลัวเพราะเขาจะเริ่มจากการขู่ให้เรากลัวขู่ให้เราตกใจว่าเราทำอะไรผิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะบอกว่าต้องไปโอนเงินจากบัญชีเนี่ยไปพักเอาไว้แล้วก็ไปเกี่ยวกับการฟอกเงินไปโทรไปต่างประเทศเป็นพวกยาเสพติดไปเรื่อยเลยค่ะนะคะเราก็จะยิ่งกลัวพอยิ่งกลัวเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรอย่างอื่นเราก็จะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะมีความผิดเดี๋ยวเราจะโดนนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีมาแบบนี้ไม่สนใจนะคะวางหูไปจบนะคะจบกับพวกมิจฉาชีพค่ะเราก็แยกย้ายไปทำงานกันต่อดีกว่านะคะมิจฉาชีพสารพัดนะคะแล้วก็รวมทั้งค่ะนะคะอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อเช้านี้ที่อุบัติเหตุรุนแรงบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงของตรงบางขันนะคะที่พระท่านกำลังข้ามถนนเพื่อจะมาบิณฑบาตนะคะแล้วก็ถูกรถกระบะชนจนมรณภาพนะคะในจุดบนถนนค่ะก็สาเหตุมาจากที่ไฟถนนเนี่ยมันมืดหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าถูกขโมยสายไฟค่ะนะคะก็เป็นแก๊งที่มาขโมยสายไฟมาตัดสายไฟตาม ริมถนนนะคะบนทางหลวงซึ่งเป็นสายไฟที่มันมีมูลค่านะคะเพราะว่ามีทั้งทองแดงทั้งอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ได้จับเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุค่ะนะคะอันนั้นที่จับได้เพราะว่ามาก่อเหตุช่วงกลางวันนะคะแต่มันยังมีอีกเป็นหลายแก๊งค่ะที่ก่อเหตุในช่วงกลางคืนนะคะอาศัยความมืดเนี่ยก่อเหตุนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายนะคะอย่างอุบัติเหตุก็รุนแรงเพราะว่ามันมืดหรือว่าเป็นเหตุจี้ชิงวิ่งราวตามมาเยอะแยะมากมายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นอะไรไม่ปกติดูแล้วน่าสงสัยว่าเอ๊ะใครมาตะคุ่มตะคุ่มอะไรริมทางถ้ามีรถกระบะจอดมีคนปีนขึ้นไปบนเสาไฟนะคะก็สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นแก๊งที่มาขโมยสายไฟดีกว่านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะทำงานช่วงกลางวันไม่น่าจะทำช่วงกลางคืนนะคะสันนิษฐานเอาไว้ไม่ดีก่อนดีกว่าแล้วก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะหรือว่าจะ191ก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงช่วงของผลโยธินที่ถูกตัดสายไฟไปนะคะที่จอสร้อยได้สอบถามไปทางแขวงทางหลวงปทุมธานีนะคะท่านผู้อำนวยการก็บอกว่าคือปวดหัวมากจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะของคนที่มาขโมยตัดสายไฟเพราะว่ามันมีหลายพวกมากมีหลายแก๊งมากที่ทำกันมานานแล้วก็ทำบ่อยนะคะคือพอตัดสายไฟขโมยไปตัดไปเอาไปหลอมแล้วก็ไปขายพวกร้านขายของเก่านะคะซึ่งทางแขวงทางหลวงเนี่ยก็ไปดำเนินการแก้ไขให้พอไปติดตั้งอีกไม่กี่วันเอามาขโมยอีกมาตัดอีกก็ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นแนวของผลโยธินทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะคือทางแขวงทางหลวงเนี่ยพยายามทั้งประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็พยายามแบบใช้วิธีว่าคนที่ไปขโมยตัดสายไฟนะคะพอพ้นโทษมานะคะเอามาทำงานในแขวงทางหลวงค่ะนะคะเพื่อจะได้แบบให้เขามีอาชีพนะคะจะได้ไม่ต้องมาขโมยของหลวงแบบเนี้ยปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าชักสึกเข้าบ้านไอ้คนที่เคยมีโทษแล้วก็พ้นโทษมาเข้ารับมาทำงานในแขวงทางหลวงค่ะปรากฏว่าก็ไปชวนเพื่อนมาขโมยของแขวงทางหลวงอีกซ้ำไปอีกค่ะนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับพวกนี้นะคะยังไงท่านที่ฟังอยู่พอจะมีแนวทางคะว่าเราจะมีวิธีนะคะทั้งป้องกันทั้งแก้ไขแล้วก็แบบเอาแบบให้เด็ดขาดกับคนที่กระทำการแบบนี้ค่ะนะคะมันจะต้องใช้แบบวิธีอะไรที่มาประกอบกันถึงจะทำให้แบบเด็ดขาดนะครับไม่มาทำอะไรแบบนี้อีกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามทำให้วงจรของการที่ขโมยตัดสายไฟเนี่ยมันไม่ครบวงจรนะคะด้วยการที่ไปสแกนพวกร้านขายของเก่าว่าไปรับซื้อของอันนี้ถือว่าเป็นของโจร นะของหลวงด้วยค่ะนะคะซึ่งจะมีความผิดนะคะก็พยายามที่จะไปดูแลตรงนั้นด้วยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเขาตัดไปเอาไปหลอมแล้วไปขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะวงจรก็จะถูกตัดนะคะแต่ถ้าหากว่าพวกร้านขายของเก่ายังทำแบบตาใสทำเนียนแบบไม่รู้มาจากไหนยังไงแบบเข้ามาขายรับซื้อไปก็จะมีความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาหลักฐานที่แบบเชื่อมโยงได้ว่าไอ้พวกทองแดงพวกอลูมิเนียมมาเนี่ยครับมันมาจากที่ขโมยลักตัดมาค่ะนะคะจอสร้อยนี่เคยคุยกับทางเป็นสมาคมขายของเก่านะคะชื่อประมาณนี้นะคะซึ่งสมาคมก็บอกว่าคือถ้าร้านที่อยู่ในสมาคมอยู่ในชมรมเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยอันนี้รับประกันได้ว่าเขาไม่นอกลูกนอกทางค่ะแต่ก็จะมีร้านส่วนหนึ่งที่ไม่ขึ้นทะเบียนนะคะพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนปุ๊บก็ไม่ได้มีการดูแลกันอะไรกันนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมยังมีคนที่ขโมยตัดสายไฟแล้วเขาก็ยังเอาไปขายได้คือเอาไปขายในกิโลแค่30บาทถึง50บาทนะคะแต่ว่ามูลค่าจริงๆของมันเนี่ยมากกว่านั้นนะคะก็เนี่ยเป็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งคนที่ดูแลคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยปวดหัวจริงๆนะคะพอตัดไปปุ๊บเอามาติดตั้งใหม่เอามาขโมยตัดใหม่อีกนะคะมันเหมือนกับวนเวียนไม่รู้จบนะคะเห็นว่าต้องขอความคิดเห็นจากท่านที่ฟังอยู่มีประสบการณ์นะคะว่ามันจะมีวิธีไหนหน้านะคะที่ทำให้ เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันจบไปสักทีหนึ่งนะคะเราประชาชนคนที่ใช้เส้นทางนะคะจะได้รับความปลอดภัยกลับคืนมานะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของจี้ชิงวิ่งราวอะไรเนี่ยมันตามมาเกี่ยวพันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะก็มีเพิ่มเติมนะคะกรณีที่ได้แจ้งไปนะคะคุณนรักษ์ที่ตามหาสามีอายุ83ปีมีอาการอัลไซเมอร์ชื่อคุณวีระนะคะซึ่งขับรถออกจากบ้านที่ซอยติวานนท์ไปนะคะแล้วก็จะกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงประมาณ 3:00 น.ค่ะขับรถไปนะคะเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวนะคะทะเบียนขอไข่กอไก่3958นนทบุรีที่กระจกหลังจะมีรูปคนแก่ถือไม้เท้านะคะทีนี้จุดที่ออกจากบ้านไปคุณนงรักบอกว่าถ้าจะกลับสุโขทัยเนี่ยขึ้นทางด่วนได้เลยนะคะเป็นทางด่วนอุดรรัตยาค่ะนะคะซึ่งจสรได้ประสานไปที่ทางด่วนอุดรรัตยาซึ่งคุณนงรักได้ไปแจ้งความแล้วนะคะแล้วก็ประสานกับทางด่วนเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในช่วงตรงนั้นเนี่ยว่าทิศทางของรถที่ขึ้นทางด่วนไปเนี่ยไปลงทิศทางตรงไหนเวลาเท่าไหร่อย่างไรนะคะจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็ติดตามกันเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ใช้เส้นทางเผื่อว่าอาจจะยังคงขับวนอยู่ในกรุงเทพนะคะถ้าเห็นว่าลักษณะเนี่ยตรงกันก็แจ้งประสานกลับมาได้ที่จส.100ค่ะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็แจ้งการทำงานที่มีการปิดเบี่ยงจราจรนะคะโดยบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรนะคะตั้งแต่ซอยเพชรบุรี13ค่ะถึงซอยเพชรบุรี13/1ค่ะอันนี้เป็นการทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีประตูน้ำนะคะก็เริ่มงานวันนี้ค่ะนะคะ23มิถุนายนนะคะตั้งแต่4ทุ่มนะคะแล้วก็จะเบี่ยงการจราจรกันยาวๆจนถึงวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะทำให้ถนนเพชรบุรีตรงที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข063-217-6532 063-217-6532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะกลับมาที่การจราจรนะคะที่มีของหล่นอยู่นะคะคุณไพศาลเนี่ยแจ้งว่าบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะนะคะคุณไพศาลที่ใช้ SOS ใน JS Rail Application นะคะพิกัดนั้นแจ้งมาอยู่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะจากแยกตากสินมาที่รัชดาท่าพระค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าบนสะพานข้ามแยกตากสินมีไม้หมอนรองล้อรถบรรทุกนะคะหล่นอยู่ช่องทางกลางของช่องทางด่วนช่องทางกลางของช่องทางด่วนค่ะก็เลยทำให้รถที่ขับมาก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะอันนี้จสร.ได้ประสานงานไปทางสน.สำเร็จให้แล้วค่ะส่วนคุณลันลำปางค่ะแจ้งว่าใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาเข้าจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเลยจากสะพานพระราม7มาเล็กน้อยนะคะมีการทำงานที่รื้อทางเท้าแล้วก็ตรงช่วงของเกาะกลางด้วยนะคะมีรถแบ็คโฮขนาดเล็กข้ามไปมาข้ามไปข้ามมานะคะก็เลยทำใ รถติดท้ายแถวนั้นยาวเลยนะคะไปที่บนสะพานพระราม7เลยค่ะนะคะเรียนทวนจุดที่ทำงานอยู่นี่นะคะเป็นถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาเข้าจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดค่ะเลยสะพานพระราม7มาเล็กน้อยนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานหรือทางเท้ากันอยู่นะคะแล้วก็ช่วงของเกาะกลางด้วยค่ะก็จะมีแบ็คโฮที่วิ่งข้ามถนนอยู่เนี่ยนะคะก็ทำให้พอจังหวะที่รถข้ามค่ะนะคะรถอื่นๆก็ต้องชะลอต้องหยุดเพื่อให้รถแบ็คโฮเนี่ยเข้าไปก่อนนะคะก็เลยทำให้ท้ายแถวนั้นยาวขึ้นไปช่วงของบนสะพานพระราม7การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะเผื่อว่าท่านที่สามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้ดีกว่านะคะเพราะว่าการจราจรเนี่ยมันก็จะติดทีเดียวนะคะแล้วก็อากาศมันก็ร้อนด้วยค่ะนะคะแดดร้อนๆนะคะมาเจอรถติดๆแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้หงุดหงิดเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังเดินทางแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปเส้นทางไหนต่อดีนะคะขอบคุณข้อมูลที่คุณรันลำปางได้แจ้งมาคุณไก่สุขุมวิทใช้ทางด่วนอยู่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาผมขอร่วมมาเลยนะครับผมเพิ่งขึ้นจากบางนามาเนี่ยตอนนี้ผมจะแยกซ้ายไปแจ้งพัฒนาแล้วมา
1: ค่ะ
2: นะฮะของผมเนี่ยมันจะมีขึ้นจากบางนาจะติดตรงท่าเรื
1: ออ๋อ
2: นะฮะรถเยอะ
1: ค่ะ
2: รถติดล้อประจันบานจะลงไปเอาสินค้าไปรับสินค้าส่งสินค้าแต่พอเสร็จปุ๊บไอ้ทางที่จะฝั่งขาเข้าที่จากดินแดงมุ่งหน้าบางนาลงจะลงท่าเรือนะครับก็มีรถ SUV คันเสียแต่มีเจ้าหน้าที่บนทางด่วนช่วยเหลืออยู่เปิดไฟแวบเสร็จปุ๊บออกจากตรงนั้นมาเสร็จปุ๊บก็รถที่จะลงพระราม4ท้ายแถวอยู่ประมาณ1กิโลเมตรที่มาจากวิภาวดีนะฮะ
1: จากดินแดงเข้ามา
2: ใช่ครับผม
1: จะลงพระราม4
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็เสร็จปุ๊บคุณวีนาเลือกออกใช่ไหมแล้วจะมีโลโก้รถถ้าขึ้นมาจากมัตตสันจะลงโลโก้รถ
1: เดี๋ยวนะ
2: ที่จะมีพระจิตฝั่งเหนือฝั่งใต้นึกออกใช่ไหมครับ
1: ถนนดวงพิทักษ
2: ์ถนนเลยนะ
1: ดวงพิทักษ์ใช่ไหมคะ
2: นั่นแหละครับตรงนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณ2กิโลเมตร
1: มัน
2: จะเบี่ยงออกไปไม่มีอุบัติเหตุฮะ
1: มันออกเพลินจิตไม่ได้หรอคะ
2: มันออกเพลินจิตครับแต่ว่าคือรถท้ายแถวมันสะสมเยอะฮะ
1: ร
2: อแล้วก็ที่คุณบอกถนนดวงพิทักษ์นั่นนะผมมองเข้าไปไม่มีอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้ผมก็คือใจจริงอะผมอยากจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่ทางด่วนเนี่ยกลางวันเนี่ยหน้ามาช่วยระบายลีกนึงเพราะเมื่อเขาเห็นบนกล้องเนี่ยว่าท้ายแถวมันสะสมเยอะมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นไปได้ไหมเอียขอเจ้าหน้าที่ทางด่วนว่าคุณมาทำงานเนี่ยคุณปฏิบัติงานให้ผมนิดนึงแต่มองเช้าห้ามองเย็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าคุณเห็นตรงนี้ท้ายแถวมาเยอะคุณขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยเร่งระบายสักหน่อยนึงไม่ใช่พอสี่โมงแล้วคุณมาทำงานพอที่เหลือจากเนี้ยสิบโมงแล้วคุณก็นั่งกันแบบ
1: แต่ดวงพิทักษ์มันไม่ใช่ของทางด่วนสิคะไม่ใช่พื้นที่จะ
2: ไม่ครับแต่ว่าท้ายแถวมันอยู่อะฮะท้ายแถวมันอยู่บนทางด่วนฮะ
1: อ๋อ
2: คือใจผมนะที่ผมพูดคุณวินาคืออยากให้เจ้าที่มาระบายรถบนทางด่วนออกไปให้หมดครับคุณจะไปติดข้างล่างน่ะคุณวินาถ้าสมมติวันนี
1: ้
2: คุณวินาอยากจะขับรถเนี่ยอยากจะขึ้นทางด่วนไหมไม่มีใครอยากขึ้นทางด่วนเพราะมันเสียตังค์50 บาทแต่เมื่อผมมาใช้ของคุณแล้วคุณต้องบริการให้ผมดีหน่อยได้ไหมครับ
1: อ
2: ันนี้บอกเจ้าหน้าที่การทางดูกล้องอยู่ช่วย2จุดเลยฮะ2จุดเลยตรงด้านพระราม4คุณอย่าให้รถสะสมบนทางด่วนและให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตรงนั้นอยู่ลุมพินีหรือคลองเตยระบายไปช่วยระบายรถข้างล่างให้ผมหน่อยครับไม่ใช่ว่าผมมากินเงินเดือนแล้วผมไม่รู้ไม่ได
1: ้เดี๋ยวดิฉันดูให้คุณไก่นะคะขอบคุณมาก
2: แล้วค
1: ุ
2: ณ
1: ม
2: าบอกว่าคนที่เคยติดคุกมาแล้วมาออกมา
1: คืออันนี้พูดถึงตัดสายไฟใช่ไหมคะขโมยตัดสายไฟ
2: ใช
1: ่พอพ้นโทษมาทางแขวงทางหลวงเนี่ยก็เขาก็
2: ไม่เช็คประวัตินั่นหนึ่งสองอะไรไหมคุณวินาผมบอกให้เลยคนที่กู้กยศของเมืองนอกนะฮะผมอยู่อเมริกามาคุณกู้เสร็จปุ๊บคุณไปทำงานที่ไหนบริษัทเนี่ยเขาจะต้องเช็คประวัติคุณติดหนี้ติดสินไหมคุณวินามาทำงานจศร้อยเงินเดือนเท่านี้คุณวีนาครับคุณติดนี่กยศนะคุณจะให้หักยังไงคุณวีนาก็บอกว่าหักหนูสักเดือนละพันได้ไหมอ่ะแล้วก็เขาก็ทำหักไปทางรัฐบาลนะฮะเพราะว่าเขาล็อกตัวเลขคุณไปทำงานที่ไหนก็ได้เขาล็อกตัวเลขอย่างเดียวครับ
1: ค่ะ
2: ผมบอกให้ฟัง ไอ้อย่างนี้
1: ฝากไว
2: ้คุณไปเจอคนที่ไม่ดีมาทำงานร่วมกับเราเนี่ยแล้วเราจะรู้ไหมจริงไหมครับ
1: ค่ะฝากไว้ค่ะคุณไก่ขอบคุณนะคะคุณไก่สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็เดี๋ยวพูดถึงเป็นเรื่องๆกันไปนะคะบนถนนดวงพิทักษ์เนี่ยที่การจราจรนั้นติดไปบนทางด่วนรถที่มาจากทางเพลินจิตนะคะที่จะที่มาจากเพชรบุรีนะคะที่ขึ้นทางด่วนมาแล้วก็จะมามุ่งหน้าออกมาทางด้านของต่างระดับท่าเรือนะคะแล้วก็ช่วงตรงทางลงพระราม4นะคะคือรถจากบนทางด่วนเนี่ยสามารถที่จะออกตรงดวงพิทักษ์ได้ที่ขนานกับตรงโรงงานยาสูบเดิมเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ารถบนถนนพระราม4มันติดนะคะก็เลยทำให้บนดวงพิทักษ์ที่จะเลี้ยวซ้ายออกพระราม4ในฝั่งขาออกมาทางสามแยกคลองเตยนี้ก็ต้องรอสัญญาณไฟมันก็เลยทำให้รถบนทางด่วนเนี่ยไปไม่ได้นะคะอันนั้นเนี่ยต้องระบายรถบนพระราม4ก่อนนะคะนี่ปัญหาบนพระราม4ที่เจ้าหน้าที่ก็เคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าตรงช่วงของใต้ด่วนพระราม4เนี่ยจะเป็นรับศึกหนักอีกจุดหนึ่งที่รับศึกหนักนะคะเพราะว่าบนพระราม4ในฝั่งขาเข้าเองก็บนพระราม4นะคะไหนจากรถจากทางด่วนบางนาที่มาลงตรงพระราม4ตรงนี้อันหนึ่งนะคะรถจากทางด่วนดินแดงที่ลงพระราม4มาที่จะรอเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4อ2แล้วใช่มั้ยคะแล้วไหนจากรถจากทางด้านของถนนเชื้อเพลิงอีกนะคะที่ก็จะออกบนถนนพระราม4เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็น5ทางเลยค่ะนะคะที่รับรถค่ะนะคะก็จะกลายเป็นจุดที่จุดสะดุดไปเพราะว่าทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาออกรถที่รอเลี้ยวขวาเพื่อขึ้นทางด่วนไปทางบางนาอันนี้ก็อีกด้านนึงที่ต้องรับรถที่ต้องเฉลี่ยรถกันไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ในจุดนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นค่อนข้างจะคับข้างนะคะให้ AI ให้การบ้าน AI ไปบริหารจราจรนะคะ AI ก็ต้องรับศึกหนักหน่อยเพราะ AI เก่งใช่ไหม AI ต้องคำนวณให้ด้วยนะคะว่าบริหารจุดนี้ไปนะคะแล้วต้องนึกถึงตรงช่วงของแยก3แยกคลองเตยนะคะถอยหลังไปรัชดาพระราม4ด้วยไหนจะเกษมราษฎร์แยกเกษมราษฎร์ที่รถเติมเข้ามาค่ะนะคะมอบให้ AI เป็นคนแก้ไขปัญหาในจุดนี้ที่รถนั้นเยอะมากเพราะว่ากลายเป็นจุดตัดของถนนหลายๆเส้นที่มาเจอกันตรงนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางค่ะนะคะในเส้นทางที่คุณผู้ฟังใช้กันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยค่ะนะคะก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะที่หมายเลขของจสร้อยค่ะนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะสภาพการจราจรนะคะที่ทางด้านของเส้นทางนะคะอ๋อที่คุณไก่แจ้งไว้คุณไก่สุขุมวิททางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะช่วงของตั้งแต่จุดพักรถไปมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะคะเพราะว่ารถเยอะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะจากทางดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนานะคะการจราจรก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะจะมีชะลอตัวตรงช่วงของทางลงถนนพระราม4นะคะที่ได้รายงานให้ทราบกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะท่านที่สอบถามมานะคะเรื่องของโครงการคนรักรถนะคะเพราะว่าเมื่อชั่วโมงนู้นนะคะที่ฉันพูดไปแล้วนะคะว่าในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาคุยกันนะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะที่เป็นโครงการซึ่งทางริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะที่เราทำโครงการนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นผู้ขับรถที่ดีช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีดูได้จากว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีหรือว่าน้อยมากนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มีเงินจากกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปดูจากสินใหม่ที่ใช้ไปทั้งกลุ่มในแต่ละกลุ่มนั้นถ้าหากว่าไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าที่เราเล่าให้ฟังกันไปว่าเวลาที่ทำประกันในโครงการคนรักรถนี้นะคะท่านที่ทำพร้อมกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันค่ะนะคะพอสิ้นปีก็จะดูว่าแต่ละกลุ่มนั้น ขับรถเป็นยังไงดูจากว่าถ้าหากใช้สินหมายไปนะคะทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ถือว่าเป็นผู้ขับรถดีกลุ่มนั้นก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับประกันประเภท3ในโครงการคนรักรถนะคะก็คือรถที่มีอายุเกิน7ปีนะคะมีประเภทไหนบ้างที่ทำได้นะคะก็คือได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยนะคะสำหรับประเภท3ผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีต ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
12: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
15: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: กรณีที่คุณนงรักนะคะแจ้งฝากเจ้าสร้อยเนี่ยช่วยตามหากันหน่อยนะคะว่าสามีชื่อคุณวีระอายุ83ปีแล้วก็มีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์รักษาตัวอยู่คุณหมอก็ให้ยากินนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยย้ำเลยค่ะว่าไม่ให้ขับรถคือถ้าขับรถไปต้องมีคนนั่งไปด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาการหลงลืมอัลไซเมอร์เนี่ยทำให้สับสนเรื่องของทิศทางเนี่ยจะไม่แม่นเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยจำได้หมดเลยเบอร์โทรศัพท์พัญญาก็จำได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขับรถออกจากบ้านไปนะคะที่ติวานนท์ค่ะใช้รถเก๋ง Toyota Vios สีขาวขอไข่กอไก่3958นนทบุรีนะคะกระจกข้างหลังเนี่ยติดสติ๊กเกอร์เป็นรูปคนแก่ถือไม้เท้านะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะต้องเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าบ่นเนี่ยอยากกลับบ้านนะคะหายออกจากบ้านคือขับรถออกไปตอนที่คุณนงรักเนี่ยยังไม่ตื่นเลยนะคะช่วงประมาณสักตีสามได้ค่ะนะคะแล้วก็ทางคุณนงรักก็ไปแจ้งความนะตอนนี้เป็นห่วงมากนะกลัวว่าด้วยความที่จากอาการหลงลืมแล้วก็สับสนกับเส้นทางเดี๋ยวจะไปขับหลงที่ไหนนะคะก็จสร.นั้นได้ประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจทางหลวงบอกว่าเมื่อช่วงตอน 10:45 นะคะพบรถของคุณวีระเนี่ยนะคะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงจุดกลับรถวันครูนะคะจุดกลับรถวันครูก็จะเป็นช่วงของทางด้านทางที่จะเข้ามามุ่งหน้ามาทางรังสิตนะคะทางนั้นนะคะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตอน 10:54 นะคะที่พบเห็นรถของคุณวีระนั้นขับอยู่นะคะอันนี้ก็เลยต้องฝากท่านที่ใช้เส้นทางคือตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าเส้นทางที่คุณวีระเนี่ยจะขับไปเนี่ยจะเป็นเส้นไหนแล้วนะคะเพราะว่าจากที่ขึ้นทางด่วนอุดรรัตยานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใช้ผลโยธินในฝั่งขาเข้ากรุงเทพล่าสุดเมื่อตอนก่อน 11:00 เนี่ยอยู่ที่จุดกลับรถวันครูนะคะอันนี้ต้องฝากด้วยเผื่อว่าใครพบเห็นรถคันนี้ที่ไหนตอนไหนนะคะแจ้งย้อนหลังได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะแจ้งย้อนหลังได้ว่าพบเห็นตอนกี่โมงพิกัดอยู่ตรงถนนไหนฝั่งไหนนะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพฝั่งขาออกในช่องด่วนช่องขนานเนี่ยถ้าหากว่ามีข้อมูลโดยละเอียดเนี่ยก็แจ้งมาได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะก่อนหน้าที่คุณอาร์ตเนี่ยใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะช่วงของใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารนะคะฝั่งขาออกตรงแยกสุทธิสารนะคะว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันล้มมาขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะท่านที่ดู YouTube อยู่ตอนนี้ช่วยดิฉันดูหน่อยค่ะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นอะไรมันใหญ่มากเลยนะคะตอนแรกเขาจะว่าเป็นต้นแบบไซส์แบบเล็กๆนิดๆหน่อยๆโอ้โหนี่แบบต้นเริ่มเลยค่ะช่วยดูให้หน่อยว่าอันนี้มันต้นอะไรเนี่ยนะคะดูประเมินแล้วอายุน่าจะหลาย10ปีนะคะเพราะว่าที่ล้มมาเนี่ยคือกิ่งเนี่ยมันแยกออกจากต้นเลยนะกิ่งเริ่มเลยค่ะนะคะแล้วก็ใบเนี่ยคล้ายๆกับเป็นคือใบก็คล้ายกับหางนกยูงเหมือนกันนะคะท่านที่ดู YouTube ดู JS Radio Official นะคะท่านที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านไหนแบบชำนาญมันจะมีภาพเดี๋ยวขออีกภาพหนึ่งที่เนี่ยเห็นดอกด้วยดอกมันจะสีแดงๆอ่ะสีแดงๆแต่ก็ไม่ใช่หางนกยูงเพราะหางนกยูงเนี่ยดอกมันจะพลิ้วๆต้นอะไรเอ่ยนะคะใบเนี่ยจะเป็นใบแบบใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆแล้วก็กิ่งเนี่ยใหญ่มากนะคะเป็นวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะช่วงของทางด้านตรงสุทธิสารแยกสุทธิสารค่ะนะคะต้นเบลล์มเลยเนี่ยนะคะที่หักมาค่ะคือนี่เป็นแค่กิ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวต้นนะคะเป็นกิ่งที่ช่วงเหมือนกับเป็นขาครบไม้อะแล้วมันก็หักมาด้วยจะด้วยผุว่าปลวกกินหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะคะตอนนี้เนี่ยขวางมาอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะต้นอะไร ไม่ใช่ต้นประดู่เพราะต้นประดู่เนี่ยมันไม่หักง่ายขนาดนี้ประดู่เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะใกล้ๆกันนี่น่าจะเป็นประดู่นะคะแต่ว่าต้นเนี้ยไม่รู้ต้นอะไรท่านที่ดู YouTube พอจะมีความรู้เรื่องนี้ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะว่าดิฉันก็ไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของต้นไม้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้วางกลวยเอาไว้ละค่ะในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกช่วงตรงแยกสุทธิสารนะคะใครที่ดู YouTube อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็พอจะทราบว่ามันเป็นต้นอะไรด้วยความอยากรู้อะนะว่ามันต้นอะไรเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ดูทรงแล้วคงจะต้องใช้เลื่อยอะค่ะนะคะมาตัดออกนะคะที่ตัดออกก็น่าจะต้องใช้อุปกรณ์พอสมควรเหมือนกันนะคะที่ล้มมาคือจุดที่ปลูกอยู่เนี่ยเป็นอยู่บนริมทางเท้านะคะอยู่ริมทางเท้าแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้นใหญ่มากค่ะนะคะท่านที่ดู YouTube เห็นใช่มั้ยคะว่ามันหักมาเนี่ยแล้วก็ยื่นมาคือขวางทั้งบนทางเท้าแล้วก็ตัวกาดเร็วด้วยนะคะกาดเร็วนี่แข็งแรงดีนะนะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะส่วนตัวกิ่งปลายๆเนี่ยนะคะพวกใบเบยอะไรตัวยอดของเขาเนี่ยก็หล่นอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะเคราะห์ดีมากค่ะนะคะในตอนที่หักออกมาเนี่ยไม่มีรถผ่านนะคะหรือว่ามีรถผ่านก็ไม่รู้แล้วเขาคงแบบพอจะประเมินได้ว่าดูทรงแล้วมันคงจะหักมาบนถนนแล้วก็หักหลบออกนะคะกล้องหน้ารถย่านนั้นตอนนั้นนะคะน่าจะบันทึกภาพเหตุการณ์ได้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรับแจ้งว่ามีใครเป็นอะไรหรือว่ารถได้รับความเสียหายนะคะยังไม่มีรับแจ้งค่ะนะคะแล้วก็ดูจากในตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะตรงต้นที่ว่าเนี่ยค่ะนะคะที่ดอกออกสีแดงๆเข้มๆเนี่ยนะคะที่กิ่งแบบเริ่มเทิมเลยค่ะนะคะที่หักมาแล้วก็ขวางอยู่บนผิวการจราจรในช่องทางซ้ายของคู่ขนานของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะนะคะเป็นช่วงตรงแยกสุทธิสารนะคะที่คุณอาร์ตนั้นแจ้งมาช่วงประมาณสัก10โมงครึ่งได้ค่ะนะคะณตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดกันได้เลยนะคะที่จอสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาที่นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาเมคขับนะคะคุณหมอจะมาสรุปตัวเลขบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิงาครับสวัสดีท่านผู้ชมทางโซเชียลนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้12นี้ถึงเที่ยงครับแล้วนะครับนี่คือหนังเลยครับเนื่องจากคนเรางานแข็งวันจันนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคิดคนเราจะเยอะนิดนึง42ชีวิตเลยนะคุณวิงาครับ
0: ค่ะ
1: ทำให้22วันเราจะชีวิตเสียคนไทยถือว่า700กว่านะครับ722ชีวิตนะครับในประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ในประเทศไทยมาดูภาพรวมนะครับปีนี้ก็ยังไม่ค่อยดีครับอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับปี69จะเกิด6เดือน 6,140 ชีวิตครับในขณะที่ปีที่แล้วยังไม่ถึง 6,000 นี้จะเกิดประมาณ 5,990 ชีวิต
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป149ชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: ยังเฉลี่ย 35 คนต่อวันนะครับแต่กทม.ว่าวันนี้1ชีวิตนะครับยอดกทม.ขึ้นไปสูงถึง295ชีวิตต่อวัน
0: ค่ะ
1: เป็นความเสียใจที่เราต้องมาบอกกันนะคุณผู้ชมวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณหมอแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานก็ไปเจอคุณหมอนะคะในโครงการที่สำนักงานตรวจแห่งชาติะคะร่วมกับทางวิทยประกันภัยนะคะแล้วก็ได้มอบรางวัลนะคะในโครงการอาสาตาจราจรค่ะนะคะที่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ช่วยกันนะคะเพื่อให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงนะคะด้วยการให้ผู้ที่ใช้เส้นทางต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะสามารถส่งคลิปได้นะคะคลิปไหนที่ทั้งขับประมาทหวาดเสียวขับที่ไม่เคารพกฎจราจรจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเรียกว่าแต่ละคลิปที่ส่งมาแล้วก็ได้รางวัลกันนะคะล้วนแล้วแต่ดูแล้วก็แบบก็ตกใจจริงๆนะคะว่าทั้งมีขับย้อนสอนก็มีนะคะหรือว่าบางทีเปล ลี่ยนช่องทางกระทันหันซะอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นในต่างจังหวัดนะคะในพื้นที่รู้สึกทางชัยภูมิหรือว่าบุรีรัมย์ไม่แน่ใจนะคะเป็นรถ3ล้อขับมาแล้วก็เกิดจะเปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะคะทำให้รถทางตรงนี้เขาเบรกพอเบรกปุ๊บกระบะเสียหลักนะคะแล้วก็คนในรถบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะจากการที่ขับรถกันอย่างไม่ปลอดภัยซึ่งคนขับรถ3ล้อซาเล้งอันนี้ก็คงจะคิดว่าแบบไม่มีอะไรนะคะหยุดตรงนั้นแต่ว่ารถที่ตามมาเนี่ยเขาก็ใช้ความเร็วพอสมควรกันนะคะเลยเป็นสาเหตุทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะนะคะที่เราช่วยกันเพื่อส่งเสริมเพื่อให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงนะคะสำหรับโครงการอาสาตาจราจรค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังเที่ยงกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำชายแดนไทยกัมพูชาต้องระวังสูงสุดยึดกฎประทะเคร่งครัดและรองนายกพิพัฒน์เผยนายกสั่งเร่งแก้ปัญหาค่าไฟสาธารณะแฝงบินไฟฟ้าประชาชนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกมีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากจีนซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่พูดคุยกันไว้ก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นพลโทอดุลยอมรับว่าได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสำหรับหน่วยปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นพลโทอดุลยอมรับว่าได้รับราย

0: ทำตามจอยสเตทเมนต์พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟฟ้าขออภัยค่ะเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ชี้นายกสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าต้องยอมรับเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันและต้องขอบคุณนายอนุทินนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้บริการไฟบ้านซึ่งในการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ทางหลวงชนบทใช้ไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าแฝงอยู่ในค่า FT ของบ้านประชาชนเช่นเดียวกันทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมเคยออกข่าวไปแล้วในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้ LED ซึ่งสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการในการประหยัดค่าไฟฟ้าหากทำได้จริงจะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าไฟในส่วนนั้นเนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรพร้อมย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาหลาย10 ปีแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระดมรถดับเพลิงมากกว่า10 คันเพื่อดับเพลิงที่ลุกไหม้ภายในโรงสีเอี่ยมพิทักษ์ถนนแจ้งสนิทสายบ้านไผ่บระบือเพลิงลุกไหม้บริเวณอาคารโกดังสำหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงสุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า1 ล้านบาท
2: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2533
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โห
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะ

0: อให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
1: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่นั้น

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่ฝนน้อยลงนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าวันนี้ในกรุงเทพนั้นมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนที่แน่นอนก็คืออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้ข้างนอกถึงหรือยังคงใกล้แล้วละเพราะมันร้อนเหลือเกินนะคะวันนี้วันอังคาร23มิถุนายนนะคะก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มันเกี่ยวเนื่องกันหลายอย่างเลยนะคะเป็นอุบัติเหตุในช่วงประมาณสักตี4กว่าๆนะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของม.กรุงเทพรังสิตมุ่งหน้ามาทางตลาดับคลองหลวงจุดนั้นอยู่ใกล้ๆกับตู้ตำรวจบางขันนะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่พระท่านเนี่ยบิณฑบาตทีนี้เนี่ยท่านเนี่ยข้ามถนนมานะคะข้ามมานะคะในฝั่งขาออกแล้วก็จังหวะที่อยู่จากเกาะกลางมาในช่องทางด่วนจังหวะนั้นมีรถกระบะขับมาแล้วก็ชนอย่างเต็มแรงเพราะว่าตีสี่ครึ่งได้นะคะตรงนั้นเนี่ยมันมืดสนิทเนื่องจากว่าไฟสองทางดับไฟสองทางดับเพราะว่ามีคนไปขโมยตัดสายไฟมันก็เป็นแบบนี้มาเกือบปีแล้วนะคะซึ่งพื้นที่เนี่ยเป็นแขวงทางหลวงปทุมธานีนะคะซึ่งทางท่านผู้ในการแขวงทางหลวงก็บอกว่าพอมาขโมยตัดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงก็ไปติดตั้งใหม่พอติดตั้งใหม่เอาอีกก็ตัดอีกมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้จบนะคะซึ่งสิ่งที่ตามมาเนี่ยทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รุนแรงนะคะส่วนกรณีพระที่มรณภาพในที่เกิดเหตุนะชื่อพระณรงค์สุจิตุโตนะคะอายุประมาณ50ปีค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าท่านเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดอะไรใกล้ที่สุดจะเป็นวัดบางขันนะคะในตัวท่านเนี่ยมีใบสุทธิแต่ว่าใบสุทธิของพระเนี่ยคือค่อนข้างแบบตัวหนังสือมันลางมากลางเลือนมากนะคะซึ่งทางร้อยเวรก็จะดำเนินการกันต่อไปนะคะทีนี้มาที่เรื่องของตัดสายไฟนะคะซึ่งจดสร้อยเนี่ยก็ได้สอบถามไปทางแขวงทางหลวงปทุมธานีอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปว่าคือพอไปติดตั้งก็มาตัดอีกนะคะโดยณตอนล่าสุดเนี่ยคือผลโยธินในฝั่งขาเข้าดำเนินการติดตั้งใหม่เรียบร้อยแต่ว่าฝั่งขาออกฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยคืออยู่ในแผนที่จะไปติดตั้งสายไฟใหม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้กวดขันในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยที่เราได้คุยกับทางตำรวจทางหลวงไปนะคะทางท่านสารวัตรใหญ่ของตำรวจทางหลวงกองกำกับการ1ทางหลวง1ตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้จับกลุ่มคนที่ไปตัดสายไฟนะคะจับได้คือเขาเนี่ยทำตอนกลางวันถือว่ายังไม่ใช่แบบตัวเอนะคะอันนี้แบบถือว่าเป็นมือใหม่ไปตัดตอนกลางวันเจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถที่จะจับกลุ่มได้นะคะแล้วก็ตัดไประยะเนี่ยประมาณสักเป็นมากกว่าเป็นร้อยเกือบร้อยเมตรได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเขาตัดปุ๊บเขาจะไปลอกออกแล้วก็ไปเอาทองแดงอลูมิเนียมที่อยู่ข้างในไปขายร้านขายของเก่าซึ่งขายได้กิโลละสัก 30-50 บาทเองอะซึ่งจริงๆมูลค่าของสายไฟเนี่ยมันมากกว่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนะคะซึ่งทางท่านผู้ในการแขวงทางหลวงปทุมธานีบอกว่าก็เคยใช้วิธีที่อีกวิธีหนึ่งนะคะว่าคนที่เคยถูกจับตัดสายไฟพอรับโทษไปแล้วออกมาเนี่ยก็รับกลับเข้ามาทำงานในแขวงทางหลวงดูซิว่าแบบจะเป็นยังไงแบบจะมีการปรับตัวอะไรไหมที่ไหนได้พอรับมาทำงานปุ๊บไปชวนเพื่อนมาสร้างงานไปชี้จุดว่าจุดไหนที่มีสายไฟที่มีราคาไปขโมยอีกค่ะนะคะท่านผู้ในการบอกปวดหัวจริงๆกับเรื่องตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยได้มีการกวดขันกันมากยิ่งขึ้นกับทั้งตำรวจนะคะซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าหากว่าพบเห็นอะไรที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนก็ตามมีคนปีนไปตัดสายไฟอะไรยังไงเนี่ยนะคะไปทำอะไรเกี่ยวกับเสาไฟเนี่ยแจ้งได้เลยค่ะที่1193ตำรวจทางหลวงหรือว่าจะแจ้ง191ก็ได้นะคะเป็นการตรวจสอบกันดีกว่านะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณนงลักษณ์เนี่ยแจ้งว่าตามหาสามีชื่อคุณวีระอายุ83ปีคุณวีระมีอาการของหลงลืมอัลไซเมอร์รักษาตัวอยู่แล้วก็กินยานะคะทีนี้คุณหมอก็บอกว่าคือห้ามไม่ให้ขับรถเพราะว่าพอมี ปัญหาของหลงลืมเนี่ยทำให้เรื่องของทิศทางอะไรเนี่ยจะสับสนจำไม่ได้แต่ว่าชื่อตัวเองอะไรเนี่ยจำได้ทุกอย่างนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อตอนตีสามคุณวีระเนี่ยขับรถโตโยต้าเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวขอไข่กอไก่3958นนทบุรีที่กระจกข้างหลังจะมีรูปคนแก่เป็นสติ๊กเกอร์ที่คนแก่ถือไม้เท้านะคะแล้วก็ขับออกจากบ้านที่ทางติวานนท์ไปนะคะคุณนงรักษ์เนี่ยมั่นใจว่าคุณวีระจะกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าเป็นคนที่น่าแล้วก็บ่นว่าอยากกลับบ้านนะคะบ้านเดิมอยู่สุโขทัยค่ะทีนี้คุณนงรักษ์ก็สันนิษฐานว่าคุณวีระเนี่ยน่าจะออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นทางด่วนอุดรรัตยาไปเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัยนะคะทีนี้ก็ไปแจ้งความแล้วก็แจ้งที่จอสร้อยเพื่อช่วยกันตามหาเผื่อว่าใครพบเห็นนะคะจอสร้อยได้ประสานตำรวจทางหลวงไปนะคะก็ได้ข้อมูลว่าเมื่อตอน10:54ตำรวจทางหลวงเนี่ยพบเห็นว่ารถของคุณวีระเนี่ยขับอยู่ตรงถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงจุดกลับรถวันครูนะคะที่เห็นเป็นข้อมูลล่าสุดค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดพบเห็นรถเก๋งคันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยแจ้งกลับดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มาตอนสายจสร้อยมีมิจฉาชีพโทรมาที่จสร้อยคุณเสมาโทรมาที่เบอร์เราแล้วก็บอกว่าจสร้อยเนี่ยคือเบอร์เนี้ยนะคะได้โทรออกไปต่างประเทศนะคะโดยเขาอ้างว่าเขาชื่อถาปณีโทรมาจากบริษัทคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะมาระงับเบอร์จสร้อยเพราะว่าเราโทรออกต่างประเทศเนี่ย70กว่าครั้งตั้งแต่ 5:00 ถึง 9:00 นกว่าซึ่งไม่ใช่เลยเพราะ 5:00 เราก็เห็นกันอยู่แค่นี้นะคะใครจะโทรอะไรขนาดนั้นโทรไปแบบอย่างเยอะเลยนะนอร์เวย์อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่าเขาจะระงับการโทรออกต่างประเทศของเราแล้วก็แต่เบอร์โทรต่างประเทศเนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยให้ติดต่อหัวหน้าเขาชื่อสุริยาหัวหน้าสุริยาหาหมายเลข02104704-3นะคะแต่จสร้อยไม่เชื่อเพราะว่าคือแค่บอกหน่วยงานมาก็ไม่ใช่ละบริษัทคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่นะไม่มีนะกระทรวงต่างประเทศไม่มีหน่วยงานนี้ค่ะนะคะแล้วก็สิ่งอันนึงที่เราจำกันขึ้นใจว่าหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามานะคะเขาจะถ้าจะระงับเบอร์โทรออกจะสร้อยนะก็ต้องเป็นส่งเป็นหนังสือตราคูดมาเลยนะแล้วก็หน่วยงานที่จะระงับได้จะเป็นกสทช.นะคะแต่ถ้าจะระงับเนี่ยดิฉันจะไปฟ้องศาลปกครองนะอยู่ดีๆจะมาระงับแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีมุกต่างๆนะฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยค่ะนะครับว่าบางทีแบบผู้สูงอายุเนาะอยู่บ้านบางทีโทรเข้ามือถือแล้วอะไรมาแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะจบลงด้วยว่าโอนเงินโอนบัญชีไปตรวจสอบเพื่อเกี่ยวกับนู่นนี่ฟอกเงินอะไรกันนะคะก็ฝากกันเอาไว้ค่ะนะคะอย่าไปหลงกลค่ะตัดไปตัดสายไปหรือว่าวางสายจบนะคะไม่ต้องเอามาคิดต่อนะคะถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ในวันนี้นะคะคุณเสมาเดี๋ยวช่วงทุ่มหนึ่งเราจะคุยกับทางหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่จะมาพูดคุยถึงนโยบายนะคะที่ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะนะติดตามกันในช่วงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปค่ะนะคะก็ฝากคุณเสมาเอาไว้ตรงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณเสมากันต่อในช่วงของหลังเที่ยงนี้แหละนะคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับผมเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนปุรภาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะข่าวแรกนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้วันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาค่ะภายหลังจากที่ F-16 ของเรามีการฝึกบินเนี่ยนะคะโดยแล้วก็ทางกองทัพบกก็ได้มีการเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงเรื่องของการเพิ่มมาตรการคุมพื้นที่บริเวณแนวชายแดนนะคะโดยท่านบอกว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการเดิมที่เขาได้มีการพูดคุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการนำรถถังมาประจำการตามแนวชายแดนหน่วยปฏิบัติงานตามแนวตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะคะตามที่เรากังวลกันนะคะทางแม่ทัพภาคก็กำกับดูแลเป็นอย่างดีแต่ไทยก็ไม่ประมาทค่ะส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกำลังพลของกัมพูชาชุดใหม่ที่เข้ามานะคะอาจจะไม่รู้หรือก็อาจจะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมาก็ได้นะคะส่วนกรณีที่ฐานกัมพูชาขุดคูเลตนั้นนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะคะทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองจึงไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติแต่อย่างใดแล้วก็ถามถึงกรณีที่พลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะจากไทยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของไทยก็ยืนยันตามแถลงการร่วมซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านของกองทัพอากาศนะคะจากกรณีที่โซเชียลมีเดียโพสต์ข้อความระบุว่า F-16 ขึ้นบินกลางดึกนะคะทำกลางการตั้งข้อสังเกตของประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าเพื่อเป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยล่าสุดกองทัพอากาศก็ได้ชี้แจงว่าเป็นการฝึกตามวงรอบปกติทุกเดือนและมีการฝึกบินในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด24ชั่วโมงโดยบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดนแต่ว่าอยู่ในน่านฟ้าของไทยนะคะไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามนะคะแน่นอนประชาชนตื่นตัวก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่ากองทัพอากาศนะคะตื่นตัวตลอดเวลาและมีการฝึกบินกลางคืนต่อเนื่องเป็นประจำทางนี้อยากให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้เข้าใจว่าเสียงของ F-16 คือเสียงของความมีเอกราชและอธิปไตยไทยค่ะเพราะว่าทางกองทัพอากาศยังบินได้อยู่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเสียงที่ให้เรามั่นใจว่าเรายังมีความเป็นเอกราชและก็อธิปไตยอยู่นะคะ
0: ครับ
2: โดยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกองทัพอากาศก็เคยส่ง F-16 MLU Cobra นะคะปฏิบัติการกลางคืนเพื่อดำรงความพร้อมรบและก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อสะท้อนขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมกับเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะกองทัพอากาศก็มีการฝึกโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืนก็คือช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพแล้วเพิ่มขีดความสามารถในการรบค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชายแดนนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยโอ้โหมีการพูดถึงกันอย่างมากแล้วก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วง10:00 นนะคะทางตำรวจและก็สำนักงานปปช.มีการแถลงข่าวเรื่องของการบุกนะคะทลายแหล่งโกงข้อสอบท้องถิ่นรายใหญ่ค่ะ อันนี้มีความเสียหายถึง 4.5 พันล้านบาทนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาใสนะคะผู้บัญชาการกองปราบปรามนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้มีการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.นะคะและทางเจ้าที่ของสำนักงานนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าวันนี้นะคะได้มีการนำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะลงวันที่22มิถุนายนเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักนะคะที่หมู่9ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยมีนายฉัตรพิสุทธิ์นะคะอายุ31ปีนะคะเป็นผู้นำตรวจค้นการจับกุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนค่ะพร้อมหลักฐานและคลิปเสียงระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มนะคะแอบอ้างค่ะว่ามีเส้นสายภายในที่จะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้นะคะโดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินค่ะตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะคะโอ้ราคาเดี๋ยวนี้แล้วก็มีสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทนะคะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: เขาบอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิธีการมันไม่ใช่เหมือนที่เราเคยได้ยินนะคะสำหรับการสอบครั้งนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทปี2568ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนะคะทั้งหมด87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6,669 อัตราค่ะต่อมาเจ้าที่สืบทราบว่าบ้านพักในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ได้หมายค้นไปเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษสอบค่ะเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินนะคะโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งอย่างที่ดิฉันบอกคุณเสมาว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีการส่งสัญญาณตอนที่กำลังสอบนะหรือว่ามีการดำเนินการในขณะที่เขาสอบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาให้สอบไปแล้วให้สอบเสร็จแล้วเอากระดาษเนี่ยแก๊งเนี่ยเขาใช้มีวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบ
0: ครับ
2: นะคะจากการตรวจค้นเนี่ยนะคะเจ้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากค่ะคอมพิวเตอร์แล้วก็ CPU จำนวน18ชุดนะคะที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้ที่เข้าสอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศนะคะที่กระบวนการนี้ต้องการดำเนินการแก้ไขคะแนนเพื่อให้สอบผ่านนะคะสำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2568ของผู้เข้าสอบนะคะจำนวน 3,000 รายโดยการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วนะคะประมาณ 2,000 รายโอ้โหจ่ายเงิน 3,000 รายนะ
0: ครับ
2: คิดดูสิว่าถ้าเกิดจ่ายเอาคิดง่ายๆเอาแบบธรรมดาคือ 350,000 นะ อย่าพูดถึงตำแหน่งสูงที่บอกว่า 700,000 กับ 800,000 โหมีหน้านะคะบอกว่าขบวนการจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะคะขบวนการนี้เนี่ยสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาทอะค่ะเจ้าที่ตำรวจและปปช.ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆรวมทั้งข้าราชการและผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ต่อไปนะคะซึ่งก็มีรายงานบอกว่าเยอะมากในการผู้เข้าร่วมกระบวนการนะคะแล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่ารับไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เช่นเดียวกันบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าสั่งให้ดำเนินการเต็มที่นะคะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างคุณเสมา
0: ครับ
2: ทองคำในประเทศวันนี้ดิฉันอัพล่าสุดให้คุณเลยนะคะ
0: ลงเยอะไหม
2: ก็ลงไป850บาทนะคะครึ่งวันเช้านะคะก็คือเปิดตลาดวันนี้เนี่ยก็ ็คือเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยก็ปรับลบลงไป650บาทแล้วนะคะจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนแปลงไปจนถึงล่าสุดเมื่อ 12:33 นาทีปรับครั้งที่7นะคะลงไปอีก50บาทค่ะแต่ว่าครั้งที่1ถึงครั้งที่7เนี่ยมีบวกครั้งเดียวคือครั้งที่3ก็บวกไปแค่50บาทเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นล่าสุดนะคะทองคำในประเทศลบอยู่850บาทนะคะสำหรับราคาขายราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,750 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,262.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,550 บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,128 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.14 บาทนะคะทางหัวเซ่งเฮงเขาก็ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกนี่มีการปรับตัวนะคะลดลงนะคะปรับตัวลงจากการที่นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะบอกว่าสหรัฐอนุญาตให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันได้เป็นการชั่วคราวในวันนี้หลังจากการเจรจาสันติภาพนะคะที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่นายเจดีแวนส์นะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐก็ยืนยันว่าได้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วซึ่งปัจจัยนี้อาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบและก็เงินเฟ้อนะคะรวมถึงดอกเบี้ยเฟดมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของดัชนีเงินดอลลาร์นะคะของสหรัฐหรือว่า DXY รวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็มีการปรับตัวขึ้นขณะที่สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านค่ะรายงานอ้างเจ้าที่ระบุว่าอิหร่านไม่ได้การเจรจาครั้งนี้นะคะอิหร่านไม่ได้เจรจาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ในการหารือซึ่งใช้เวลานานถึง18ชั่วโมงนะคะและก็ไม่ได้ยอมรับพันธกรณีหรือข้อผูกพันใหม่แต่อย่างใดทำให้ยังคงต้องจับตาเรื่องของประเด็นนิวเคลียร์กันต่อไปนะคะส่วนกองทุน SPDR นะคะซื้อทองคำอีก 1.71 ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ 1,022.20 ตันนะคะมาดูราคาทองคำคุณเสมา
0: ครับ
2: ทองคำตลาดโลกนะคะล่าสุดค่ะเวสเท็กซัสลงไปอีก24เซนต์นะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 73.62ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก45เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่77.45ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ครับ
2: ก็เรียกว่ายังคงลงต่อเนื่องอยู่นะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดนะคะครึ่งวันเช้านะตอนนี้อยู่ที่ 1,561.39 จุดนะคะลดลงไป12.74 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 65,789.38 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะประเทศสมาชิกยุโรปสหภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะให้การรับรองข้อเสนอของคณะกรรมการยุโรปนะคะเมื่อวันจันทร์ในการที่จะจัดสรรงบประมาณกว่า56ล้านยูโรหรือว่าราว65ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากกองทุนสำรองภาคการเกษตรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรใน5ประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะทางสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าภายใต้แผนการนี้นะคะโปรตุเกสจะได้รับเงินช่วยเหลือ30ล้านยูโรโรมาเนียได้ 14.8 ล้านยูโรไซปรัส 4.6 ล้านยูโรโครเอเชีย 4.4 ล้านยูโรแล้วก็สโลวีเนียนะคะ 2.8 ล้านยูโรค่ะทั้งนี้งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรสามารถสมทบเพิ่มได้สูงสุดถึง 200% จากกองทุนภายในของแต่ละประเทศนะคะเงินทุนดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนักตลอดปี2568และช่วงครึ่งแรกของปี2569เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงรวมถึงพายุน้ำท่วมภัยแล้งคลื่นความร้อนและน้ำค้างแข็งนะคะคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรประบุว่าหน่วยงานของแต่ละประเทศจะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวนี้นะคะจะต้องแจกจ่ายให้ถึงมือเกษตรกรไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์2570ค่ะ
0: ครับ
2: หลังจากที่ประเทศสมาชิกของ EU นะคะให้ความเห็นชอบ แล้วนะคะก็จะมีการอนุมัติข้อเสนอนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะนำไปประกาศในวารสารอย่างเป็นทางการของ EU ค่ะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปเลยนะคะนโยบายเกษตรนะคะเกษตรร่วมของ EU เนี่ยสำหรับปี2566ถึง2570ได้รวมงบประมาณสำรองภาคเกษตรไว้อย่างน้อย450ล้านยูโรต่อปีเพื่อตอบสนองการหยุดชะงักของตลาดหรือว่าเหตุการณ์พิเศษที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการกระจายสินค้าเกษตรนะคะคริสตอฟ ฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านเกษตรกรรมและอาหารกล่าวว่าเกษตรกรของยุโรปกำลังแบกรับต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆจากสภาพอากาศที่รุนแรงตั้งแต่ภัยแล้งไปจนถึงน้ำค้างแข็งเนี่ยนะคะ ความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศกำลังกลายเป็นความจริงในรูปแบบใหม่สำหรับภาคการเกษตรค่ะการปกป้องความมั่นคงทางอาหารของยุโรปจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในภาคการเกษตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันแรกค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
7: ่
6: ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
6: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีทักทายใน YouTube ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยขอบคุณสำหรับคำทักทายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณอดิศักดิ์คุณปลั๊กคุณรพีคุณพิชชี่ขอบคุณทุกท่านนะครับมีกรณีเพิ่มเติมคนหายของคุณวีระนะครับที่บอกว่ามีอาการหลงลืมแล้วก็ต้องทานยาต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าทางภรรยาคุณนงรักษ์นะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เรามีการประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีนะครับเรื่องของกรณีคนหายขับรถอยู่ทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแถววันครูล่าสุดที่รับต่อเวรต่อช่วงกันมาก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็ตามต่อเลยครับเขาใช้พหลโยธินขาเข้าก็คาดว่าน่าจะเข้ามาในพื้นที่ของสน.วิภาวดีก็เลยมีการประสานงานไปแล้วก็เจอจริงๆครับโอ้โหต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีด้วยนะครับก็บอกว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือทางคนพัดหลงคุณวีระเนี่ยนะฮะได้เดินทางถึงบ้านแล้วนะทางภรรยาคุณนงรักนะก็ถ่ายรูปนะว่าสามีกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้กำลังนอนพักผ่อนอยู่นะฮะก็ดีใจด้วยดีใจด้วยกับทางครอบครัวคุณวีระคุณนงรักนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งถ้ามีโอกาสคงได้เพิ่มเติมกันนะมาละคุณนงรักสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีใจด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: โอ้ยปลอดภัยดี
1: ค่ะ
0: สามีเขา
1: ดีที่ท่านไปจอดอยู่ที่ตำรวจเมืองแล้วดอนเมืองเขาตำรวจดอนเมืองเขาให้แท็กซี่นำมาค่ะ
0: แต่ว่ารถยังอยู่ที่สน.วิภาวดี
1: ตอนนี้อยู่กลับมาบ้านแล้วค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนขับรถกลับมาครับ
1: คุณตาขับเองแล้วก็แท็กซี่พานำมาค่ะ
0: อ๋อปลอดภัยดีไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมฮะคุณวีระ
1: ไม่มีอะไรค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเจ้าสอร้อยติดตามตลอดเลย
0: ยินดีมากมากยินดีมากมากเขาเล่าให้ฟังไหมว่าเขาไปถึงไหนมา
1: เล่าเยอะเลยค่ะ
0: เล่าเยอะเลย
1: ว่าเขาไปขึ้นเขาขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ไม่เป็นไรปัจจุบันเห็นบอกต้องทานยาด้วย
1: ทานยาก็ให้ทานยาแล้วค่ะ
0: อ๋อให้ทานยาแล้วใช่ไหมกลับมาถึงก็ทานเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทานข้าวทานอะไรกันหรือยัง
1: ไม่ทานบะหมี่อยู่ค่ะบะหมี่เหลืองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวพอดีมีโทรศัพท์เข้ามารับอีกเครื่องนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณนงรักสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับดีใจด้วยกับทางคุณนงรักนะฮะภรรยาของคุณลุงวีระที่มีอาการหลงลืมแล้วก็ต้องทานยาต่อเนื่องก็บอกว่าก็รักษามา2ปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เกิดนึกจะอยากกลับสุโขทัยก็เลยขับรถออกจากบ้านไปตั้งแต่นู่นนะเช้าตรู่เลยนะตีสามโอ้โหหลังจากนั้นตามหากันตลอดเลยครับตั้งแต่ช่วงตีสามเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยกำชับว่าไม่ให้ขับรถนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะเพื่อนร่วมทางด้วยตัวคุณลุงวีระเองด้วยนะครับก็หลงจริงๆครับพอขับออกไปก็หลงจริงๆนะฮะแล้วก็ได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคอยประสานงานนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมากๆนะครับจสร้อยก็ประสานงานไปขอบคุณทางสน.วิภาวดีด้วยนะครับคือทางสน.วิภาวดีเนี่ยเขาบอกว่ามีการจ้างวานคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองก็ต้องขอบคุณพี่คนขับรถแท็กซี่ท่านนั้นด้วยนะครับแต่พอดีเจ้าหน้าที่เขาไม่ทราบข้อมูลนะก็บอกว่าให้ช่วยขับนำทางกลับไปส่งที่บ้านให้หน่อยนะเขาก็ขับนำไปให้จนคุณวีระเนี่ยกลับไปเจอคุณนงรักภรรยาที่บ้านปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยหลายๆท่านคอยเอาใจช่วยติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ตีสามนะฮะตีสามผู้สูงอายุโดยเฉพาะมีอาการหลงลืมกุญแจรถเก็บให้ดีนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อีกไม่ได้โชคดีทุกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลนะครับมีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์หลงลืมมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยของเราเปิดรับลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกรณีของคุณวีระเมื่อสักครู่เนี่ยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับครั้งนี้โชคดีครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรคุณหมอกำชับแล้วว่าไม่ให้ขับรถอีกนะฮะแต่ก็เป็นธรรมดาครับบ้านใดมีผู้สูงอายุบ้านนั้นย่อมทราบดีอยู่แล้วผู้สูงอายุนี่พออายุเยอะๆนี่จะเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งบางครั้งดื้อครับไม่ฟังนะฮะก็เข้าใจครับก็เลยต้องถือกำเนิดเป็นโครงการ Forget Me Not เลยนะฮะ พออย่างน้อยๆเนี่ยวันที่ท่านพัดหลงออกไปจริงๆเนี่ยคือไม่มีใครอยากให้หลงอ่ะแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะอย่างน้อยมีเข็มกลัดเนี่ยที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอเข็มกลัดจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not สีม่วงๆอย่างนี้แล้วก็มีเบอร์ติดต่อกลับมี QR code QR code นี่เป็นการสแกนเพื่อให้ติดต่อกลับมานะที่จสร้อยไม่ได้สแกนแล้วเป็นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใดข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้เราเก็บไว้เป็นความลับไม่มีใครทราบเราไม่ได้เปิดเผยที่ไหนโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีนะครับจะได้เข็มกลัดและสติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อส่งให้ถึงบ้านเลยฟรีครับโครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีผู้สูงอายุนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความจำมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับอย่ารอให้หลงก่อนแล้วค่อยโทรมาโทรมาก่อนครับเพราะว่าในขณะที่ท่านหลงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีเข็มกลัดมีสติ๊กเกอร์มีฐานข้อมูลช่วงที่ท่านลงทะเบียนไว้จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันง่ายขึ้นนะครับ1137เราจะได้ติดต่อประสานงานไปยังครอบครัวได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ทราบด้วยว่าเบอร์ครอบครัวเบอร์ลูกหลานต้องติดต่อผ่านท่านใดเราจะได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือก่อนพาไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนท้ายสุดส่งตัวกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัยติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีครับสำหรับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808เบอร์นี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808นี่ก็โทรฟรีนะทั้งเครือข่าย AAS True Detect ก็สามารถกดดอกจันตามด้วยหมายเลข1808แล้วกดโทรออกโทรเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีเลยบอกหลังไมค์ว่าลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับบอกว่าลงทะเบียนหลงลืมเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็ขอรายละเอียดแป๊บเดียวสักครู่เดียวไม่นานครับไม่นานให้ข้อมูลเสร็จก็เดี๋ยวเราส่งเข็มกลัดไปให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณคุณสุวรรณทองด้วยนะครับเพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะภาษีเจริญแดดร้อนมีเมฆเป็นหย่อมๆทักทายคุณ AA ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พัชนีด้วยนะครับพี่พัชนีบอกว่าขอบคุณโครงการดีๆจากจสร้อยนะฮะเป็นโครงการ Forget Me Not ครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวหลัง13 นาฬิกากลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2568 โดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการการสอบทั้งหมดและป้องกันการทุจริตโดยในวันนี้มีการไปพบหลักฐานการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบผู้ที่จัดสอบก็จะไปดำเนินการสอบดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วก็จะส่งผลกลับมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประกาศผลซึ่งต้องไปดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างและมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่หากพบต้องจัดการทั้งหมดแต่ขอให้รอข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้เรื่องนี้มีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างและมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่หากพบต้องจัดการทั้งหมด

0: รายงานค่ะ
1: สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศสาขาภาคเหนือร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสืบทราบพบผู้ประกอบการใช้ชื่อใน Facebook ว่าวินวินเอ็กซ์เพรสมีลักษณะเป็นการโฆษณาขายโปรแกรมนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเป็นภาษาเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามีนางสาววินสัญชาติเมียนมาชักชวนให้มาท่องเที่ยวผ่านการจองใน Facebook ของตนเองมีโปรแกรมนำเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569ในทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักุเทศสาขาภาคเหนือและตำรวจท่องเที่ยวจึงวางแผนติดตามกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวภายใต้การนำเที่ยวของนางสาววินที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวและสอบถามข้อเท็จจริงพบว่าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา3คนโดยมีนางสาววินเป็นผู้นำพาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเข้าข่ายกระทำความผิดจึงได้นำตัวนางสาววินส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นความผิดตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศและฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเป็นความผิดตามพรกการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามจส.ร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะกับทางด้านของวิทยาประกันภัยนะครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381ครับเปิดรับสมัครแล้ว28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2569บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่381ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ครับณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหลังผ่านการอบรมและทดสอบโดยโครงการอบรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2569ครับสำหรับหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกครับพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02129-8888ต่อ7419-7422และ7443ครับขอบคุณข้อมูลจากทางวิทยาประกันภัยด้วยนะครับสวัสดีเพิ่มเติมใน YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ธันวรินทร์คุณจิรทีพนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับพุทธมณฑลสาย3บริเวณช่วงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ร้อนมากนะครับแดดแรงเลยนะขอบคุณด้วยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจส.ร้อยของเราอ่ะช่วงนี้มาดูข้อมูลหลังไมค์สลับกันนะครับมีทางด้านของคุณเขตและคุณเอกแจ้งมาจุดเดียวกันราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านั้นตรงข้ามเดอะคริสตัลนะฮะราชพฤกษ์เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ากระบะ2คัน SUV 1คันเก๋งอีก1คันทั้งหมด4คันการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับหลังจากที่ชนกันแล้วก็แจ้งมาเราก็เลยประสานงานไปทางสภ.บางกรวยไม่นานครับเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมให้บอกว่าได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปทั้งหมดแล้วการจราจรก่อนหน้านี้ที่ชะลอตัวกันก็กลับมาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันใช้กันได้อปพ.ร.บุรณะ44และคุณพ่อมังกรแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันนะครับด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์500เมตรมีรถเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านซ้ายครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับสมาคมกู้ภัยศรัทธารวมใจเชียงใหม่รับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนสองแควร์วิทยาคมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับลักษณะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถตู้ไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับเป็นทางหลวง108ดอยหล่อที่เชียงใหม่นะครับหน้าโรงเรียนสองแควร์วิทยาคมการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับหน้าที่ทหารเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ลาดตระเวนตามพื้นที่ชายแดนนะครับหรือว่ามีไว้เปรียบเสมือนเป็นดั่งรั้วของชาติเพียงอย่างเดียวนะครับทหารนี่เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างเลยนะครับในช่วงยามคับขันแล้วเวลายามสงบฮะ
2: ทหารก็ช่วยลาดตระเวนช่วยเกษตรกรด้วยฟังไม่ผิดนะครับรายละเอียดเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันว่าเอ๊ะเขามีการลาดตระเวนช่วยเหลือเกษตรกรยังไงแล้วทำไมต้องมาลาดตระเวนช่วยเหลือเกษตรกรไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันครับกับทางด้านของท่านร้อยโทสุรสิทธิ์จันตะวงผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่2กองร้อยทหารราบที่423สวัสดีครับผู้หมวดครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้ผมพูดไม่ผิดใช่ไหมฮะเป็นการลาดตระเวนช่วยเหลือเกษตรกรใช่ไหมฮะ
3: ครับใช่ครับเป็นการลาดตระเวนช่วยเหลือในการดูแลพืชผลทางการเกษตรครับอะโวคาโดครับ
2: อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญผู้หมวดเล่าให้ฟังหน่อยครับตรงนี้ครับ
3: ก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผลผลิตอะโวคาโดนะครับเริ่มออกแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับในพื้นที่เขาจะเรียกว่าทองคำเขียวนะครับทองคำเขียวก็คือก็จะเมื่อผลผลิตสูงก็อาจจะมีการลักขโมยอะไรกันเกิดขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารครับก็บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับผ
2: ู้
3: นำช
2: ุ
3: มชนชลบในการลาดตระเวนในสวนต่างๆซ
2: ึ่
3: งเดิมอ่ะในแต่ละพื้นที่ของเราก็จะลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนอยู่แล้วนะครับก็ช่วงนี้อาจจะมาเพิ่มเติมเพ่งเล็งให้ความสำคัญกับจุดที่เป็นสวนอะโวคาโดด้วยครับ
2: อ๋อไอ้ส่วนใหญ่นี่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงจุดไหนยังไงบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่จะอยู่แถวอำเภอพบพระครับตำบลลมในพัฒนาครับที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะปลูกอะโวคาโดกันรวมๆกันประมาณ100กว่าไร่ครับ
2: อ๋อฮะแล้วเขาเป็นการเขาร้องขอมาเหรอหรือว่าเราไปเสนอช่วยเขาหรือยังไงฮะ
3: ก็ร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายครับพูดคุยหารือกันครับบูรณาการร่วมกันคร
2: ับ แสดงว่ามีขโมยขโจรเยอะเหรอฮะเนี่ยในพื้นที
3: ่เยอะๆครับปลูกประมาณ100กว่าไร่ครับแล้วก็ช่วงนี้มูลค่ามันสูง
2: แล้วก่อน
3: ที่ทหารก็เห็นความสำคัญของจุดตรงนี้ก็เป็นการป้องปามไปในตัวครับ
2: เพราะเราก็สงสารพี่น้องเกษตรกรด้วยเน
3: าะใช่ใช่ครับลงทุนไปเยอะครับในการปลูกในการค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายาอะไรนี้แล้วก็ถ้าโดนขโมยไปก็เหมือนจะขาดทุนไปเลยครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องครับ
2: โอ้โหแล้วเรามีการวางกำลังพลยังไงผัดเวรยามกันหรือยังไงอะฮะตรงนี้
3: ใช่ใช่ครับมาเป็นการลาดตระเวนแต่ห่วงเวลาที่ต้องขอปิดไว้นะครับ
2: อ๋อได้
3: เป็นการลาดตระเวนเฝ้าดูให้แล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นการให้ชาวบ้านชี้เบาะแสว่าอย่างโซนเนี้ยเขาจะรู้ว่าโซนเนี้ยใครเป็นเจ้าของบ้างถ้าคนแปลกหน้าเข้ามาก็ให้เขาประสานมาทางผู้นำประสานทางทหารแล้วก็จะเข้าไปแบบทันทีครับในการดูแลว่าใช่คนมาขโมยไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยครับ
2: อันนี้มันติดกับตรงชายแดนป่ะฮะติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
3: ติดครับ
2: ใช่ไหม
3: บางส่วนติดครับ
2: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาขโมยเนี่ยหัวขโมยนี่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติหรือยังไง
3: ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีครับเป็นการป้องปามไว้ครับ
2: อ๋อแสดงว่าเขาก็น่าจะดูเหมือนกันนะเขาก็น่าจะดู
3: รัดแล้วนะครับ
2: โอ้เขาเห็นเจ้าหน้าที่แล้วเขาคงไม่กล้าแล้วมั้งครับราคาตอนนี้เป็นยังไงราคาเป็นยังไงบ้างอะฮะผู้หมวดพอทราบไหม
3: ตอนนี้ในพื้นที่ก็70-100บาทต่อกิโลกรัมครับ
2: 70-100เลยเหรอ
3: ใช่ใช่ครับ70-100แล้วก็เห็นบางส่วน15ไร่นี้ได้ประมาณหลักแสนนะครับ6-7 แสนประมาณนี้ครับราคาหน้าฟาร์มครับหน้าสวน
2: หน้าสวนต่อครั้งที่เขาเก็บใช่ไหมฮะเกือบล้านเหมือนกันนะ
3: ครับ
2: เกือบล้านเลยนะ
3: ใช่ครับแต่ก็น่าจะลงทุนไปเยอะครับ
2: เข้าใจเลยว่าทำไมต้องมาช่วยกันนะฮะนอกจากภารกิจเรื่องของความมั่นคงแล้วภารกิจชุมชนนอกเหนือจากการลาดตระเวนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เรามีการทำอะไรอีกไหมฮะมีภารกิจไหนเพิ่มเติม
3: นอกจากงานด้านความมั่นคงนะครับทางผู้บัญชานะครับผู้ขับกองร้อยฐานแรกที่423นะครับร้อยเอกวิรพลคณิดาแล้วก็ผู้ขับบัญชาผบ.ชก.นะครับราชมนูท่านก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในการช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัยครับในพื้นที่อย่างห่วงที่ผ่านมาของผมก็ได้ไปช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทย4ที่น้ำท่วมไหลหลากครับก็เข้าช่วยปิดกระสอบทรายอะไรในพื้นที่ให้ครับทันทีที่เกิดเหตุครับ
2: คือช่วยทุกอย่างอ่ะแล้วแต่จะร้องขอมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับตัดผมให้ชาวบ้านมั่งลดค่าใช้จ่ายอะไรมั่งช่วยแบนในยามที่แบบมันไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรในพื้นที่ครับ
2: โอ้โห
3: ตามช่วยพี่น้องไปครับประหยัดค่าใช้จ่ายไป
2: ช่วยได้นะคนละเล็กคนละน้อยนี่รวมๆกันมันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมฮะ
3: ครับครับ
2: มีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมฮะเนี่ย
3: ด้วยความเต็มใจครับทหารยามศึกเราลบยามสงบเราพัฒนาครับ
2: โอ้โหมีอะไรอยากจะบอกชาวบ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมอยู่ตอนนี้ผู้หมวดบอกได้เลยนะ
3: ครับก็ฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับทหารของเรานี่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสครับแต่ท่านจะไม่เห็นพวกเราในช่วงเวลาที่ท่านสบายในช่วงเวลาที่ยากลำบากท่านจะได้เห็นพวกเราครับ
2: ผมเสริมนิดนึงแอนลาดตะเวนช่วยเกษตรกรอะโวคาโดนี่จะดูจนกว่าจะหมดฤดูกาลของเขาเลยไหมหรือยังไงฮะเนี่ย
3: มันคืออย่างนี้ครับการลาดตะเวนเนี่ยมันเป็นปกติของทางผ่านอยู่แล้วครับเราก็จะดูทุกวันนะครับทุกวันมันจะเป็นเส้นทางที่เราลาดตะเวนอยู่แล้วแล้วก็ถ้านอกเส้นทางเราก็จะไปให
2: ้
3: ในช่วงที่จนใช่ครับจนกว่าจะหมดการเก็บแต่ละรุ่นครับ
2: เรียกได้ว่าเอาซะแบบตลอดรอดฝั่งอ่ะจนสิ้นสุดฤดูกาลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเลยโอ้โหสุดยอดมากอ้าวยังไงแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็อุ่นใจดีเนาะ
3: พอเห็นอุ่นใจดีครับแล้วทางผู้นำชุมชนเลยเขาฝากประสานประชาสัมพันธ์ครับเรื่องงานอะโวคาโด27-28นี้ครับ
2: เอาได้เลยสิเชิญเลยรายละเอียดเป็นยังไงผู้หมวดเอาเลย
3: เป็นเทศกาลอะโวคาโดในพื้นที่ครับของตำบลลงไปพัฒนาก็27-28เดือนนี้นะครับมิถุนายนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวกันได้ครับจัดงานยิ่งใหญ่ครับที่อบต.ลงไปพัฒนาครับอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
2: ที่ตากเนาะพบพระเนาะ27-28ตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีเลย
3: ครับครับเรียนเชิญทุกท่านครับ
2: มีเวลาไหมบอกช่วงเวลาไหมฮะ
3: ทั้งวันครับ
2: ทั้งวันนะ2วันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยเนาะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เนาะ
3: ครับครับ
2: ที่พบพระนะที่ตากนะที่อบต.ที่อบต.อะไรนะ
3: อบต.รวมไทยพัฒนาครับ
2: รวมไทยพัฒนาเนาะ
3: ครับครับ
2: โอเคนี่นอกจากเป็นทหารแล้วยังเป็นประชาสัมพันธ์ให้ทางอบต.
3: บูรณาการทุกภาคส่วนครับพี่ครับ
2: โอ้เยี่ยมมากครับยังไงเอาใจช่วยพี่ๆทหารทุกหน่วยทุกท่านนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆทหารทุกๆท่านเลย
3: ครับผมครับ
2: ครับขอบคุณมากครับผู้หมวดรักษาสุขภาพครับ
3: ครับผมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือภารกิจนะฮะรั้วของชาติเป็นได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะเอาใจช่วยพี่ๆทหารนะฮะทุกภาคส่วนเลยทุกหน่วยเลยแล้วกันนะฮะร้อยโทสุรสิทธิ์จันตะวงศ์ผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่2กองร้อยทหารราบที่423ก็อย่าลืมนะนะครับ27-28เสาร์อาทิตย์ที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้พบฟ้าที่ตากนะฮะอบต.รวมไทยพัฒนาพบกับงานของเขาได้นะครับเมื่อสักครู่ฝากประชาสัมพันธ์มายินดีเลยนะได้เลยได้เลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องดาวนะกลับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของสสส.กันบ้างนะหลายท่านได้ยินเสียงสปอตไปแล้วแหละนะฮะไม่ใช่เสียงคนอื่นไกลที่ไหนหรอกน่าจะคุ้นเสียงกันอยู่นะฮะคนอัดสปอตนี่เขาดีนะเขานิสัยดีเอ็นดูเขาหน่อยก็แล้วกันนะฮะน่าจะได้ยินเสียงไปแล้วแหละตามวิทยุถ้าใครติดตามจอสร้อยแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบโครงการเลยนะครับที่กำลังจะพูดถึงนี้นะก็เป็นโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระนะฮะหน่วยงานก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นี่แหละนะฮะประเด็นก็คืออย่างที่ท่านทราบแล้วก็ได้ยินกันนะมาชวนตักบาตรวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพพระเน้น4เสริม3ลดนะไอ้ที่ว่า4เสริม3ลดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกๆเช้าเนี่ยนะครับวันพระโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ย1กิจกรรมที่คนไทยหลายท่านเนี่ยมักชอบทำนะฮะหรือว่าจะเป็นวันปกติธรรมดาเนี่ยบางท่านก็ไปใส่ที่วัดเลยบางท่านก็รอใส่บาตรทุกเช้านะก็จะตามสถานที่แล้วแต่ว่าสะดวกที่ไหนยังไงนะครับหรือว่าจะเข้าไปภายในวัดเลยก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับมาทำบุญตักบาตรกันนะครับวิถีชีวิตนะชาวพุทธเชื่อว่าการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือว่าเป็นการเสริมบุญให้กับตัวท่านเองครอบครัวคนที่ท่านรักเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าทางวันนี้เนี่ยสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายก็อยากจะเชิญชวนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใน YouTube ด้วยมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระกันมากขึ้นง่ายๆเลยครับแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อและการจัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นไงว่า4เสริม3ลดหลักการนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันเลยฮะเริ่มที่4เสริมก่อน4เสริมคือเสริมเพื่อความแข็งแรง เสริมที่1คือเสริมผักครับเพิ่มวิตามินแร่ธาตุใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายของท่านครับเสริมที่2คือเสริมปลาเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีเลยนะเสริมที่3คือเสริมนมครับแนะนำเป็นนมจืดนะไขมันต่ำหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมฮะเสริมที่4คือเสริมข้าวข้าวไม่ขัดสีนะอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งมีกากใยสูงและดีต่อหลอดเลือดหัวใจครับเมื่อเสริมสิ่งดีๆแล้วก็ต้องมี3ลดใช่ไหมเมื่อสักครู่พูดถึง4เสริมไปละตอนนี้มา3ลดบ้าง3ลดลดอะไรเพื่อลดโรคครับ3ลดเพื่อลดโรคด้วยกันนะฮะลดที่1คือลดหมั่นพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันนะครับลดที่2คือลดเค็มฮะลดการปรุงรสจัดเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตและควบคุมความดันครับและลดที่3คือลดหวานเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทั้งของคาวและของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีนะครับตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มจากสสส.ขอบคุณข้อมูลจากสสส.ด้วยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับเมื่อครู่นี้นะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจากคุณสมพรฮะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนพุทธสาครเป็นฝั่งขาออกครับจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ200เมตรชนกันทั้งหมดเนี่ย 4-5 คันเลยนะฮะเขาบอกว่าชนกัน 4-5 คันเลยเราก็เลยประสานงานไปที่สภ.กระทุ่มแบนเพราะว่าตอนที่คุณสมพรเขา SOS มาเขาบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเราก็เลยประสานงานไปพื้นที่สภ.กระทุ่มแบนตอนนี้รับทราบแล้วการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวกันบริเวณจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้คุณน้อยมิเตอร์บอกว่ามีหลุมอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกสะพานกับรถอันแรกจากแยกบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปหลัก4ด้านบนสะพานกับรถทางโค้งพอดีเลยมีหลุมกว้างประมาณ60ซมสองหลุมด้วยนะลึกถึงขนาดว่าเห็นเหล็กเส้นเลยอะที่อยู่ข้างในอ่ะเกรงว่าเดี๋ยวรถจักรยานยนต์วิ่งแล้วจะตกลงไปแล้วเสียหลักล้มนะพี่น้อยก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยเราก็เลยประสานงานไปที่แขวงทางหลวงกรุงเทพรับทราบละการจราจรก็บอกว่ามีชะลอตัวตรงจุดนี้แหละถ้าผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมบูรณ์ถนนเทพรัตน์ครับหรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะแถวเนชั่นที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมคุณสมบูรณ์บอกว่าช่องทางคู่ขนานนี้เคลื่อนตัวได้ช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณธนทัศน์ทางหลวง340บางบัวทองสุพรรณบุรีครับตั้งแต่การจราพิเศษเลยไปจนถึงบางประม้าสุพรรณบุรีการจราจรยังไม่มีปัญหาครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับนะครับคุณวินัยครับบอกว่ามีรถจอดเสียกลางสะพานพระราม3เป็นรถใหญ่ด้วยฝั่งขาออกนะไปรัชดาท่าพระกลางสะพานพระราม3มุ่งหน้าขาออกมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่เลนกลางเลยครับทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเป็นรถใหญ่ด้วยบรรทุกพ่วง18ล้อฝั่งกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ครับคุณตู่ระยองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
2: ครับ
4: ใช้มอเตอร์เวย์สาย7นะครับ
2: เป็นไงบ้างครับ
4: ครับเรียนเชิญคุณเสมาสอบถามครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับมีการทำงานเหรอครับพี่ตู่ช่วงไหนเลย
4: ก็หน้าด่านราชบังก็จะปกติก็จะมีท้ายแถวอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: ทีนี้พอจ่ายตังค์แล้วก็เจอท้ายแถวแบบแน่นๆเลย
2: โอ้
4: เจ้าหน้าที่ทำงานใช้รถเครนขนาดใหญ่ประมาณสัก 2-3 ตัวแล้วก็จะมีเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนำรถมาเปิดไฟอยู่สองสามคันนะครับ
2: อ๋ออันนี้กีดขวางกีดขวางเลนไหน
4: ไม่ทราบว่าเขายกอะไรไปดูนะตรงข้างล่างสะพานเนี่ยตรงนั้นเป็นรถเครนขนาดใหญ
2: ่แล้วเบี่ยงเลนไหนบ้างล่ะครับพี่ตู
4: ่ขอยังครับ
2: เบี่ยงเลนไหนบ้างครับเขาปิดช่องทางไหนบ้างอ๋อ
4: เขาปิดเลนซ้ายเลนซ้ายให้ไปใช้ทางขวาครับรถตรงนั้นก็จะเบียดเลนกันหน้าดูเลยเราต้องไปใช้ทางขวาจะคล่องตัวครับ
2: ครับครับ
4: แต่มันก็แน่นทุกช่องอะครับเพราะว่าตอนที่ปิดเยอะมากเลย
2: ท้ายประมาณเท่าไหร่เป็นกี่ร้อยเมตร
1: ถึงไหมถึง100 เมตร
4: ใช่แถวหน้าก่อนเข้าด่านก็ประมาณสัก200 เมตร
1: 200 เมตร
4: จะจ่ายตังค์แล้วก็ยังติดอยู่
1: อ๋อหรอ
4: ก็เพราะตรงที่เขายกอะคือตรงสะพานหลังด่าน
1: หลังด่าน
4: ราชบังมา
1: แสดงว่ามันต้องเลยจุดนี้ไปก่อนใช่ไหมครับถึงดีขึ้น
4: ใช่พอคนจุดนี้ก็โล่งเลย
1: อ
4: ันนี้ผมมาใช้เส้นมาทางหมายเลขเก้าแล้ว
1: อ๋อสายเก้าเป็นไงติดไหมวันนี้สายเก้า
4: ตอนนี้เพิ่งเริ่มใช้เพิ่งกำลังจะเข้าด่านข้างหน้านะครับเอ็นโฟเนี่ย
1: ครับ
4: ก็เดี๋ยวมีข้อมูลจะแจ้งมาทางไลน์นะครับ
1: มีคนสอบถามอุณหภูมิมาด้วยพี่ตู่
4: อุณหภูมิเขาผมไม่เจอวัดนะครับแต่ก็ร้อนอยู่นะ
1: ร้อนอยู่ใช่ไหมเขาสอบถามมาใน YouTube อ่ะคุณกู๊ดมิกเนี่ยเขาสอบถามมาเขาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะครับ
4: ครับเดี๋ยวมีข้อมูลจะแจ้งทราบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเดินทางใช้เส้นพหลแล้วก็มิตรภาพสู่จังหวัดสู่อำเภอปากช่องครับ
1: อ๋อเดินทางปลอดภัยครับ
4: ครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับขอร้อยด้วยนะครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองนะฮะคุณกู๊ดมิกนะบอกว่าขอบคุณพี่ตู่ครับแถวนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่ครับขอให้พี่ตู่เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะฮะเสมือนหนึ่งเหมือนเป็นญาติกันเหมือนรู้จักกันนะฮะแต่จริงๆเป็นห่วงใยกันใช่ไหมเป็นคุณผู้ฟังจอสลอยที่รักกันเปรียบดังญาติมิตรเขาห่วงใยซึ่งกันและกันนะฮะเอ็นดูมากคุณวิรัตสวัสดีนะฮะคุณวิรัตด้วยนะคุณวินัยสวัสดีครับคุณวินัย
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อเลยเหรอพี่วินัย
5: รถเทรลเลอร์ครับ
1: เทรลเลอร์ไปอยู่บนสะพานพระราม3เนี่ยนะ
5: อยู่บนพระราม3ก่อนเกือบถึงกลางสะพานแล้วครับอยู่เลนกลาง
1: เลนกลางด้วย
5: ใช่ครับ
1: โอ้รถติดไหมครับเนี่ย
5: มันเริ่มติดถึงกับถึงไอ้ทางขึ้นแล้วอ่ะเจอทางขึ้นแล้วอ่ะ
1: หรอมันเป็นฝั่งไหนอ่ะพี่วินัย
5: ฝั่งขาเข้าครับพี
1: ่เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหม
5: เป็นหน้าพระรามสาม
1: เป็นฝั่งขาเข้านะ
5: ครับ
1: โอเคครับผมแล้วก็อยู่เลนกลางเลย
5: ใช่ครับตอนนี้มีเจ้าที่ตำรวจยังยืนเขียนใบสั่งหรืออะไรไม่รู้ย
1: ืนโอเคโอเคได้แล้วฝั่งขาออกไม่ติด
5: ไม่ติดครับไม่ติดแต่ขาที่ผมมามันเพิ่งจะเริ่มเสียเริ่มติดอ่ะมันเพิ่งจะมาแค่ทางขึ้นเองครับทางเดินทางขึ้นไปหน่อยนึงเริ่มติด
1: อันนี้มันอยู่กลางสะพานเลยใช่ไหมฮะขาเข้า
5: เกือบถึงกลางครับพี่
1: เกือบถึงกลางเนาะ
5: ครับ
1: ได้ครับมีตำรวจ
5: แล้วถ้าเกิดเป็นขาออกนะตอนเย็นบันเทิงเลย
1: นั่นน่ะดิจะติดยาวเลยนะนี่เป็นขาเข้าท้ายก็ชะลอตัวนิดหน่อยเนาะ
5: คร
1: ับ
5: ผมคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับคุณวินัย
5: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวินัยนะฮะสรุปเป็นขาเข้านะยังไม่แก้อีกด้านนอกยังไม่แก้อีกขาเข้านะเป็นกลางสะพานพระราม3ขาเข้าเป็นรถบรรทุกพ่วงนะเป็นเทลเลอร์นะครับจอดเสียอยู่เลนกลางเลยนะครับก็ประสานงานไปที่สน.ปากคลองสานรับทราบแล้วการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะชะลอตัวกันบริเวณก่อนถึงกลางสะพานเล็กน้อยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะอยู่ที่เกิดเหตุแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับมีสายเหรอมาส่งมาเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะมีสายเข้ามาอีกนะครับเมื่อสักครู่กรณีของคุณตู่ระยองนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้ามีรถเครนกำลังทำงานอยู่ด้านหลังด่านลาดกระบังนะเลยด่านมาประมาณ400ถึง500เมตรอยู่เลนซ้ายนะรถติดมายาวเหมือนกันก็บอกว่าท้ายแถวก็เริ่มสะสมประมาณ 200-300 เมตรได้ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับผ่านพ้นไปคล่องตัวเลยนะผ่านพ้นไปคล่องตัวเลยไม่ติดละส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็กรณีคุณปราโมทก่อนหน้านี้รับแจ้งบอกว่า SOS มาที่ลำลูกกาขาออกนะครับเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อชนกับรถตู้สภาพเสียหายค่อนข้างมากเลยอยู่เลนซ้ายนะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาที่เกิดเหตุแล้วการจราจรนี่ชะลอตัวกันผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอกสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
6: วันนี้รอดแน่นอน
1: วันนี้ไม่เปียกนะพี่เอกนะ
6: ไม่เป
1: ีย
6: กแดดเป
1: ี้
6: ยงเลย
1: โอ้โหมันก็เปี้ยงตอนนี้พี่เดี๋ยวมันจะมาตอน6 โมงอะไรอยู่ไหนเนี่ย
6: รายงานสภาพการจราจรเส้นราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาออกนะคร
7: ับ
6: ผมออกมาจากศูนย์หักหนึ่งนะครับก็ลงบัสกองมานะฮะมาถึงตอนนี้รัตนาธิเบศก็จะออกไปทาง345การจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งครับ
7: ครับ
6: ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียนะ
7: ครับ
6: ตอนนี้เกินจะมาถึงเวลาแยกที่จะขึ้นไปตรง345ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
7: ครับผม
6: ถนนแห้งสนิท
7: ขอให้แห้งจนถึง6โมงทุ่มหนึ่งเลยนะอย่าเพิ่งตกนะ
6: โอเคครับจบเพื่อนนี่กันนะคร
7: ับ ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะฮะราชพฤกษ์ยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็วันนี้คาดว่าน่าจะไม่มีฝนเดี๋ยวฝนต้องมารอดูเย็นนี้นะถ้าตอนนี้หลายพื้นที่ก็รับแจ้งว่าแดดร้อนแดดร้อนแดดแรงแดดเปรี้ยงกันมาหลายพื้นที่เลยวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
8: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: มีตามหาประชาสัมพันธ์ญาติผู้ป่วยนะครับนายแพทย์องอาจเติมตะนันสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณหมอรายละเอียดเป็นยังไงอะครับกรณีผู้ป่วยท่านเนี้ยครับ
1: คุณการตะนันนี่เขาเป็นสูงวัยนะครับอายุ72
0: ครับ
1: เป็นสาวสูงวัยซึ่งทำงานให้ผมมาหลายปีนะครับดูแลห้องเช่าอะไรประมาณนี้นะทีนี้ทางญาติเขาเนี่ยก็ขาดการติดต่อกันมานานแต่ก็มีญาติเยอะนะครับแต่ว่าญาติแต่ละท่านก็สูงวัยทั้งนั้นแล้วก็บางท่านก็แบบนอนติดเตียงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาบ้างต้องทำมาหากินอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องมาดูแลเขานะครับโดยที่หาที่พักผ่อนให้ที่อยู่หลับนอนนะครับแล้วก็เลี้ยงดูไปด้วยทีนี้ปัญหาคือว่าเขาเนี่ยมีอาการหวาดระแวงแล้ววิตกจริตแล้วก็มีแบบเป็นประสาทหลอนด้วย
0: mm-hmm.
1: คือคนสูงวัยเนี่ยบางทีก็สมองเสื่อมนะส่วนหนึ่งแล้วคุณกาญจนาเนี่ยเคยถึงขนาดว่าหมดสติไปเลยเมื่อประมาณสัก6เดือนก่อน mm-hmm. นะครับพบว่าล้มหมดสติในห้องกลางห้องนะครับแล้วก็เลือดอาบหน้าเลยประมาณนี้ก็ไม่ทราบว่าตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า mm-hmm. แต่ว่าพบว่าร่างกายขาดน้ำมากแล้วก็สมองมีลักษณะเป็นเลือดดำอุดตันตอนนั้นก็ไปรักษาจนฟื้นจนอะไรขึ้นมาจากโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับ
0: ครับ
1: นะก็ผ่านกระบวนการต่างๆมาจนเขาสามารถจะฟื้นคืนมาได้แขนขามีแรงขึ้นตามเดิม
0: คร
1: ับ นะครับแต่ว่าช่วงนี้ระยะนี้เขามีความเครียดบ้างก็อาจจะถึงขนาดว่าไม่พูดไม่จาแล้วก็มีเสียงแว่วมีคล้ายๆว่าคนมากระซิบบอกให้ฆ่าตัวตายประมาณนี
0: ้
1: คือคล้ายๆเขารู้สึกว่าเหมือนกับไม่เป็นที่ต้องการของสังคมอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: เอาเกิดความรู้สึกว่า
0: อันนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชไหมครับคุณหมอถ้าลักษณะอย่างนี
1: ้เขาใช่ครับก็คงส่วนหนึ่งเขาคงจะมีอาการทางกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาการทางความเสื่อมนะครับเป็นดิเมนเชียเป็นลักษณะสมองเสื่อมด้วยส่วนหนึ่ง
0: แล้วเขาจะทำลายคนอื่นไหมครับ
1: คงจะไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ชัดเจนนะครับเป็นโรคจิตเวท 100% หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือคนเราก็อาจจะมีทั้งโรคทางกายกับโรคทางใจไปพร้อมๆกันนะครับ แต่สำหรับคุณกาญจนาผมคิดว่าเขาไม่ทำลายคนอื่นนะ
0: เขามีชื่อเล่นไหมครับ
1: เขาเนี่ยใช่นะ
0: เขามีชื่อเล่น
1: เขาชื่อการ
0: การ
1: ชื่อเล่นก็คือเขาเรียกแค่การนะครับแต่ชื่อจริงก็นามสกุลก็กาญจนาอุดมสัจจานันท์นะครับ
0: อายุ
1: ปัญหาคือว่าอายุ72ครับ
0: ครับ
1: คือเขาเนี่ยนิสัยอุปนิสัยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขามีแต่เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนะครับแล้วก็ดูแลคนอื่นเคยทำงานที่สาธารณสุข27นะครับตรงแถวตลาดครูนะครับดูแลผู้ป่วยสูงวัยท่านอื่นนะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นอาสาด้วยแหละไม่ใช่คงไม่ได้เป็นแค่การประจำหรืออะไรอย่างนี้ครับไม่ได้บรรจุนะครับ ลักษณะไปช่วยงานแล้วก็ไปดูไปนวดให้คนสูงวัย
0: แล้ววันนี้เขาหายจากที่ไหนครับคุณหมอ
1: หายจากตึกคอนโดนะครับคือห้องผมเนี่ยมันมีห้องนอนคนละห้องเขาก็อยู่ห้องแยกทีนี้เมื่อคืนเนี่ยเขาก็มีวีรกรรมครั้งหนึ่งละคือออกจากห้องไปโดยที่เราไม่ทราบว่าไปไหนแล้วก็มองกล้องวงจรปิดก็ไปนอนอยู่หน้าห้องชั้น17นะครับโดยดูจากรปภ.ดูจากไอ้ช่องวงจรปิดของคอนโดพบว่าเขาไปนอนอยู่หน้าห้อง17แล้วก็ไปตามเขากลับมา
0: ครับ
1: นะครับตอนแรกก็ไม่ยอมจะลุกไม่ยอมจะไปไหนอะไรเงี้ยจะนอนอยู่ตรงนั้น
0: อ
1: ่ะจนเราต้องให้รปภ.ซึ่งเขามียูนิฟอร์มใช่ไหมแต่งชุดเหมือนกับเป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยเขาจะเชื่อฟัง
0: คอนโดนี้อยู่ที่ไหนครับคุณหมออ
1: ยู่ตลาดน้อยครับ
0: ตลาดน้อย
1: อันนี้ก็ครับ
0: เขาแต่งกาย
1: เขาก็ออกจากตอนนี้คือออกจากตึกนี่ไปตอนเช้ามืดตั้งแต่น่าจะก่อน6โมงนะครับเพราะว่าภรรยาผมกับแม่ยายเขาจะตื่นประมาณ6โมงอ
0: ัน
1: นี้ก็น่าจะก่อน6โมงนิดนึง
0: เขาแต่งกายยังไงครับคุณหมอ
1: ใส่ชุดนอนนะครับชุดนอนนี่เป็นพื้นสีขาวแล้วก็มีลายตุ๊กตาเล็กๆอาจจะเป็นหมีมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นตุ๊กตาเล็กๆ2ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับจะเป็นกางเกงหนึ่งกางเกงสามส่วนกางเกงชุดนอนผ้าบางหน่อยนะครับแต่ว่าเขาจะใส่เสื้อเป็นเสื้อคลุมสีเทานะครับเป็นเสื้อกีฬาอาดิดาสตัวใหญ่โค้งๆจะเป็นของผมที่ยกให้เขาใช้นะครับเขาก็จะเดินไปไหนมาไหน ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเดินเรื่อยไม่รวมไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
0: เขาสูงประมาณเท่าไหร่รูปประพันธ์สันฐานยังไงครับ
1: สูงน่าจะราวๆ155ได้มั้งประมาณน
0: ี้
1: นะครับหรืออาจจะเตี้ยลงนิดนึง154 153
0: รูปร่างเขาเป็นยังไงครับอ้วนท้วมผอม
1: ไม่อ้วนนะน้ำหนักประมาณ45 44เอง
0: ก็ผอมนะฮะ
1: ก็ผอมๆกันครับแล้วก็ก็เดินอาจจะเดินเตะไปเตะมาเหมือนกับไม่ค่อยมีแรงเดินแบบไม่ตรงเป๊ะ
0: แล้วผมล่ะครับคุณหมอผมยาวผมสั้นผมสี
1: ฟูแบบไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ทำอะไรเลยเขาสระผมเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ฟูๆอย่างเงี้ย
0: ผมยาวไหมครับหรือว่าประมาณต้นคอ
1: ไม่ยาวครับไม่ยาวครับประมาณนั้นราวๆนั้น
0: ผมประมาณต้นคอเนาะ
1: ตอนนี้มันก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างมันที่ขึ้นข้างบนซะมากกว่
0: า
1: ฟูๆขึ้นข้างบน
0: ผิวสีอะไรครับ
1: ก็เป็นผิวชาวคนจีนนะครับ
0: ผิวขาวเหลือง
1: อะไรอย่างนี้แหละครับก็ไม่มีตำหนิอะไรชัดเจนนะครับแต่สีหน้าเขาจะแสดงอาการเครียดหรือว่าไม่พอใจอะไรเงี้ย
0: ผมเขานี่ออกเป็นสีดอกเหลาไหมครับคุณหมอ
1: ครับใช่
0: สีผมสีดอกเหลาเนาะ
1: ครับ
0: มีอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดสังเกตของเขาอีกไหมครับที่เวลาใครเห็นน่าจะทราบว่านี่ใช่คุณการลักษณะเด่นมีตรงไหนไหม
1: ก็ไม่มีอะไรนะเขาเงียบเฉยๆถ้าไม่ค่อยพูดในการนี่แหละเขาจะเงียบไม่ค่อยพูดนะครับแต่บางครั้งอยู่เขาก็พูดได้นะเขาก็พูดได้ที่เป็นห่วงคือว่าถ้าเขาเดินแบบคล้ายๆซอยแคบหรืออะไรเงี้ยอาจจะโดนรถเฉียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ระมัดระวังมาก
0: เขามีอะไรติดตัวไปไหมครับ
1: มีแค่กระเป๋าเล็กๆซึ่งเป็นกระเป๋าที่เป็นลักษณะยาวๆใส่มือถือได้แต่เขาไม่ได้เอามือถือไปนะครับก็มีเงินสดติดตัวส่วนหนึ่งแล้วก็ในกระเป๋านั้นน่าจะมีบัตรประชาชนกับบัตร ATM
0: น่าจะมีบัตรประชาชน
1: สองสามอย่างบัตรประชาชนบัตร ATM อาจจะมีบัตรรถไฟใต้ดินอะไรประมาณนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนเหมือนกัน
0: อันนี้คุณหมอ
1: เขาเมื่อวานทำท่าจะเดินไปทางด้านหัวลำโพงไม่แน่ใจไปขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรไหม
0: คุณหมอไปแจ้งความหรือยังครับได้ไปแจ้งความหรือยังครับ
1: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ที่ไหนที่ไหนครับ
1: สน.พระประชัย
0: พระประชัย
1: นะครับประชัย1ครับ
0: ครับอ่ะตอนนี
1: ้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
0: แล้วถ้าถามเขาว่าใช่คุณการไหมเขาตอบได้ไหมครับ
1: ก็น่าจะตอบได้นะครับตอบได้แต่ว่าอยู่ที่เขาจะตอบไม่ตอบสมมติเราเป็นตำรวจหรือในชุดเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะตอบแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นผู้ร้ายหรือเป็นอะไรเขาอาจจะมีความระหวั่นระแวงคือเขาจะมีลักษณะเป็นระแวงแล้วก็กลัวคนหลอกก่อนหน้านี้ที่เขาใช้มือถือนะครับเขาถึงขนาดว่าเคยก่อนหน้านี้เคยใช้ TikTok คือหลายเดือนก่อนนะใช้ TikTok ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยดูไปหมดเลยข่าวนู่นข่าวนี่สารพัดสุดท้ายแล้วเขามากลัวว่าจะมีการโดนหลอกเงินโดนแกมเมอร์โดนอะไรแบบนี้ไงเขาก็เลยเลิกใช้มือถือกลัวมากแล้วก็เครื่องมือถือทิ้งล่าสุดนี่เขาก็ไม่กล้าเอามือถือไปไหนมาไหนเพราะว่าจะมีการโดนหลอกอีก
0: กระเป๋าคาดอกนี่เขาเป็นสีอะไรครับคุณหมอ
1: เป็นเล็กๆครับเล็กๆเป็นผ้าเฉยๆอ่ะสีดำ
0: สีดำ
1: สีดำอาจจะมีลายเหมือนกับลายทางอีสานน่ะลายอะไรสักหน่อยนึงประมาณนั้นเป็นลายเหมือนลายพื้นๆน่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวยังไงเราช่วยไปสัมพันธ์ให้เขาเคยหายไปอย่างนี้ไหมฮะ
1: มี2อาทิตย์ก่อนนะครับเขาหนีออกจากที่พักเขาที่อยู่เทียนดัดนะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้ามากรุงเทพเลยมาที่ตลาดพลูนะครับตำรวจที่ตลาดพลูก็เห็นเขาเดินสเปะสปะแถวๆเป็นคิออสตรงพักของตลาดพลูซอย 14น
0: ะ
1: นะครับตำรวจเขาก็คล้ายๆควบคุมตัวไว้แล้วก็ถามตอนนั้นคุยไม่รู้เรื่องนะครับเขาขาดน้ำแล้วก็อาจจะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยอะไรเงี้ยอาจจะขาดอาหารด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็บังเอิญตำรวจค้นเจอเบอร์โทรศัพท์ของเขาเองที่มีเขียนอยู่ในกระเป๋านะเบอร์โทรศัพท์เขาก็เลยโทรมาตามเบอร์นั้นโทรศัพท์มันก็ไปขึ้นที่เทียนดันเพราะว่าคาดไปอยู่เทียนดันนะครับแล้วลูกน้องผมก็รับโทรศัพท์แล้วก็รู้เพิ่งรู้ว่าอ้าวเขาหนีออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่มาก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่พามาส่งหรือว่าหาบ้านไม่เจอเพราะบ้านเขาอยู่ตลาดพลู
0: แล้วที่บ้านเขามีคนอยู่ไหมครับคุณหมอที่ตลาดพลูมีคนอยู่
1: บ้านเขาที่ตลาดพลูมีแต่ว่าน้องชายเหมือนกับว่าเอาห้องที่เขาเคยอยู่เนี่ยไปให้คนงานอยู่ไงก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ห้องนั้นได้แล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เขารู้สึก เหมือนกับแค่การเหมือนถูกทำร้ายอะนะเหมือนกับโดนแย่งห้องไปประมาณนี
0: ้แล้วเขามาอยู่คอนโดตรงสี่พญานี่นานหรือยังอะครับคุณหมอครับ
1: อยู่คอนโดที่สี่พญานี่ก็คืออยู่เพิ่งจะอยู่ชั่วคราวนะครับประมาณสักสองสามอาทิตย์แต่นะผมพยายามให้เขามาอยู่ใกล้ๆเราจะได้ควบคุมเขาได้ว่าโอเคอาหารการกินเป็นยังไงกินยาไหมอะไรประมาณนี
0: ้แล้วที่ตลาดภูเขาอยู่กับใคร
1: กลัวที่สุดไม่ค่อยยอมกินใครนะ
0: ที่ตลาดภูก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่มีญาติไม่มีใครเหล
1: ือตลาดภูเขามีญาติมีน้องชายอยู่แต่ว่าน้องชายทำงานแล้วก็มีบริษัทอะไรของเขา
0: ที่บอกให้คนงาน
1: ไปอยู่นะแย่งห้องเขาไปให้คนงาน
0: ก็เท่ากับว่าเขาไม่มีใครอยู่ได้แล้ว
1: ใช่เขาต้องมาอยู่ของเขาทิ้งหมดเลยเหมือนกับว่าเขาไม่มีที่พึ่งเลยมาอยู่กับผมผมมีห้องให้เขาให้แค่เขาอยู่แต่ว่าเขาก็ยังแค่ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี
0: ้
1: อยู่แล้วรู้สึกอึดอัดอะไรประมาณนี้มั้ง
0: เดี๋ยวยังไงช่วยกันประชาสัมพันธ์ตามหาครับคุณหมอถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกลับยินดีเลยครับคุณหมอเอาใจช่วยครับ
1: ติดต่อมาได้ตลอดนะคร
0: ับ ได้ครับได้ครับยินดีครับขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นคนที่อยู่ในการดูแลของคุณหมอนะฮะนายแพทย์องอาจเนี่ยแจ้งว่าพอดีเขาเคยเป็นอาสาเหมือนว่าเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันอ่ะเคยเป็นอาสามาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานมาคอยช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับเหมือนพวกจิตอาสาแล้วก็พอวันนึงเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะก็เลยพามาดูแลเพื่อจะได้มาอยู่ใกล้ๆนะจะได้ดูแลกันได้ใกล้ๆแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเครียดนะป่วยเป็นแบบจิตเวชนะครับแล้วก็มีอาการหลอนหวาดระแวงนะครับแล้วก็ออกจากที่พักไปที่พักก็คือคอนโดแถวสี่พญานะครับเขตสัมพันธวงศ์เมื่อสักครู่ที่คุณหมอเล่าให้ฟังออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลยน่าจะเป็นก่อน 6:00 นด้วยนะครับผิวขาวเหลืองลักษณะออกจีนๆนะฮะสูงประมาณ155ซมรูปร่างผอมผมสั้นฟูสีดอกเหลาลักษณะการแต่งกายเนี่ยจะเป็นชุดนอนครับชุดนอนสีขาวลายตุ๊กตาตัวเล็กๆแล้วก็กางเกง3ส่วนเป็นชุดผ้าบางๆนะครับแล้วก็มีเสื้อกีฬา Adidas สีเทาเนี่ยทับอยู่ด้านนอกอีกทีนึงแล้วก็สะพายกระเป๋าคาดอกสีดำนะฮะอาจจะมีลายๆหน่อยนะครับแจ้งความไว้แล้วที่สน.พระพาชัย1มีบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยระบุชื่อคุณกาญจนาอุดมสัจจานันอายุ72ปีหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณการถ้าพบเห็นที่ไหนติดต่อกลับได้ที่จส.ร้อยครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโต้สสภูเก็ตพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่ายังมีการเก็บสวยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยขอให้เปิดหลักฐานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ป
1: ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโต้สสภูเก็ตพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่ายังมีการเก็บสวยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยขอให้เปิดหลักฐานให้ชัดจะได้นำไปสู่การตรวจสอบคุณยศวัฒน์ภูมิประภาสรายงานค่ะ
2: จากกรณีนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนออกมาระบุว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงภูเก็ตแค่ไปสร้างภาพผู้ประกอบการระบุว่ายังมีการเก็บสวยเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้นายเฉลิมพงษ์เปิดหลักฐานออกมาว่าใครเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่จะได้ดำเนินการต่อไปอย่ามากล่าวอ้างลอยๆยืนยันว่าการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการถึงสวยที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การสร้างภาพหรือหิวแสงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงจรสวยให้ไว้วางใจกระทรวงมหาดไทยขอให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายสวยให้กับคนที่จะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาหากินซึ่งกรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกขอทับคำขอแก้ทุกปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานบริการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงซักซ้อมแผนเฝ้าระวังภายในโรงเรียนพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเฝ้าระวังสถานการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาหวั่นกระทบฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
3: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหน่วยเฉพาะกิจราชบูรณ์กองกำลังในส่วนโดยกองร้อยฐานราบที่1411ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่คนเกณฑ์พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยในบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกำลังลาดตระเวนรักษาที่ปฏิบัติและดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมีระบาดและบ้านผาดูในอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีที่ลาดตระเวนรักษาที่ปฏิบัติและดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมีระบาดและบ้านผาดู

0: ลับอภิปรายคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อและลงมติโดยลับผลการลงมติสว.เสียงข้างมากเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจตรีจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ในสายศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ140 เสียงไม่เห็นชอบ17 เสียงงดออกเสียง22 เสียงโดยศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจตรีจักรพงษ์จะมาดำรงตำแหน่งแทนนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันที่หมดวาระไปตั้งแต่ปลายปี2567ที่ผ่านมา
1: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บาทสีเขียวเลือกสก9บาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได้
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจนล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตร

0: ประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
1: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
2: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู่
0: ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: สหวานมันเค็มจากสสส.ธนาคารออมสินครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษกับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th ครับและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับโครงการวิวแชร์กับทางจสร้อยของเรายังคงมีอยู่และยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมกันสนับสนุนกันเข้ามาขอบคุณคุณพจนีนะครับคงคาไหลบริจาคเงินเข้าโครงการวิวแชร์กับจสร้อยเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทนะครับก่อนหน้านี้ทางธนาคารกรุงเทพและสถานีวิทยุจสร้อยได้มีการจัดซื้อและมีการส่งมอบรถเข็นวีลแชร์กันมาโดยตลอดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุช่วยลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตและเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราได้ดำเนินโครงการบริจาควีลแชร์เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการที่ขาดทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558นะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการเนี่ยสามารถส่งมอบวีลแชร์ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเรียกได้ว่าทั่วประเทศครับเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมอยากจะช่วยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการสามารถร่วมบริจาคได้นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ1137และดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมงโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์กับทางจสร้อยได้เลยนะครับ1137และดอกจัน1808โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับทิ้งท้ายเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับกรณีของคุณหมอที่ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคนในการดูแลของท่านเป็นผู้หญิงนะครับท่านอายุ72ปีมีอาการจิตเวทเครียดนะมีอาการหวาดระแวงนะครับชื่อจริงชื่อคุณกาญจนาอุดมสัจจานันท์หรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณการสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดอกเหลาผมนี่จะฟูๆหน่อยนะฮะหายจากคอนโดที่ศรีพยาที่สัมพันธวงศ์เช้าเลยน่าจะก่อน6โมงเช้าของวันนี้ที่หายไปลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่ชุดนอนสีขาวลายตุ๊กตาตัวเล็กๆแล้วก็ใส่กางเกง3ส่วนนะเป็นชุดนอนนะฮะเนื้อผ้าบางๆแล้วก็มีเสื้อกีฬาอาดิดาสเนี่ยสีเทาเนี่ยสวมทับไปอีกทีหนึ่งจุดสังเกตคือมีกระเป๋าคาดอกใบไม่ใหญ่มากสีดำข้างในนั้นคิดว่าน่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเงินติดตัวอยู่ประมาณหนึ่งโทรศัพท์มือถือไม่มีนะฮะลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พระพาชัย1แล้วท่านใดที่เจอหญิงลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมง1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับสวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณระพี คุณวิชัยคุณตู่ระยองนะครับอยู่มอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าไปปากช่องนะฮะบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณวิรัตคุณกู๊ดมิกนะพี่พัชนีพี่ธันวรินทร์คุณจิรทีพคุณ AA คุณสุวรรณทองคุณพิชชี่คุณปลั๊กด้วยคุณอดิศักดิ์นะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยนะที่เพิ่มเติมกันนะครับมีกรณีที่กรุงเทพมหานครได้มีการตรวจพบก่อนเกิดเหตุเรื่องของกันศาสตร์ที่เสี่ยงจะสุดนะฮะท่านปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าเจ้าของอาคารเนี่ยให้หมั่นสำรวจรอยร้าวหากพบความเสี่ยงก็รีบแจ้งตรวจสอบได้นะครับนายณรงค์เรืองศรีท่านปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนดินสอเขตพระนครติดตามการดำเนินงานกรณีกันศาสตร์เสี่ยงสุดภายหลังสำนักงานโยธานะครับและสำนักงานเขตพระนครดำเนินการสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนสามารถพบจุดเสี่ยงของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้ก่อนเกิดเหตุอันตรายนะสะท้อนถึงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์กันศาสตร์ถล่มและโครงสร้างอาคารโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาสำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการทำงานเข้าดำเนินการรื้อจัดเก็บและปรับปรุงส่วนกันศาสตร์ที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วนรวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการสำรวจและติดตามสภาพอาการอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะส่วนประกอบภายนอกอาคารเช่นกันศาสตร์คานระเบียงหรือองค์ประกอบที่ยื่นออกจากตัวอาคารซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานขอความร่วมมือเจ้าของอาคารและประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติอาทิรอยร้าวการแตกร่อนการเอียงตัวหรือการทรุดตัวของโครงสร้างหากพบสัญญาณความเสี่ยงรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาสำนักงานเขตและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสำรวจและเฝ้าระวังอาคารที่อาจมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.สุวัฒน์วุฒิธรรมท่านผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเห็นบอกกรณีดังกล่าวนี้มีการตรวจพบก่อนที่มันจะเกิดเหตุใช่ไหมครับบริเวณจุดนี
1: ้ใช่ใช่ครับมันเป็นระเบียงกันศาสตร์นะฮะมันเหมือนกับมันหมดสภาพแล้วมันห้อยลงมาแต่ยังไม่ถึงกับขาดนะฮะ
0: โอ้โห
1: เรื่องเหล็กเรื่องโครงสร้างอยู
0: ่
1: ซึ่งมันก็ประมาณ400กว่าโล
0: ซึ่งจุดนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจพบก่อนนี่คาดว่ามันอีกระยะเวลามันอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถึงมันถึงจะหล่นลงมาฮะเนี่ย
1: ก็อยู่ที่สภาพฝนน้ำฝนเนี่ยส่วนมากปูนมันหมดสภาพแล้วมันกลายเป็นอุ้มน้ำเหมือนกับเนื้อปูนมันจะไม่อยู่มันเหลือแต่เนื้อทรายถ้าปูนของเราปกติเราจะขัดมันก็น้ำมันก็จะไหล
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับตอนนี้ปูนมันเหมือนกับเนื้อปูนไม่มีมันมีแต่ทรายแล้วมันกลายเป็นอุ้มน้ำแทน
0: โ
1: อ้ก็มีน้ำหนักน้ำเข้าไปหรือว่าการระบายน้ำที่ระเบียงไม่มีตันอุดตันอย่างเงี้ยมันก็แบกน้ำหนักพร้อมที่จะร่วงตลอดเวลา
0: โอ้แล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วย
1: มันเป็นตึกใช่ใช่แล้วตึกที่มีอายุนานมากอ่ะทั้งนั้นเลยนะตึกในพื้นที่ชั้นในเนี่ย
0: โอ้โห
1: ก็ปลัดท่านก็มีนโยบายให้ตรวจสอบอาคารแล้วฮะอาคารให้สำนักงานโยธากับโยธาเขตออกตรวจนะฮะ
0: ฮะแล้วทางกองนี่ได้นำเครื่องจักรมาช่วยยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้ก็เราก็ใช้วิธีการเอาเคน ขึ้นไปตรงก็คือขึ้นไปตรงก็ผูกรัดไว้ก่อนกันที่จะล่วงลงมาก่อนระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยการสกัดเอาปูนที่มันยังไม่ขาดออกจากกันออกเพื่อจะร้อยสายเบลขึ้นไปแล้วก็ถึงพอรอบสายเบลดูว่ามั่นคงแล้วเราถึงจะตัดเหล็กที่ยังคาอยู่กับตัวอาคารออกแล้วก็ยิ้วลงมาเลยครับยิ้วลงผ่านเลยเราไม่ได้ไปย่อยข้างบนเลยยกไปทั้งแผ่นเลยน้ำหนักมันก็400กว่าโลเกือบ500โลครับ
0: อ๋อฮะนอกจากตัวกันสาดแล้วตัวอาคารล่ะครับมันยังมั่นคงแข็งแรงดีไหมฮะ
1: ตัวอาคารยังไม่มีอะไรตัวมันจะเป็นกันสาด
0: อ๋อ
1: กันสาดนะกันสาดที่เขาต่อเพิ่มแล้วเราก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: เพราะมันเก่ามากอะ
0: อย่าง
1: นี้ว่าอาคารกับกันสาดมาพร้อมกันหรือว่า
0: หรือว่าต่อเติมเพิ่ม
1: คล้ายๆกันหมดแต่มันคล้ายๆกันหมดมันน่าจะมาพร้อมกับตัวอาคาร
0: อย่างนี้แสดงว่าเราต้องตรวจสอบหมดทั้งแถบนั้นเลยไหมฮะเพราะมันก็มีเยอะอยู่นะฮะท่านผอ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: ก็มีนโยบายท่านปลัดก็ให้ตรวจหมดแล้วฮะให้ออกตรวจหมดเลยเดี๋ยวไม่ต้องไปเกิดกรณีซับซ้อน
0: ใช่
1: ซ้ำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะตอนแรกท่านก็สั่งเป็นนโยบายออกมาเลยฮะให้โยธาตรวจกับไปโยธาแต่ละเขตออกตรวจ
0: นอกจากกันสาดแล้วมีจุดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องสังเกตคอยหมั่นตรวจสอบหรือว่าดูไหมฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่บ้านใครยังไงเก่าๆอย่างนี
1: ้หลักผมว่าน่าจะเป็นการสายก่อนตัวบ้านไม่เท่าไหร่คือว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันต่อยึดติดกันแต่การสายเนี่ยเราไม่รู้ว่าช่างที่ทำนะฮะเขาได้เชื่อมเหล็กต่อกับตัวโครงสร้างหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะบางมันตอนทำไม่มีใครไปดูก็โครงสร้างขึ้นมาพร้อมการผูกลวดออกมาผูกเหล็กออกมาติดต่อเชื่อมกันก็จะไม่มีปัญหากับกระสาที่ทำทีหลังเอาเหล็กไปต่อไปเชื่อมต่อตะปูแล้วก็ผูกเหล็กยืดออกมาอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ไม่มีบางแห่งใดแต่ดีเขาก็มองว่าแค่เป็นที่บังแดดบังฝนเขาไม่ได้คิดว่าอนาคตเนี่ยมันต้องวางคอมเพรสเซอร์แอร์ต้องวางนู่นวางนี้ไปที่กระสาที่มันต้องแบกรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มองคำนึงถึงเรื่องต้องมีคอมเพรสเซอร์แอร์มีแอร์มีคอยล์ร้อนไปตั้งอยู
0: ่มันจะต้อง
1: มีน้ำหนักที่มันอยู่ในคงที่อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประกอบกับอาคารเป็นอาคารเก่าผมว่าท่านประชาชนนะช่วยกันตรวจสอบกันบ้างเพราะไม่มีใครรู้เท่าเจ้าของบ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ว่าทำอะไรกันไว้
0: ใช่โอ้น่าจะมีอายุน่าจะพวกไม่ต่ำกว่า50-60ปีนี่ต้องเฝ้าระวังไม่ต้องสังเกตแล้วนะ
1: ใช่ครับผมว่านะมันก็เริ่มหมดสภาพ
0: มันจะมีอาการหรือว่ามันจะมีอะไรแสดงก่อนไหมฮะ
1: มีรอยร้าว
0: มีรอยร้าว
1: รอยร้าวแน่
0: ข้างบนหรือว่าต้องข้างใต้หรือว่าตรงไหนฮะท่านผอ.ถ้าเราจะสังเกต
1: ข้างใต้ก็มีข้างบนก็มีถ้าเรามีระเบียงออกมาดูแล้วมีหน้าต่างดูก็ก้มดูได้มันจะมีรอยร้าวจริงๆไอ้พวกนี้ถ้ามีรอยร้าวผมว่าไม่ควรที่จะไปรีโนเวทใหม่แล้วไปฉากใหม่ไปโป๊ใหม่มันก็จะไม่เห็นรอยเลย
0: ใช่ควรจะทำยังไงฮะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าทำยังไงดีฮะ
1: ใช่ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือควรจะชวนแก้ไขซะก่อนไม่ใช่ว่าเราเพียงแต่แก้อย่างเดียวมันไม่ควรที่จะเสี่ยงแล้วไงผมว่าการที่จะต้องเอาปูนไปฉาบใหม่มันไปแบกรับน้ำหนักไปอีกอ่ะหรือว่าไปก่อนู่นก่อนนี่เพิ่มเติมอ่ะเพื่อจะบังไม่เห็นรอยอ่ะอันตรายนะผมว่า
0: แล้วอย่างนี้ข้างเคียงต้องรื้อด้วยหมดฮะแบบที่มันแบบประเภทเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วแบบต่อให้มันไม่มีรอย
1: ผมว่าน่าจะต้องรื้อนะว่ามันก็อาคารเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องดูจากเขาก็จะมีทีมของสภาวิศวกรรมกับทีมของเนี่ยสำนักงานโยธาออกตรวจเพราะจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของนะเนาะเราก็ตรวจดูเรื่องความแข็งแรงให้อย่างเดียวเมื่อเกิดเหตุเราก็แก้ไขปัญหาให้ไม่อยากให้มันเกิดกับประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา
0: เพราะว่าถ้ามันเป็นชุดเดียวกันระยะเวลามันก็น่าจะไปพร้อมๆกันบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันเสื่อมสภาพมันก็จะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆ
1: แต่เดี๋ยวคงจะมีทางเขตออกสำรวจแล้วก็คงจะแจ้งเจ้าของตึกนะฮะ
0: เบื้องต้นอันนี้เราลื้อไปแล้วกี่หลังคาครับกี่ตัวอาคารฮะตอนแรกตอนเนี้ยฮะ
1: ก็อาคารนี้อาคารเดียวที่ลื้อออกไปกับวันนั้นที่ถล่มลงมามันก็เป็นคล้ายกันกรณีคล้ายๆกันที่ถล่มลงมาตรง
0: ครับแต่ว่าอันนั้นถล่มไปแล้วแต่ว่าอันนี้เราไปเจอก่อนใช่เจอก่อนที่มัน
1: ใช่ยังไม่ทันล่วงมาเราไปแก้ไขปัญหาให้ก่อนเพราะตรงนั้นมันประชาชนเดินเยอะมากนะ
0: ใช่ครับ
1: วันเสาร์ที่เปิดเดินไปร้านมนวันธรรมดาก็ข้าราชการเดินมาทำงานสารวัตรกรุงเทพ
0: อย่างนี้เราต้องมีการกั้นพื้นที่ยังไงไหมคะท่านผอฮะ
1: ก็ตรงนั้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วฮะไม่มีปัญหาแล้วตรงนั้นก็ได้ปกติเพราะตอนที่เราทำเราก็กั้นพื้นที่ประสานไฟฟ้าประสานทีมงานทีมของสำนักการโยธาเอารถกระเช้ามาช่วยผมก็จะเอารถเคนบรรทุกติดตั้งเคน65ตันไปยื่นลงมาเราก็ลงมาใส่รถแล้วเราไม่มาย่อยลงมาทั้งแผ่นเลยครับ
0: ส่วนที่เหลือก็คือต้องตรวจสอบมันอีกทีนึงอะนะฮะอย่างที่ท่านผอ.เรียน
1: ใช่ครับต้องตรวจสอบคือตอนนี้จะชะล่าใจจะเป็นท้องไม่รู้ร้อนไม่ได้นะผมว่าปัญหามันเริ่มจะเกิดค่อยๆทยอยเกิดขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: ผมว่าคนที่อยู่น่าจะรู้มากกว่าคนที่ไปตรวจนะ
0: แล้วพวกขอบอื่นๆของตามบ้านตามอาคารอย่างเงี้ยเขาต้องดูด้วยไหมท่านผอ.พวกแบบส่วนที่มันยื่นออกมาจุดอื่นๆของตัวอาคารอะ
1: ใช่ผมว่านะ เขาน่าจะดูก็ต้องดูเพราะบางคนเนี่ยก็ต่อยื่นกันออกไปเพื่อจะได้ทำเป็นห้องแบบนี้ทำเป็นระเบียงออกมาก็มี
0: ใช่
1: เพราะบางอาคารเนี่ยต่อเจาะประตูออกมาทำเป็นระเบียงออกมา
0: ใช่
1: ความแข็งแรงมันก็เท่ากันหมดแหละเพราะเป็นอาคารเดียวกันแต่ของตัวเองน่าจะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นเพราะต่อนู่นมาไอ้นี่มา
0: ทางอาคารตรงนี้เขาเป็นที่อยู่หรือว่าเป็นร้านหรือว่าเป็นอะไรอะฮะที่ไปเอา
1: น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นร้าน
0: เป็นร้าน
1: รู้สึกว่าเป็นเขาปิดไว้
0: อ๋อเขาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมฮะว่าเขาสังเกตเห็น
1: ไม่เจอเลย
0: ไม่เจอ
1: ไม่เจอเจ้าของร้านปิดไม่เจอใครเลย
0: แต่อันนี้คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอก่อนใช่ไหมก็เลยดำเนินการไปก่อน
1: น่าจะเจอใช่ฮะน่าจะมีคนแจ้งมาตอนอยู่ใกล้กับตำรวจในตลาดท่านตลาดได้แจ้งให้ทีมงานออกไปดูกันแล้วก็เอาทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดูของเขตประตูเดียร์คาเขตพอผู้ในการเขตสำนักการโยธาพอสำนักการโยธาเราสำนักการโยธาที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหน้างานเพราะเขาจะไปเหมือนหน้างานเนี่ยด้วยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอะไม่ว่าเราก็ต้องเซฟตี้เจ้าหน้าที่เราที่เขาไปทำงานกับประชาชนที่เดินผ่านมาเราก็บอกพื้นที่เลยทำงาน
0: ส่วนใหญ่เวลาเขาต่อเติมอย่างนี้ต้องมีการขออนุญาตมีอะไรไหมครับเนี่ยในพื้นที่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่จะต้องมีครับต้องมีขออนุญาตแต่ตึกเก่าๆผมไม่มั่นใจว่าเขาทำยังไม่ต้องทำไหนหนักเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าตึกบางทีเป็นร้อยปีก็มีนะ
0: โอ้โหโอ
1: ้นี่อย่างตึกวันนั้นก็เป็นร้อยปีนะที่เอ็มที่แถววงเงิน22ฮะที่เหลือมันนั่นแหละอาคารนะเป็นร้อยปีเลยตรงนั้นนะ
0: เพราะว่าอย่างเราดูตัวอาคารมันจะไม่ได้มีแค่แบบจุดยื่นแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะท่านผอ.มันจะมีแบบจุดที่มันต่อเติมออกมาที่มันยื่นออกมาอันนี้ก็คือต้องดูให้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาต
1: คนอยู่น่าจะรู้มากกว่าคนเทนี่นะเพราะบางคนเขาก็ต่อเติมแล้วเนาะเพื่อที่มันแพงอ่ะเราเข้าใจในที่ชั้นไหนมันแพงอยู่ใช่ไหมเขาต้องทำเพื่อที่ปักอาศัยเขา
0: แล้วบางทีวางคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างที่นั่นผอ.บอกอ่ะมันก็รับน้ำหนักตลอดอย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะมันหนักตายตัวเลย
0: แล้วช่วงนี้หน้าฝน
1: มันไม่ได้ถ่ายน้ำหนักอยู่ตลอดแล้วหน้าเรื่องหน้าฝนระเบียง
0: อ้าวสายหลุดเอายังไงดีนะท่านผอ.สายหลุดไปเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวลองติดต่อใหม่ถ้าท่านไม่สะดวกแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันเลยนะฮะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวรอต่อสายใหม่สักครู่เดียวนะครับมีเพิ่มเติมนะครับทางหลังใหม่กรณีอุบัติเหตุราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าจากคุณปิยะนันท์นะเขาบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ประมาณสัก150เมตรเป็น SUV นะครับชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเราประสานงานสภ.บางกรวยรับทราบท่านผอ.ท่านผอ.สุวัฒน์สวัสดีครับ
2: คร
0: ับ ขออภัยครับท่านผอ.พอดีสายหลุดไปนะฮะ
2: ครับ
0: เมื่อสักครู่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการต่อเติมอย่างที่ท่านผอ.เรียนไปว่าเจ้าของบ้านน่าจะทราบดีที่สุดนะว่าบ้านของตัวเองอาคารของตัวเอง
2: ใช่ครับเพราะบางคนก็ขออนุญาตก็มีไม่ขออนุญาตก็มีใช่ไหมฮะไม่มีใครรู้ดีเท่าเจ้าของอะฮะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคอยดูเนาะโดยเฉพาะตัวอาคารที่มีอายุมากๆแล้วแนะนำกี่ปีขึ้นไปฮะต้องสังเกตละ
2: 50ปีอัพเนี่ยผมว่าน่าจะต้องตรวจสอบกันนะครับ
0: 50ปีค
2: ือเรื่องของปูนเรื่องของอะไรมันเริ่มหมดอายุพอหมดอายุแล้วไอ้ที่มันฉาบอยู่อ
0: ่
2: ะมันก็กลายผิวมันก็จะหายไปฮะมันจะถึงเหลือแต่เนื้อทรายเนื้ออะไรมันจะอุ้มน้ำอยู่ตลอดเวลาแทนที่น้ำมันจะไหลผ่านใช่ไหมมันก็กลายเป็นดูดน้ำไว
0: ้ฮะก็ถ้าพบเห็นนะก็สามารถแจ้งไปทางเขตได้เลยนะฮะใช่ไหมแต่ละท้องที่แต่ละพื้นที่เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ได้ครับ
2: เอาที่ใกล้เคียงก่อนก็แจ้งเขตก่อนเลยเข้าไปประเมินความนะฮะหรือความแข็งแรงบอกว่าเขามีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่แล้ว
0: ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับท่านผอ.เดี๋ยวคงลงพื้นที่แล้วก็ดำเนินการตรวจสอบกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวขอบคุณมากครับท่านผอ.สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.สุวัฒน์วุฒิธรรมนะฮะที่มาเพิ่มเติมข้อมูลวันนี้ก็ลงตรวจสอบพื้นที่นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: คุณสาริกาครับแจ้งแทนคุณแม่เบญจวรรณนะครับบอกว่าคุณแม่ลืมกระเป๋าถือสีม่วงนะครับข้างในก็มีของใช้ส่วนตัวมีของกระจุกกระจิกเล็กน้อยนะครับมีสายชาร์จโทรศัพท์ด้วยคุณแม่ขึ้นมาจากตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็มาลงที่แถวบางบัวทองประมาณ 11:00 นของวันนี้นะครับบอกว่าจำได้แค่ว่าแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อคุณสว่างไม่ทราบนามสกุลนะครับถ้าฟังอยู่ก็ติดต่อกับจส.ร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808คุณสมรลืมกระเป๋าเดินทางสีเทาครับมีล้อลากข้างในมีของใช้มีเอกสารต่างๆระบุชื่อคุณสมรอุสมานนะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลรามาแล้วก็ไปลงที่ซอยพัฒนาการ20แท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนคนขับชื่อคุณเวชยันณตาลิศคุณเวชยันณตาลิศนะฮะถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจส.ร้อยหน่อย1137หรือว่าดอกจัน1808เหตุเกิดช่วงบ่าย2ของวันนี้นะครับที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้นะครับคุณธรรมก่อนหน้านี้บอกว่ามีถุงพลาสติกตกหล่นอยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะครับประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่2บวก600พบเป็นถุงพลาสติกข้างในเนี่ยบรรจุของด้วยนะแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าขนาดมันใหญ่กว่ากระสอบปุ๋ยอะหล่นอยู่เลนขวาเลยกม2บวก600อยู่เลนขวามอเตอร์เวย์สาย7ขาออกเราประสานงานกู้ภัยสุวรรณภูมิให้แล้วนะครับการจราจรชะลอตัวกันเนื่องจากมีสิ่งของตกหล่นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณปราโมท SOS มาครับลำลูกกาขาออกหน้าโลตัสคลอง7รถตู้ชนกับรถบรรทุก10ล้อเขาบอกว่ารถตู้นี่เสียหายหนักเลยนะกีดขวางอยู่เลนซ้ายกู้ภัยถึงแล้วนะครับการจราจรชะลอตัวกันเมื่อสักครู่กลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอกราชพฤกษ์ขาออกแถวอุโมงค์บางขุนกองมุ่งหน้าไปบางกรวยไซน้อยยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งพี่พันธ์บอกว่ามีซ่อมท่อประปานะครับอยู่หน้าโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีการจนาพิเศษด้านฝั่งบวบตะวันตกเป็นขาเข้านะครับหน้าโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมีงานซ่อมท่อประปาอยู่เลนซ้ายคู่ขนานส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวกันเลยจากจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้กลับกันยังใช้การได้คนข่าวบางประกงแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเป็นผู้ชาย1รายจักรยานยนต์ขับย้อนสอนมาชนกับรถบรรทุก6ล้ออยู่ช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่39เป็นรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาแล้วก็มาชนกับรถบรรทุก6ล้อกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะครับ1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณโทนี่ครับพระราม4ฝั่งขาออกทางขึ้นสะพานไทยเบลเจียมรถเก๋ง3คันรถจักรยานยนต์อีก1คันทั้งหมดเนี่ย4คันนะครับเก๋ง3จักรยานยนต์1อยู่เลนซ้ายนะครับไม่ได้แจ้งเรื่องคนเจ็บมานะเราประสานงานสน.ทุ่งมหาเมฆให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับกลับกันใช้การได้คุณปิยนันท์ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์150เมตรเก๋งชนกับ SUV กีดขวางช่องทางหลักด้านขวาเราประสานงานสภ.บางกรวยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณไก่สุขุมวิททางด่วนขั้นที่1นะครับจากช่วงท่าเรือที่จะมุ่งหน้าไปกรมศุลกากรการจราจรเนี่ยรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีสายจากทางด้านของกู้ภัยฉะเชิงเซา 40-42 นะครับสวัสดีครับกู้ภัยฉะเชิงเซาครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับที่เกิดเหตุตอนนี้ดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนครับ
1: ตอนนี้เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลแล้วครับเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
0: เขามาคนเดียวไม่มีใครซ้อนมานะครับ
1: ใช่ครับใช่อ
0: ายุเยอะหรือยังครับ
1: ประมาณ20ต้นๆครับ20ต้น
0: ๆใส่หมวกกันน็อกไหมครับ
1: น่าจะใส่แล้วครับ
0: แต่เขาย้อนสอนมา
1: แ
0: ล้วครับ
1: หมวกกันน็อกใช่ครับแต่หมวกกันน็อกกระเด็นอยู่ที่พื้นนะไม่แน่ใจว่าเขาใส่หรือเปล่า
0: อ๋อครับครับการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เป็นปกติแล้วครับเป็นปกติแล้ว
0: เป็นปกติแล้ว
1: ย้ายรถจากที่เกิดเหตุมาที่ปคแล้วครับ
0: อ๋อ
1: แล้วเกิดการจราจรปกติ
0: ญาติเขาทราบเรื่องหรือยังครับ
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานนะครับ
0: อ๋อเอ๊ะปกติจุดนี้เขาย้อนสอนกันบ่อยเหรอครับในพื้นที่หรือว่าเป็นประจำ
1: ในพื้นที่ก็หลายจุดเขาจะรถย้อนสอนกันเป็นประจำหลายจุดเลยคร
0: ับ พอส่วนใหญ่พอเกิดเหตุมาก็เหตุหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะในพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: อยากจะฝากเตือนอะไรหน่อยไหมครับในพื้นที่นี่มีเหตุอย่างเงี้ย
1: ก็พื้นที่บางประกงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะครับก็อยากจะให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทครับนะครับให้ถูกหลักการจราจรนะเพื่อลดอุบัติเหตุครับ
0: เพราะวันนี้ก็ย้อนสอนมาใช่ไหมฮะที่มาเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่ครับใช
0: ่ลักษณะเหมือนเป็นคนแถวนั้นไหมฮะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็น
1: เป็นน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดครับมาทำงานโรงงานมาทำงานแถวนิคม
0: อ๋อทำงานในนิคม
1: ใช่ใช
0: ่ในช่วงเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นนี่จะเห็นบ่อยนะภาพแบบย้อนกันมาเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับใช่เป็นสายยาวเลยครับ
0: โอ้โหอ้าวนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุเสี่ยงเนาะต่อตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้รับแจ้งตั้งแต่กี่โมงครับเหตุนี
1: ้อะไรนะครับ
0: รับแจ้งตั้งแต่กี่โมงอะครับเหตุอันนี้ฮะ
1: ตั้งแต่ช่วงบ่ายครับช่วงบ่าย
0: แต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วไม่ได้มีพวกน้ำมันเครื่องหม้อน้ำอะไรรั่วที่เกิดเหตุอะไรฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีจะมีเป็นพวกคราบเลือดแล้วก็เศษรถมากกว่าตอนนี้เคลียร์พื้นผิวการจราจรเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: การจราจรเป็นปกตินะไม่มีท้ายไม่มีอะไรสะสมนะ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ได้ครับยังไง
1: ขอบเป็นปกติครับผม
0: ขอบคุณมากนะครับกู้ภัย4042ฉะเชิงเทราสวัสดีครับที่เพิ่มเติม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางกู้ภัย 40-42 กู้ภัยฉะเชิงเทรานะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลอุบัติเหตุจุดดังกล่าวนะครับก็ย้อนสอนมาแล้วก็มาชนกับรถบรรทุก6ล้อนะฮะก็ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะเป็นชายอายุประมาณ20กว่าปีอยู่ระหว่างการติดต่อทางญาตินะเห็นบอกว่าทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตรงแถวนั้นแหละนะครับรับแจ้งบ่อยนะจริงๆไม่ได้เพียงแต่เทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะฮะพหลโยธินนะครับการจันนาผมว่าทุกพื้นที่อ่ะมีเรื่องอย่างเงี้ยนะคือย้อนสอนมาถ้าไม่เกิดเหตุก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดเหตุก็คนที่เขาทำถูกกฎจราจรเขาก็มาเดือดร้อนด้วยนะครับเนี่ยกรณีแบบไม่เคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดอย่างเงี้ยนะมีหลายพื้นที่นะครับเรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรแล้วก็ฝ่าฝืนกันสุดท้ายก็มาเกิดเหตุน่าเสียใจนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับมีตรวจสอบกลุ่มควันนะครับบอกว่าแถวเพชรเกษมขาเข้าตรงข้ามตลาดบางแคใกล้ๆกับคลองราชมนตรีนะเขาบอกว่าคุณรัฐเขาบอกว่าเห็นกลุ่มควันอ่ะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบให้นะครับว่าเป็นเหตุการณ์อะไรนะหรือว่าถ้าท่านใดทราบนะก็สามารถเพิ่มเติมได้กับทางจสร้อยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ14นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ใกล้จะ15นาฬิกาแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนะครับไม่พบนะจะมีอยู่แถวไกลๆเลยครับอยู่แถวราชบุรีอยู่แถวจอมบึงอยู่แถวอำเภอเมืองอยู่แถวเขาย้อยเพชรบุรีแต่เขาเคลื่อนเข้ามานะแต่ไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าดูจากแรงลมดูจากกำลังแล้วน่าจะอ่อนกำลังลงก่อนนะครับเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามนะครับเข้ามาทางด้านของอัมพวาเข้ามาทางด้านของดำเนินสะดวกนะครับไม่น่าจะถึงฝั่งทนด้วยซ้ำนะครับดูจากทิศทางลมดูจากการเคลื่อนตัวแล้วเป็นลักษณะฝนกระจายตัวนะครับมาจากทางโซนแถวสวนผึ้งจอมบึงโพธารามบางพื้นที่แล้วก็แบบมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเขาย้อยไอ้กลุ่มเขาย้อยเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยน่าจะลงอ่าวไทยแต่ว่ากลุ่มที่อำเภอเมืองราชบุรีจอมบึงเนี่ยกลุ่มเนี้ยน่าจะเข้ามาทางดำเนินน่าจะเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามต่อเนื่องสมุทรสาครแต่ดูจากการเคลื่อนตัวแล้วคิดว่าน่าจะอ่อนกำลังก่อนนะไม่น่าจะถึงสมุทรสาครด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่แถวสมุทรสงครามสมุทรสาครก็เพิ่มเติมได้นะครับคุณ 3M คุณระพีคุณกระปุกแดงคุณอุทัยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกันมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะเขาบอกว่าบางนาอุดมสุขร้อนไม่ไหวแล้ว38องศานะครับคลองเตยนี่36นะฮะ แล้วก็หลายพื้นที่นะครับโอ้โหบอกเรื่องของสภาพอากาศนี่ร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนกันมาหลายพื้นที่เลยวันนี้ไม่มีกลุ่มฝนนะครับใครอยู่ที่ไหนแล้วฝนตกบ้างไหมโทรมาแจ้งได้นะ1137ดอกจัน1808หรือว่าพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวผมกลับมาอ่านนะฮะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสตรีประภาค่ะผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เผยยังไม่ได้รับแจ้งมติคดีเอกวิทย์ปมรับสินบนทองคำ246บาทรับทราบข้อมูลจากสื่อเท่านั้นพร้อมชี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจดำเนินคดีได้เองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ยุงขแข็งแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
5: ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เผยยังไม่ได้รับแจ้งมติคดีเอกวิทย์ปมรับสินบนทองคำ246บาทรับทราบข้อมูลจากสื่อเท่านั้นพร้อมชี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจดำเนินคดีได้เองหากชี้มูลความผิดสามารถส่งเรื่องให้อัยการและศาลพิจารณาต่อได้โดยไม่ต้องกลับเข้าสู่การพิจารณาของปปช.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีกับนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.ในคดีถูกกล่าวหาเรียกรับสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดหรือมติการพิจารณาอย่างเป็นทางการโดยรับทราบข้อมูลจากการนำเสนอของสื่อมวลชนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยนายพัฒนพงษ์ระบุว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์9-0ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นตนได้รับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาหรือรายละเอียดใดมายังคณะกรรมการปปช.ส่วนกรณีที่คณะกรรมการปปช.ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือไม่ระบุว่ากระบวนการตามกฎหมายได้ออกแบบกลไกไว้รองรับแล้วเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดอุปสรรคหรือผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรสำหรับขั้นตอนการดำเนินคดีนายพัฒนพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการดำเนินคดีเพิ่มเติมในประเด็นใดโดยตามกฎหมายคณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการปปช.สามารถดำเนินการไต่สวนและพิจารณาเรื่องดังกล่าวเองหากมีการชี้มูลความผิดจะส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและหากอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลต่อไปเมื่อสอบถามถึงกรณีความเกี่ยวข้องของนายเอกวิทย์วัชวรรณคุและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าจะต้องส่งเรื่องเข้าสู่ศาลโดยตรงหรือไม่นายพัฒนพงษ์ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนดังกล่าวแต่ยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคณะกรรมการไต่สวนอิสระจะทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการปปช.และเมื่อดำเนินการแล้วเรื่องจะไม่กลับเข้าสู่การพิจารณาของปปช.อีกเนื่องจากกฎหมายได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของปปช.ในขั้นตอนต่อไปอีกเป็นคนชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
5: แม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมน.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก2คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกรมน.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของทั้ง5จังหวัดพร้อมร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนแนวทางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของทั้ง5จังหวัดพร้อมร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนแนวทางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

0: ซึ่งยืนยันว่าทุกหน่วยมีความพร้อมในการดูแลและรักษาความมั่นคงภายในและปกป้องอธิปไตยตลอดแนวชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
1: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรัตติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.ครับเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทประกอบด้วย1 PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ครับจำนวน32รางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสม2ครับPTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลครับจำนวน16รางวัลมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากปตท.ครับคุณมนตรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเตมา
2: ครับอยู่ที่ไหนครับ
3: ผมใช้ราชพฤกษ์ขาออกผ่านสถานีรถไฟฟ้าบางว่างมาประมาณสัก300-300เมตร
2: ครับ
3: หรือกว่านั้นนิดหน่อย
2: ครับ
3: ตรงช่องทางคู่ขนาน
2: ครับ
3: ตอนนี้รถไม่สามารถผ่านได้เลยเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถเทรลเลอร์กับรถเก๋ง Toyota Camry ขวาง2ช่องทางทั้งหมดเลยของเลนคู่ขนาน
2: มีคนเจ็บไหมครับ
3: ผมถ้ามองจากเหตุไม่น่าจะเจ็บเพราะว่าคัมรี่เหมือนเอาหน้าไปซุกอยู่ท้ายเทเลอร
2: ์
3: แต่ไม่เยอะ
2: ครับ
3: มุมขวาซุกเข้าไปไม่เยอะเท่าไหร่
2: เจ้าหน้าที่มาถึงหรือยังครับ
3: ยังไม่มีใครเลย
2: โอเคเราประสานงานสนภาษีเจริญแล้วนะครับคุณมนตรี
3: ครับผม
2: ติดรถติดยาวไหมเนี่ยคู่ขนาน
3: ก็คือรถที่เข้าไปอยู่ในช่องทางคู่ขนานไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็คือถ้าเกิดรถสูงเขาก็ค่อยๆปีนข้ามไอ้เกาะออกมาในช่องทางด่วนแต่ถ้าเกิดรถเตี้ยก็ต้องรอถอยอย่างเดียว
2: แล้วตอนนี้ช่องทางหลักยังใช้ได้ไหมครับ
3: ช่องทางหลักใช้ได้ฮะใช้ได้ผมผ่านมาก็คล่องตัวมาได้เรื่อย
2: ๆครับ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ยังไงเดี๋ยวตามต่อให้ครับแจ้งไปทางท้องที่สนภาษีเจริญตอนนี้รับทราบละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะไปแล้วแหละนะครับผม
3: ครับผมกลับเป็นข้อมูลด้วยครับ
2: กลับกันใช้ได้ไหมฮะ
3: กับกันก็ใช้ได้ครับคล่องตัวดี
2: ได้ครับ
3: วันนี้ผมเลี้ยวออกหัวลมแล้วก็ดูก็รถก็ยังเคลื่อนตัวดีอยู่ในช่องของหัวลมขาออก
2: ครับผม
3: โอเคครับฝากเป็นข้อมูลด้วยครับ
2: ขอบคุณครับคุณมนตรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณมนตรีนะครับอุบัติเหตุราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเลย BTS บางว่ามา300เมตรทุกช่องทางคู่ขนานผ่านไม่ได้เป็นรถเทรลเลอร์กับรถเก๋ง Toyota Camry นะฮะเขาบอกว่าเราประสานงานสนภาษีเจริญไปแล้วนะแต่ว่าตอนที่คุณมนตรีผ่านมาเห็นบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะมีคนเจ็บแต่ว่ารถมันผ่านไม่ได้อะคู่ขนานนะครับราชพฤกษ์ขาออกนะเลย BTS บางว่ามา300เมตรช่องทางหลักเลยใครที่ฟังอยู่จะใช้ราชพฤกษ์ขาออกใช้ช่องทางหลักช่องทางด่วนเลยนะครับคู่ขนานไปไม่ได้นะมีอุบัติเหตุอยู่นะเทรลเลอร์กับเก่งนะ ส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได้มีหลายท่านสอบถามเข้ามามอเตอร์เวย์สาย7เห็นว่าก็รถติดช่วงด่านลาดกระบังก็เห็นมีการดึงรถที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าเรามีการประสานงานไปทางด้านของคุณปฏิยุทธ์นวลจันทร์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ2แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะก็บอกว่าพอดีช่วงเช้ามีอุบัติเหตุรถตกคลองเส้นเรียบมอเตอร์เวย์ก็เลยนำเครนเนี่ยมาช่วยกันดึงอยู่บนทางด่วนก็เลยทำให้รถเนี่ยติดใช้เวลาดำเนินการประมาณ30นาทีน่าจะแล้วเสร็จนะสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวนะฮะก็ขอบคุณท่านรองผอ.ด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้หลายท่านสอบถามเข้ามานะก็สอบถามต่อให้ละนะก็เป็นการเก็บกู้อุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอีก30นาทีน่าจะดีขึ้นนะอันนี้เป็นช่วงกม24+800ที่มีการจอดทำงานกันอยู่สำหรับจุดต่างๆนี่ไงดูเป็นคลิปมาพอดีเลยอันนี้เป็นกล้องจากมอเตอร์เวย์นะ M7 อันนี้เป็นกล้องก็จะเป็นรถเครนขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็มีการใช้เครนเนี่ยยกรถคันที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่รถตกคลองนะด้านล่างนะแต่ว่ารถที่ยกเนี่ยต้องมาจอดด้านบนนะครับแล้วก็ดำเนินการเก็บกู้รถที่ประสบเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าดูจากในกล้องเนี่ยใครที่ติดตามใน YouTube จะได้เห็นไปควบคู่กันด้วยนะครับเขาจะปิดไป2เลนซ้ายนะแต่เห็นเจ้าหน้าที่เริ่มเก็บกรวยแล้วนะน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละเพราะเนี่ยเห็นไหมในกล้องเจ้าหน้าที่เขาเริ่มเก็บกรวยที่วางกั้นไว้แล้วนะครับเนี่ยเขาเริ่มเก็บไปเรื่อยๆแล้วน่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วมั้งนะเห็นบอกว่า30นาทีนะครับปิด2เลนซ้ายรถติดนะยาวเลยนะครับยาวเลยนะรถติดนะเอาไม่เก็บแฮะเอามาเก็บอันหน้าสุดแล้วก็เดินกลับไปเหมือนเดิมสรุปยังไม่เสร็จกำลังใช้เครนยกอยู่นะครับใครที่เห็นกล้องผ่านช่องทาง YouTube ของเราก็คงจะได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคู่กันไปด้วยรถติดท้ายแถวยาวนะมันเป็นทางโค้งพอดีอ่ะนะครับบริเวณจุดดังกล่าวอ่ะกม 24+800 มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าท้ายยาวเลยท้ายยาวเลยหลายท่านสอบถามมานะเขาบอกว่าท้ายแถวเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวเลยเขาปิด2เลนซ้ายนะครับมีการวางกรวยไว้ละนะปิด2เลนซ้ายนะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะกลับกันเคลื่อนตัวได้นะกลับกันดูแล้วไม่มีปัญหาการจราจรดูก็โล่งดีนะฮะรถใหญ่เยอะด้วยนะขาเข้าเนี่ยฝากระวังด้วยนะฮะสำหรับจุดดังกล่าวนะคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
4: สวัสดีครับพี่เดือนมา15 นาทีที่แล้วอยู่ท้องสนามหลวงพี
2: ่เป็นไงบ้างครับ
4: ขาออกก็ออกขึ้นแต่ว่ารถติดมุ่งหน้าผู้ขนานรถฟ้า
2: ครับ
4: วิ่งก่อนจะลงสลิงจันทร์นะพี่ตรงรถไก่เชี่ยครับผม
2: ครับผม
4: พี่โตโยต้าโคโรล่าจอดเสียอยู่ข้างบน1 คันครับผมอ๋ออ
2: ันนี้อยู่ข้างบนคู่ขนานรถฟ้านะ
4: ถูกต้องครับมันจะมีเบี่ยงลงกับตรงไปสายสามครับมันจะอยู่ตรงเบี่ยงพอดี
2: อยู่เลนไหนอ่ะพี่พาน
4: เลนมันคล้ายๆกันนี่อะไรสามเหลี่ยมครับอยู่ตรงสามเหลี่ยม
2: อ๋อช่วงที่เขาตีเส้นใช่ไหมที่ไม่ได้ให้รถวิ่งอะนะเป็นช่องเว้าอะนะ
4: ใช่
2: เ
4: ปิดสัญญาณไฟปุ๊บอยู่ตรงนั้นแหละคร
2: ับ ได้เดี๋ยวประสานงานสอนอคู่ขนานลอยฟ้า
4: แล้วลงมาบรมก็มีรถทับเบียนรออยู่นะคันหนึ่งครับพี่ได้มา
2: ขาออกอะฮะ
4: ในเรือนคู่ขนานครับขาออก
2: ครับผม
4: พิกอัพโอ้แดดแรงพี่ได้มาจะได้อยู่ถนนอยู่ประมาณเจ็ดสามวันดินแล้วผม
2: ครับผมเป็นไงบ้าง
4: แดดเรือ37เลยนะโอ้โหแดดไม่แจ่มพี่เดี๋ยวมา
2: โอ้แดดแรงเลยนะ
4: ใช่แล้วพี่เดี๋ยวมาขาวมายืนรถประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็น่าจะดำหมด
2: โอ้ผมไม่ขาวนะผมผิวคล้ำ
4: อยู่ขาวอยู
2: ่ไม่จริง
4: เห็นใน YouTube
2: เห็นในกล้องนั้นมันไฟมันส่องเป็นคนที่ใช้ไฟเปลืองมากใช่
4: นี่น่ะ FC เยอะ FC พี่เดี๋ยวมาเยอะนะ
2: อืม
4: มาพี่ตัดเรียนแหละต้องในสะพานข้ามคลองมาสว่างก็ทำเรียบร้อยสวยงามนะครับผม
2: เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกให้
4: เวลานั่นครับรอกันรถข้ามขอบพี่
2: ขอบทางนะ
4: แบบรถกระดาเลยครับ
2: ครับผม
4: มีลูกฟุตบอลด้วยนะอยู่ตรงกลางกลมๆอ่ะ
2: เหร
4: อลูกบอลนะใช่ลูกยางกันกระแทก
2: ครับผม
4: ลูกบอล
2: ลูกลื่น
4: ลูกเลื่อนได้ลื่นเ
2: ครับผมขอบคุณครับพี่พันธ์
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะอ่ะสวัสดีทักทายคุณเอิร์ธด้วยนะคุณกิติคุณด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะเพิ่มเติมมาให้ใน YouTube นะคุณเอิร์ธกับคุณกิติคุณคุณรพีคุณ 3M คุณอุทัยนะเพิ่มเติมมาคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับพี่ต้อม
5: สวัสดีครับคุณเสมา
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะฮะ
2: ครับ
5: คุณเสมาเจ้าของฉายา DJ Seafood นะครับ
2: ฮะผม
5: ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะ
2: ยังอยู่ยังอยู่
5: อยู่คู่จอสอเนี่ยไปจนตราบชั่วฟ้าดินสลายเลยนะครับคุณเสมาครับ
2: สัญญาใจคนไหนบอกรักแล้วไม่ลวงหลอก
5: ไม่พอแล้วฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับมาที่การเจรจาครับคุณเสมาครับ
2: ครับ
5: หลังจากที่ผมไปหาลูกค้าผู้น่ารักนะครับในย่านลพบุรีนะครับ
2: แล้วเขารักเราไหมฮะลูกค้าเขารักเราไหม
5: ก็องค์น่าจะรักนะครับผมเพราะว่าไปเลี้ยงลูกค้ามาด้วยนะ
2: ครับครับครับครับ
5: แต่ไม่ได้ไปวัดที่ไหนแถวนั้นนะฮะคุณเสมาครับ
2: ครับผม
5: ก็เข้ามิตรภาพมาคุณเสมาแล้วก็เลี้ยวมาต่อกับพหลโยธินน่ะนะ
2: ครับ
5: ตรงพอเลยค่ายอดิศรมาหน่อยนึงอ่ะคุณเสมา
2: ครับ
5: ตอนแรกก็แปลกใจว่ามันติดอะไรนะครับมีอุบัติเหตุหรือเปล่าในช่องคู่ขนานนะครับ
2: ครับผม
5: ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังเฉยเลยฮะคุณเสมาครับ
2: เอ้าอยู่เลนไหนยังไงครับเนี่ย
5: คู่ขนานเนี่ยมันจะมี2เลนนะคุณเสมานะ
2: ครับ
5: จริงๆท่วมทั้ง2เลนเลยแต่ว่าเลนซ้ายจะเยอะหน่อยใช่ทีนี้รถเล็กอ่ะมันก็เลยต้องเบี่ยงมาเลนขวากัน
2: ครับ
5: นะครับท่วมความยาวประมาณ 3-400 เมตรเลยนะคุณเสมานะ
2: โอ้ครับผม
5: ก็แปลกใจแปลกๆเอ๊ะตรงนี้มันมีบึงน้ำอะไรอยู่หรือเปล่า
2: เออมีไหม
5: เพราะว่ามันหรือว่าเป็นเพราะว่าฝนตกมันหนักในหลายวันก่อนหรือเปล่ามันยังไม่ลงหรือเปล่าคุณเสมา
2: ครับผม
5: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
2: หรอ
5: ใช
2: ่
5: ฮะ
2: แต่วันนี้ไม่มีฝนใช่ไหม
5: ไม่มีเลยครับโอ้โหแดดเนี่ยมาทั้งเปลี่ยงแล้วก็ทั้งจ้าเลยฮะคุณเสมาครับ
2: อันนี้อยู่ในด้านของผ้าขนหรือว่ามิตรภาพที่น้ำท่วมเนี่ย
5: ผ้าขนครับ
2: ผ้าขนใช่ไหมโอเคผ้าขนขาเข้านะ
5: เลยค่ายมาหน่อยนึง
2: ใช่ครับผมได้
5: เลยค่ายมาหน่อยนึงรถติดเลยยาวเลย
2: อ๋อฮะ
5: ไม่ได้มีอะไรครับมีน้ำท่วมขังเฉยเลยฮะ
2: แต่รถเล็กก็ผ่านได
5: ้รถเล็กผ่านได้เลนที่สองครับ
2: ครับ
5: เลนซ้ายจะลึกหน่อย
2: ครับ
5: ไม่แน่ใจว่ามันมีท่อประปาแตกอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้แตกเยอะขนาดนี้นะยาวเหมือนกันนะ
2: แต่ไม่มีฝนใช่ไหมก่อนหน้านี้ตรงนั้นก็ไม่มีฝนตก
5: ไม่มีเลยครับ
2: เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
5: ใช่แล้วก็เลยตรงนี้มานะก็สบายสบายนะครับเสร็จมาฮะ
2: ครับ
5: เข้ามาเนี่ยเข้ามาถึงหนองแควังน้อยนะครับกำลังจะเข้าวงแหวนตะวันออกแล้วคุณเสมาครับ
2: ครับผม
5: จะรีบกลับออฟฟิศนะฮะ
2: หรอ
5: ให้ทันที่ก่อนที่ฝนจะมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
2: ไม่แน่ใจนะเขาให้ไว้บ่ายถึงค่ำนะวันนี้ 30%
5: คุณเสมาบอกว่าฝนมาจากราชบุรีอีกแล้วเหรอครับนี่
2: อุ้ยคุณฟังจอสอร้อยด้วยเหรออ
5: ุ้ยผมฟังทั่วประเทศครับผม
2: ฟังแต่กี่โมงเนี่ย
5: โอ้ฟังแต่ตีสามเลยครับผม
2: หรอฮะโอ้โหแล้วฟังผ่านทางไหน
5: ตีสามไม่มีเลยฮะ
2: ฟังผ่านทางไหนฮะ
5: ก็นี่สิครับในแอปพลิเคชันเนี่ยครับจอย JS100 สิครับ
2: very good อ่ะต่อเลย
5: งานเนี่ยชัดเจนนะครับสดใสแจ๋วแหววนะครับมีเพลงฟังด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะชมภาพเหตุการณ์ต่างๆก็ให้รับชมใน YouTube ได้นะครับผมแต่ว่าไม่มีภาพคุณเสมาออกมานะฮะ
2: ไปดูรายการย้อนหลังเอาในเพลย์ลิสต์
5: คุณเสมาเนี่ยเป็นคนคล้ำและเป็นคนขาวนะฮะ
2: เป็นคนคล้ำผิวคล้ำ
5: แอลเหรอครับระวังด้วยนะครับไฟแนนซ์จะตามมานะฮะ
2: เพราะเป็นคนคล้ำใช่ไหม
5: ใช่ครับผม
2: แฮ่แ
5: หมเป็นไงฮะฮาไหมฮะ
2: เงียบกริบทั้งสถานี
5: แหมไม่ฮางั้นลาดีกว่านะครับผม
2: ขอบคุณครับพี่ต้อม
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะเราก็สรุปใจความสั้นๆได้ว่าพหลโยธินบริเวณช่วงใกล้เคียงกับค่ายอดิศรฝั่งขาเข้ามีน้ำท่วมขังอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายฝากระวังด้วยระยะทางประมาณ 300-400 เมตรผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ก่อนจะถึงเริ่มชะลอตัวและมีท้ายแถวสะสมครับคุณสมพลเห็นบอกว่าเก็บของได้สวัสดีครับพี่สมพล
6: คืนเขา
2: พี่สมพล
6: ถ้าจะลงก็ไม่เป็นไรลงนะ
2: สวัสดีครับพี่สมพลครับพี่สมพลครับ
6: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่สมพลขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับพี่
6: 1 มม คควาย6761ครับ
2: เขียวเหลืองอ่ะพี่
6: เข
7: ขียวเหลืองครับ
2: พี่สมพลเก็บอะไรได้อะครับ
7: เป็นกระเป๋าแบบคุณสุภาพสตรีคาดเอวหรือว่าจับสะพายเหรอครับผม
2: อ๋อสีอะไรครับพี
7: ่สีเขียวขี้ม้าครับผม
2: ข้างในพี่เปิดดูไหมว่ามีอะไรบ้าง
7: ก็มีเงินนับดูแล้ว 1,450 บาทก
2: ับ
7: พระเลื่อมทอง3องค์
2: ครับ
7: กับเป็นสร้อยสแตนเลสนะครับผม
2: ครับเก็บได้ที่ไหนยังไงพี่จำผู้โดยสารได้ไหมพี่สมพล
7: ยังได้แต่คืนไปแล้วครับคืนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงนิดหน่อยครับผม
2: อ้าวเหรอโอ้แล้วก่อนหน้านี้แจ้งมากับทางจสร้อยเหรอหรือว่ายังไงฮะ
7: แจ้งครับพอเห็นของพวกก็แจ้งป้าตั้งแต่เมื่อวานก่อนเที่ยงเลยครับผม
2: อ๋อ
7: เที่ยงนิดหน่อย
2: น่ารักมากน่ารักมากเขาขึ้นมาจากไหนไปลงที่ไหนพี่ตอนนั้นน่ะ
7: มาจากมหาชัยมาลงที
2: ่
7: ถนนรามอินทราซอย67แยก4ครับผม
2: มาคนเดียวเหรอครับผู้หญิงท่านนั้น
7: มา2คนครับคนผ
2: ู
7: ้หญิงมีอายุมากหน่อยครับม
2: ี
7: สัมภาระมีของเยอะ
2: แล้ว
7: อาหารมาจากทะเลนะครับ
2: แล้วจังหวะที่เขาลงเราทราบได้ยังไงว่าเขาลืมไว้อ่ะพี่ใครมาบอก
7: ผมก็ไม่รู้เลยครับพอดีผมขับมาสักครึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเนี่ยตำเรืองข้างหลังก็เลยเห็นกระเป๋าแต่มันมีขึ้น2คนแต่ไม่รู้เป็นของคนไหนเนาะก็เลยเปิดดูกระเป๋าว่าสำรวจดูว่าในนั้นพอจะมีหลักฐานอะไรบ้างไหมที่จะเอาไปคืนเจ้าของได
2: ้
7: แต่พอเห็นปุ๊บก็แจ้งจสร้อยปั๊บเลยนะครับผ
2: ม
7: ก็เลยเปิดดูในสัมภาระว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถสื่อไปถึงเจ้าของได
2: ้
7: ก็มีอย่างเดียวคือบัตรรถ
2: MRT
7: สายสีชมพูนะครับผม
2: MRT สีชมพู
7: ก็เป็นบัตรสายชมพูวิ่งระหว่างมินบุรีนะครับมีอันนั้นอันเดียวมันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยถ่ายรูปไปให้ลูกสาวบัตรนี้คืออะไรลูกสาวบอกว่าเป็นบัตรรถไปสายสีชมพูผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็ให้ลูกสาวเขาติดต่อกับทางรถสีชมพูนะ
2: ครับ
7: ว่าคนวันบัตรสูงอายุนะครับผมบัตรสูงอายุต้องมีการลงทะเบียนลูกสาวบอกนะต
2: ้
7: องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนเพ
2: ื่อ
7: จะซื้อบัตรอันนี้นะครับผมก
2: ็
7: เลยสืบสาวราวเรื่องก็เลยไปหาที่ศูนย์สายสีชมพูสถานีคู่บอล นะครับผม ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เขาประสานกับคนที่ลงทะเบียนบัตรโดยสาร นะครับผม
2: ครับ
7: ให้เขาสืบหายังไงก็ไม่รู้ แต่ผมก็ออกมาเลย ออกมาเลยแต่เมื่อเช้าเจ้าของเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาได้กระเป๋าแล้วทรัพย์สินคืนหมดแล้ว เขาก็เลยโทรให้ผมไปรับรางวัล แต่ผมไม่อยากจะไปหรอกลูกสาวบอกพ่อไม่ต้องไปหรอกแสดงความยินดีก็ดีพอแล้วผมก็อยากจะไปท่านโทรมาสักสี่ครั้งนะครับผมขยันขยอให้ผมไปอยากจะเห็นหน้าผม
2: โอ้ยไปเธอเอาเงินไปทำบุญก็ได
7: ้ผมก็ไปมาแล้วครับผมท่านก็มีน้ำใจให้มาพันบาทครับ
2: ครับโอ้
7: ผมก็ตอนแรกไม่ไปเพราะท่านคืออยากเห็นหน้าอยากเป็นคนรู้จักกัน
2: เขาอยากจะตอบแทนอ่ะ
7: จองมาให้พันบาทครับผม
2: เขาคงอยากจะตอบแทนความมีน้ำใจของพี่สมพลน่ะ
7: ครับผม
2: ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมลูกสาวนี่อายุเท่าไหร่อะฮะ
7: อายุ48ปีครับผม
2: โอ้ลูกสาวนี่ฉลาดมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะช่วยตามหาให้ด้วยนะ
7: ครับผม
2: โอ้น่ารักมากทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะฮะ
7: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากพี่สมพลแล้วปกตินี่ขับอยู่แถวไหนยังไงฮะเนี่ย
7: ไปทั่วเลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะให้ไปไหนครับ
2: เหรอพี่ขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอีกทีนึงพลเมืองดีของเราฮะ
7: 1มม.คควาย6761เขียวเหลืองครับผม
2: โอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าพี่เจอแล้วพี่แจ้งจสร้อยอ่ะแต่พี่พยายามติดต่อทุกช่องทางเพื่อจะไปคืนเจ้าของเขาอ่ะอันนี้คือความน่ารักอ่ะ
7: มือถือก็คืนบ่อยครับผม
2: รอเก็บได้บ่อยไหมเดือนนึงนี่พี่เก็บได้กี่รอบเนี่ยฮะ
7: จะเรียนแล้วปีหนึ่งก็แล้วกันเนาะประมาณสัก6เครื่องได้ครับ6ปีหนึ่ง
2: โอ้ถ้าบอกว่า2
7: มีคนดังๆคนหนึ่งที่เจ้าของตลาดปัตตานีกรนะครับผมก็เป็นคนรวยเน
2: า
7: ะก็เลยบอกว่าได
2: ้
7: เพราะนั้นเขามาจากศาลแถวรัชดาเนาะเขาจะกลับบ้าน แต่ว่าเขาลงกลางทาง
8: ครับ
7: ประมาณจะครึ่งชั่วโมงมีคนโทรเข้ามาผมจะคืนยังไงเนาะเขาก็เลยโทรมาคุณไก่ครับคุณว่างไหมขอคุยสักแป๊บนึงผมก็เลยรับสายว่าผมไม่ใช่คนไก
8: ่
7: ผมอยากจะคืนโทรศัพท์คืนได้ที่ไหนเจ้าของเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้คนคนนี้เขาเป็นเจ้าของตลาดปฐวีกร
8: เหรอ
7: คุณเอาไปคืนได้เลยผมก็เลยเอาไปคืนที่ตลาดปฐวีกรนั่นแหละ
8: อ๋ออ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณชินกรหน่อยตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วคุณชินกรสวัสดีครับ
9: ครับ
8: สวัสดีครับพี่ได้เจอกันแล้วเนอะกับคุณสมพลเนอะพี่ชินกร
9: เจอใครครับ
8: เจอคุณสมพล
7: สวัสดีครับ
8: แท็กซี
9: ่เจอแล้วครับเจอแล้วครับ
8: อ๋อตอนนี้เขาอยู่ในสายนะพี่มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมครับพี่ชินกร
9: เราคุยกันเสร็จแล้วครับก็ขอบคุณเข้าไปแล้วครับ
8: อืมฮะได้ถ่ายรูป
9: คุณพงศ์ก็แลกไลน์กันแล้วตอนนี้มีอะไรก็คุยกันได้
8: อ๋อเป็นเพื่อนกันเลยเน
9: า
8: ะ
9: เผื่อตอนหลังผมจะได้ใช้
8: บริการ
9: ครับเพราะแท็กซี่แบบนี้หายากอ่ะ
8: แล้วเรามารู้ตัวตอนไหนอ่ะพี่ชินกรที่เราลืมของไว้อ่ะ
9: รู้ตัวตอนถึงบ้านแล้วนึกว่าอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าไงไม่คิดว่าติดมันออกมาจนกระทั่งเขามาตามยังบอกเขาเลยว่าตอนแรกบอกไม่ใช่ถ้าด้วยซ้ำไป
8: อ้าวเหร
9: อพอไปดูเอ้าของเรานี่หว่าก็เลยคุยกัน
8: ได้ครับยังไงดีใจด้วยนะพี่ชินกรแล้วก็ขอบคุณมากนะพี่สมพลนะ
9: ครับขอบคุณคุณหลวงพงษ์มากครับ
7: ครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ใจดีมากเลยท่านเจ้าของซับ
9: ก็ช่วยเหลือกันนะครับนะครับ
8: ครับ
9: คนดีๆในสังคมนี้มันหายากเดี๋ยวนี้นะครับ
8: ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับ
9: ขอให้รักษาความดีไว้ตลอดไปนะคุณสมพงษ์นะขอให้เจริญ
7: ครับขอบคุณอย่างสูงครับท่าน
9: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: สว
8: ัสดีครับดีใจด้วยนะครับกับทางคุณชินกรแล้วก็ขอบคุณทางคุณสมพลจอมคำสิงห์แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ข้อควาย6761นะฮะเก็บของได้แล้วก็พยายามที่จะติดตามจนเจอเจ้าของแล้วก็แจ้งกับทางจสร้อยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะขอบคุณทางลูกสาวคุณสมพลด้วยนะฮะน่ารักมากก็พยายามช่วยคุณพ่อเต็มที่เลยขอบคุณนะครับทิ้งท้ายกันนะครับในช่วงนี้กับข้อมูลรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งคานคอนกรีตสถานีดาวคะนองครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ครับช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งคานคอนกรีตสถานีดาวคะนองวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569ครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้โดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบที่1คือวันขี้วันที่1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29และ31ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน1ช่องจราจรครับรูปแบบที่2คือวันคู่ครับวันที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28และ30ครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน1ช่องจราจรครับ ประชาชนสามารถเข้าและออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ080-072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrt-purplelight ขอบคุณข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
10: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะยังจะ

0: ะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: มาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: .1330เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

คุณนิรุตนะฮะทิ้งคำถามไว้อย่างน่าสนใจมากในคอมเมนต์ทาง YouTube เดี๋ยวนี้มีไทยอินโฆษณาผ่านช่องทางการพูดคุยกับสมาชิกแล้วหรือครับมีการแบ่งค่าตัวกันยังไงอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะฮะก็ไม่ได้มีการแบ่งค่าตัวนะใจล้วนๆนะพี่ต้อมใหญ่เขาอนุเคราะห์ให้ขอบคุณพี่ต้อมใหญ่ด้วยนะครับนะมีเฉพาะช่วงดีเจคนนี้คนเดียวนะคนอื่นเขาไม่มีนะครับแซวนะคุณนิรุตขอบคุณมากนะครับตั้งข้อสังเกตเก่งมากนะฮะคุณ 3M นะฮะพี่ประพบพรคุณกระปุกแดงนะคุณนิรุตเมื่อสักครู่คุณกิติคุณคุณเอิร์ธคุณรพีคุณอุทัยนะพี่สุวรรณทองนะครับคุณวิชัยพี่ตู่ระยองคุณวิรัตคุณกู๊ดมิกนะครับคุณจิรทีพี่ธันวรินทร์พี่ปัชนีพี่สุวรรณทองพี่เอแล้วก็คุณพิชชี่นะครับก่อนหน้านั้นมีคุณปลั๊กคุณอดิศักดิ์นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้อ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับร่วมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะมีอะไรแบบแซวกันมาตลอดอ่ะทาง YouTube อ่ะนะฮะน่ารักจังเลยแหมหมั่นเคี้ยวนะฮะบอกว่ามีกลุ่มฝนมาจากทางราชบุรีเคลื่อนตัวทิศตะวันออกนะครับหากไม่เปลี่ยนทิศทางหรือสลายตัวไปคาดว่าจะเข้ากรุงเทพนะครับที่เขตทวีวัฒนาครับหนองแขมครับบางบอนครับภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งครับนะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับสรภาษีเจริญฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเมื่อตอนบ่าย3เนี่ยรับแจ้งว่าก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกใกล้เคียงกับร้านครัวอับสอนราชพฤกษ์ขาออกมีรถบรรทุกพ่วงทำหางพ่วงหลุดขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานทุกช่องทางเลยตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรถลากเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายที่เกิดเหตุใครที่จะผ่านทางสนภาษีเจริญบอกว่าให้ใช้ช่องทางหลักก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางสนภาษีเจริญนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนข้ามแยกบางแวกใกล้เคียงกับร้านครัวอักษรมีรถบรรทุกพ่วงเขาทำหางพ่วงหลุดนะครับแล้วก็กีดขวางทุกช่องทางเลยอยู่ในช่องทางคู่ขนานเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอรถลากเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายที่เกิดเหตุก็ฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงใครที่จำเป็นต้องผ่านทางให้ใช้ช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนจะสะดวกกว่านะครับในช่วงเวลานี้ติดตามข้อมูลหลังไมค์กันต่อครับเมื่อสักครู่รับแจ้งคุณมนตรีนะที่ก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันราชพฤกษ์ขาออกเหมือนกันอีกอันนี้เนี่ยเป็นรถเทเลอร์ที่บอกว่าชนกับรถเก๋งก็อยู่ในช่องทางคู่ขนานกันนะครับก็ประสานงานสนภาษีเจริญไปการจราจรเคลื่อนตัวช้านะแนะนำช่องทางหลักเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีนะซอยชเวงใหญ่ซอย4ที่สภ.บ่อผุดเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นตลาดล่มขาวช่วงแยกรถบรรทุก6ล้อบรรทุกน้ำแข็งเสียหลักพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะการจราจรติดขัดนะฮะสำหรับจุดนี้เขาบอกว่าติดขัด2ฝั่งเลยขอบคุณทางสภ.บ่อผุดด้วยนะครับที่สุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมข้อมูลก่อนหน้านี้รับแจ้งสน.ภาษีเจริญยังไม่ได้เคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างรอรถลากเข้าดำเนินการนะครับที่ฝากย้ำประชาสัมพันธ์ใครที่จะผ่านช่วงข้ามแยกบางแวกราชพฤกษาออกใช้ช่องทางหลักดีกว่าเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกพ่วงเขาทำหางพ่วงหลุดแล้วขวางทุกช่องทางในคู่ขนานเลยคุณมนตรีบรมฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับเราประสานงานสภ.สัมพันธ์รับทราบการจราจรยังพอใช้การได้อยู่ครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้บริเวณจุดดังกล่าวครับคุณปุณณวิทย์แจ้งแทนเพื่อนคุณวิรสิทธิ์ตอน 3:30 นาทีของวันที่21นะวันอาทิตย์นะฮะต่อเนื่องเช้าตรู่วันจันทร์คุณวิรสิทธิ์เนี่ยลืมหมวกแก๊ปเป็นหมวกแก๊ปแบบผ้ายีน1ใบนะฮะยี่ห้อ MIB ข้างๆหมวกเนี่ยเขียนว่าบิลนะฮะขึ้นมาจากเอกมัยแล้วก็มาลงที่เอกมัย12
ไม่ใช่ขึ้นมาจากซอยเอกมัย12ไปลงที่พิบูลสงคราม22ซอยวัดกำแพงเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อคุณธนันตันติเวชกุลคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะฮะเขาบอกว่าชื่อคุณธนันตันติเวชกุลถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผู้โดยสารลืมหมวกเอาไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับใกล้จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วจะเห็นได้ว่าการจราจรหลายพื้นที่ที่แจ้งกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกรุงธนบุรีราชพฤกษ์ราชพฤกษ์วันนี้มีหลายเหตุการณ์นะครับหลักๆนี่จะอยู่คู่ขนานทั้งนั้นเลยแล้วก็กีดขวางทุกช่องทางด้วยรถติดยาวเลยนะราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยนะครับรถติดยาวเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะหรือว่าใช้ช่องทางหลักช่องทางด่วนจะดีกว่าหรือว่าจะเลี่ยงไปการจนาการจนาก็ดีกว่านะครับในช่วงเวลานี้การจนาฝั่งตะวันตกจะมีปัญหาขาเข้าก่อนถึงตั้งระดับบางคูเวียงที่มาจากบางใหญ่ที่หนาแน่นส่วนขาออกจะมีปัญหาช่วงแถวบางใหญ่ต่อเนื่องไปคลองบางไผ่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดส่วนราชพฤกษ์จะมีปัญหาช่วงแถวบางว่าช่วงก่อนถึงบางแวกถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดเหมือนกันส่วนฝั่งขาเข้ามีปัญหาก่อนถึงเลียบทางรถไฟตลิ่งชันท้ายแถวไม่ยาวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นในเมืองตอนนี้ครับเริ่มแน่นแล้วนะครับอโศกสุขุมวิทรัชดาพระราม4พญาไทเพชรบุรีศรีอยุธยารัฐวิถีสาทรเหนือใต้นะครับเพิ่มปริมาณมากขึ้นสำหรับรถนะอังรีดูนังเฉลิมเผ่าบรรทัดทองเจริญผลกรุงเกษมสะพานขาวกษัตริย์ศึกอันนี้แน่นแล้วราชปารภมักกะสันดินแดงแยกโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์รัฐวิถีสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชดำเนินกลางผ่านฟ้าคอกบัวไปกลับนะครับสะพานสังฮีเข้านะครับตั้งแต่ถนนสิรินธรก่อนข้ามแยกบางพลัดวงสว่างรัชดาประชานุกูลพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามเริ่มชะลอตัวรัตนาธิเบศที่จะไปแครายงามวงวานที่จะออกมาพงเพชรพหลโยธินที่จะไปรัชโยธินขาออกนะครับเริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกันแจ้งวัฒนะหน้าสู่ราชการมุ่งหน้าแยกคลองประปาผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้กลับกันยังใช้การได้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับคุณเอิร์ธนะครับประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะคุณเอิร์ธนะครับเดี๋ยวรอการติดต่อกลับแล้วกันนะครับถ้ามีท่านใดติดต่อกลับมาเดี๋ยวเราติดต่อหานะครับขอบคุณคุณเอิร์ธด้วยนะฮะที่ฝากจสร้อยประชาสัมพันธ์มานะครับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฝากข้อมูลไว้หลังไมค์เรียบร้อยอ่ะไปกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงเราติดต่อกลับไปนะแจ้งเหตุได้นะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลใดๆติดต่อมาได้เลยทางหลังไมค์ครับทุกท่าน1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลัง16นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริสาวรัตติประภาค่ะกทม.เร่งจัดการการสาดเสียงสุดทันทีปลัดกทม.ย้ำเจ้าของอาคารหมั่นสำรวจรอยร้าวหากพบความเสี่ยงรีบแจ้งตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนดินสอเขตพระนครติดตามการดำเนินงานกรณีการสาดเสียงสุดภายหลังสำนักการโยธาหรือสนยและสำนักงานเขตพระนครดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสภาพอาคารเก่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนสามารถตรวจพบจุดเสี่ยงของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้ก่อนเกิดเหตุอันตรายสะท้อนถึงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์การสาดพังถล่มและโครงสร้างอาคารโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาสำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการการทำงานเข้าดำเนินการหรือจัดเก็บและปรับปรุงส่วนการสาดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางพร้อมขอให้สำรวจและติดตามภาพอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอและให้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกกต.ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาลักษณะบัตรดีและบัตรเสียก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบัตรดีและบัตรเสียเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้องในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยบัตรดีจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทภายในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครและต้องทำเครื่องหมายไม่เกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนบัตรเสียมีหลายกรณีอาทิบัตรปลอมบัตรที่ไม่ทำเครื่องหมายลงคะแนนบัตรที่เขียนข้อความหรือทำสัญลักษณ์อื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาทบัตรที่ลงคะแนนเกินจำนวนที่กำหนดบัตรที่ไม่สามารถระบุได้ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายทั้งในช่องผู้สมัครและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนอกจากนี้ยังรวมถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาทโดยจุดตัดอยู่นอกช่องทำเครื่องหมายบัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งและบัตรที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า1เครื่องหมายในช่องเดียวกันทั้งนี้กกต.ขอให้ประชาชนศึกษาตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและลักษณะการลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เสียสิทธิ์ในวันเลือกตั้งนิพิธพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: ตำรวจทางหลวงรวบ2หนุ่มฉี่ม่วงหนีหมายจับซุกปืนยาบ้ายาไอซ์มาเต็มรถคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบนทางหลวงหมายเลข106อำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้พบรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียนเชียงใหม่ขับรถผ่านมามีลักษณะต้องสงสัยจึงเร่งให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบพบนายสมศักดิ์และนายเดชนรงค์จึงตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า919เม็ดยาไอซ์11ถุงอาวุธปืนลูกซองไม่มีทะเบียนกระสุนปืนลูกซองจากนั้นได้ทำการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนอยู่ในร่างกายของผู้ต้องหาทั้งสองและจากการตรวจสอบประวัติทั้งสองคนยังพบว่ามีหมายจับในคดีเก็บยาเสพติดสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลี้จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและติดตามตัวรักษาอะไรกันค่ะ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27

0: วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนๆจักเสียวเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิ

0: ักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
1: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
2: ของข้าพเจ้า
3: ของข้าพเจ้า
2: ให้คงอยู่
3: เพื
2: ่
3: ออำนวยประโยชน์
2: ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติตลอดไป
3: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: มอเตอร์เวย์สาย7ก่อนหน้านี้ฝั่งขาเข้านะครับมีงานเจ้าหน้าที่ที่ยกรถที่ตกคลองไปนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มาดำเนินการเคลื่อนย้ายกันต่อเลยด่านลาดกระบังมาบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่24+800นะครับล่าสุดดำเนินการแล้วเสร็จเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ก่อน16 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคุณสุเทพขอความช่วยเหลือรถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีเทากอไก่ชอเชอร์ดอชดาขออภัย1020กทมนะครับจอดอยู่ภายในวัดอุดมรังสีที่หนองแขมนะครับฝากผู้ผ่านทางแวะให้ความช่วยเหลือท่านใดที่พกสายพ่วงแบตติดรถไว้นะครับกอไก่ดอชดา1020กทมนะครับใครที่มีสายพ่วงแบตติดรถก็สามารถแวะให้ความช่วยเหลือถ้าอยู่ระแวกนั้นนะครับในวัดอุดมรังสีหนองแขมก็บอกว่าแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตนะฮะฝากประชาสัมพันธ์มีรับแจ้งจากหลังไมค์เมื่อครู่นี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์แล้วก็กรณีของรถที่ไปทำท้ายพ่วงหลุดที่ราชพฤกษ์ขาออกเหมือนกันก็กีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวก่อนถึงตัดบางแวกนะครับท้ายก็จะล้นเข้ามาทางฝั่งของกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปราชพฤกษ์ที่จะไปบางว่านะครับการจราจรก็ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าตอนนี้เห็นล่าสุดนี่น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าดูจากในแผนที่เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะครับกว่าช่วงที่ผ่านมากลับกันนี่ไม่มีปัญหาการจราจรก็ขอบคุณข้อมูลจากทางสน.ภาษีเจริญนะรับแจ้ง2จุดเลยทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ทั้งห่างพ่วงหลุดราชพฤกษ์ขาออกนะครับคุณชาตรีวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าจากหลักสี่ไปบางเขนรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้งไปกลับเลยนะก็แจ้งว่ามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเชิงทางลงสะพานพระราม3ก็บอกว่าฝั่งขาออกชะลอตัวท้ายแถวไม่ยาวสะพานกรุงเทพดูท้ายจะสั้นกว่าส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้สาทรใต้ติดแล้วสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าท้ายอยู่กลางสะพานพระราม4ช่วงใต้ด่วนไปสะพานไทยญี่ปุ่นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งเพลินจิตพระราม1หนาแน่นพญาไท2ด้านที่จะมุ่งหน้าแยกราชเทวียังเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเพชรบุรีช่วงอุรุพงษ์ราชเทวีประตูน้ำเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมครับ

ซฟชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้มีกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569กับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569คำถามคือช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับหน้าฝนแบบนี้ถนนเนี่ยเปียกลื่นกว่าที่คิดนะอย่าฝืนเบรกแรงถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดข้อ A ครับตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงข้อ B ครับเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกติกาการร่วมตอบคำถามนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook JS100 Radio ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับสามารถลงได้ที่หน้าจอทุกท่านในขณะนี้ผ่านช่องทาง YouTube นะครับตาม QR Code ได้เลยหรือจะเข้าไปลงทะเบียนตามลิงก์ Facebook Fanpage ของ JS100 Radio ก็ได้เช่นเดียวกันต้องลงทะเบียนนะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านตอบถูกและถูกคัดเลือกเป็นผู้โชคดีหากทางทีมงานเช็คย้อนหลังว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยถือว่าหมดสิทธิ์นะฮะคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุดสิ้นเดือนครับ30มิถุนายน2569และจะมีการประกาศผลกันในวันที่7กรกฎาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook JS100 นะฮะโดยผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือส่งผู้รับมอบมารับแทนได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณโตโยต้าครับรับแจ้งเพิ่มเติมทางหลังใหม่เรื่องของสภาพการจราจรนะครับการจราจรชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนราชวิถีทางฝั่งของถนนศรีอยุธยาทางด้านของจตุรทิศนะครับก็บอกว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันพอหลัง16นาฬิกานะฮะพระราม6อรุพงศ์เห็นบอกชะลอตัวเชิงทางลงสะพานพระปกเกล้าต่อเนื่องประชาธิปกแน่นแล้วสะพานพุทธฝั่งขาออกเริ่มได้ช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังใช้การได้ไปกลับจรัญชะลอตัวบริเวณช่วงบางขุนนนท์2ฝั่งผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานพระราม8ใช้การได้วิสุกษัตริย์มุ่งหน้าไปทางฝั่งของจปรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ทางด้านของจักรพรรดิพงษ์จะมาจปรฝั่งนี้ดูท้ายจะยาวกว่านะครับนครราชสีมาวันนี้รถค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกับราชวิถีมุ่งหน้ามาสังฮีเคลื่อนตัวได้ช้าสุโขทัยมีชะลอตัวเป็นบางจุดสามเสนมุ่งหน้าเกียรติกายเคลื่อนตัวได้ทหารฝั่งถนนทหารท้ายจะยาวกว่านะมุ่งหน้าไปด้านของแยกเกียรติกายแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางฝั่งปฏิพัฒน์ไปสะพานควายตัดพหลยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านของพหลโยธินไปกลับชะลอตัวสัญญาณไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้ง2ด่านครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณอนุกูลด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะฮะพี่อนุกูลนะฮะทาง YouTube นะกับทาง JS100 รัฐทีวีชะลอตัวนะคุณอนุกูลนะฮะบริเวณช่วงแถวราชเทวีด้านของพญาไทไปกลับด้านของเพชรบุรีก็ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะฝั่งขาออกนะฮะมีปริมาณรถมากแล้วก็มีท้ายเริ่มสะสมขึ้นแล้วณเวลานี้นะครับกรณีคนหายเรายังคงตามหากันอยู่นะสำหรับคุณกาญจนาอุดมสัจจานันท์หรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณการคุณการเนี่ยอายุ72ปีนะครับป่วยนะครับแล้วก็มีอาการเครียดนะมีอาการหวาดระแวงนะผิวขาวเหลืองนะครับสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผมสั้นฟูสีดอกเหลานะหายออกจากคอนโดแถวสี่พระยานะครับที่สัมพันธวงศ์ประมาณ6โมงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับคุณกาญจนาหรือว่าคุณการเนี่ยไม่มีมือถือติดตัวไปแต่ว่าเห็นบอกว่ามีบัตรประชาชนนะทางคุณยายเนี่ยท่านมีบัตรประชาชนติดตัวไปนะแล้วก็สวมเป็นชุดนอนนะครับเป็นชุดนอนแบบผ้าบางๆนะเสื้อสีขาวลายตุ๊กตาตัวเล็กๆแล้วก็กางเกงขา3ส่วนนะครับแล้วก็มีเสื้อกีฬา Adidas เนี่ยสีเทานะท่านสวมทับอีกทีหนึ่งสะพายกระเป๋าคาดอกสีดำนะเป็นลายๆหน่อยก็แจ้งไว้ที่สน.พระพาชัย1บันทึกข้อมูลไว้เป็นที่เรียบร้อยท่านใดที่พบเจอหญิงลักษณะดังกล่าวนะฮะอายุประมาณ72ปีชื่อเล่นชื่อการชื่อจริงชื่อการจันนานะฮะติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงของกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็โปรดวางแผนการเดินทางพร้อมทั้งขับขี่ชะลอความเร็วนะฮะเนื่องจากในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข309ตอนวังน้อยบ้านสร้างบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่2บวก535ถึงหลักกิโลเมตรที่3บวก685จะมีการดำเนินงานนะครับก่อสร้างพื้นผิวถนนณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยมีการปิดเบี่ยงการจราจรขวาทางนะครับช่วงเวลาที่1เนี่ยตั้งแต่26มิถุนายน2569ก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันที่3สิงหาคม2569จะมีการดำเนินการปิดช่องไหลทางและเลนนะครับ1ช่องทางตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนช่วงเวลาที่2เนี่ยตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569ไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2569จะมีการปิดเลนที่2และเลนที่3ตลอด24ชั่วโมงโดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากทำการก่อสร้างในช่วงเวลาที่1แล้วเสร็จนะฮะคือช่วงแรกเนี่ย26มิถุนาถึง3สิงหา69เขาจะปิด1เลนก่อนนะครับตลอด24ชั่วโมงพอวันที่4ถึงวันที่2ตุลาเนี่ย4สิงหานะครับถึง2ตุลา69ก็จะปิดช่องทางที่เหลือก็คือเลนที่2และเลนที่3ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยานะครับฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางพร้อมทั้งขับขี่ชะลอความเร็วระมัดระวังนะครับในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข309ตอนวังน้อยบ้านสร้างนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่2บวก535ถึงหลักกิโลเมตรที่3บวก685ก็จะเริ่มเบี่ยงจากด้านขวาทางก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: งามวงวานตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรก็ชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพงเพชรก็รถเยอะขึ้นนะครับพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นกลับกันชะลอตัวก่อนถึงแยกสะพานพระราม5รัชดาธิเบศที่จะมุ่งหน้าแครายชะลอตัวนะครับกลับกันข้ามสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาการจราจรไปจนถึง M81 บริเวณช่วงหน้าด่านต่างระดับบางใหญ่ใช้การได้นะครับที่หนาแน่นจะเป็นช่วงการจราพิเศษฝั่งตะวันตกที่จะมุ่งหน้าไปคลองบางไผ่ขาออกรถเยอะครับฝั่งกลับกันชะลอตัวบริเวณช่วงบางคูเวียงนะครับที่ตัดกับนครอินทร์ได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เริ่มดีขึ้นบริเวณช่วงต่างระดับชิมพลียังใช้การได้ครับไม่ว่าจะเป็นส่วนการจราตะวันตกไปกลับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงถนนบรมราชชนนีนะครับเข้าออกบริเวณช่วงต่างระดับชิมพลีตลิ่งชันสาย1อย่างใช้การได้ทั้ง2ด้านครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภพลครับท่านสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ท่านสารวัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกรณีรถบรรทุกพ่วงที่ทำหางพ่วงหลุดนะครับ
2: ผลกีดขวางได้สักครึ่งชั่วโมงนะตอนนี
1: ้
2: ไม่ใช่กรณีของพ่วงหางหลุดครับ
1: ครับ
2: เป็นรถเทรลเลอร์ที่เขาลากจูงกันมาเขาลากจูงกันมาแล้วเชือกเขาขาด
1: โอ้
2: เชือกเขาขาดเนี่ยพอโซ่เขาขาดสลิงเขาขาดเนี่ยก็เลยทำให้รถคันที่ถูกลากเนี่ยเขาเสียหลักก็เลยตามภาษารถเทรลเลอร์มีหัวลากเลยมันก็จะควบคุมไม่ได้พอควบคุมไม่ได้มันก็จะขวางกี่ขวางทุกช่องทางเลยของถนนราชพฤกษ์ช่องทางคู่ขนานก็ยังมีความโชคดีบ้างว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุมีทางเบี่ยงพอดีที่ทำให้เจ้าที่เราสามารถเจาะระบายรถให้เฉลี่ยการเดินทางไปได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนาน
1: โอ้แล้วก่อนหน้านี้ดำเนินการย้ายยังไงอะฮะท่านสารวัตร
2: ก็อันดับแรกคือเราเจอรถใหญ่อะไรคันไหนก็แล้วแต่พลเมืองดีที่เป็นรถใหญ่รถบรรทุกต้นไม้รถปูนอะไรเราลองหมดเลยเพื่อใช้เวลาให้เร็ว
1: ให้เขามาลาก
2: ต้นไม้ใจดีคนหนึ่งใช่ครับแล้วตอนแรกรถซึ่งรถพวกนี้ปกติมันจะต้องเบรกล็อกตามธรรมชาติของรถใหญ่ๆเลยก็ระบบเซฟตี้เขาเนี่ยถ้าเกิดรถเสียเนี่ยเขาจะลมจะหมดอะไรต่างๆประมาณนั้น
1: ครับ
2: แล้วโชคดีก็รถต้นไม้เจอพอลากเปิดช่องทางได้หนึ่งช่องทางก็ระบายรถได้อีกครับแต่ทางรถยกที่เราประสานไปเนี่ยมาถึงมาเทียบเบรกก็ยังล็อกอยู่นิดนึงเจ้าที่กำมุดก็ไปใจต้องรถแล้วก็ปลดเบรกแล้วตอนนี้แล้วก็ลากคนลาบลื่นแล้วคาดมาแล้วครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆท่านสารวัตรแล้วตอนนี้การจราจรมีท้ายสะสมอยู่ไหมฮะเนี่ยพื้นที
2: ่ช่องทางด่วนเนี่ยที่รับรถมาจากสาทรในเมืองเนี่ยผมไม่จะไม่ทราบเพราะผมอยู่หน้างานแต่น่าจะระบายได้นานแล้วครับเพราะว่ามันช่องทางหลักเนี่ยเขาวิ่งได้ใช้ความเร็วได้ประมาณสัก40นาทีแล
1: ้
2: วส่วนช่องทางคู่ขนานดิเลตบางว่าเนี่ยก็คงจะปริมาณรถหนาแน่นอยู่แล้วช่วงเวลานี้ด้วยก็สรุปก็คือระบายได้เป็นปกติทุกอย่างแล้ว
1: ฮะขา
2: เข้าไม่กระทบไปถึงในเมืองไม่กระทบไปถึงพื้นที่ข้างเคียงคร
1: ับ ขาเข้าก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีชะลอดู
2: ไม่มีครับ
1: ได้ครับ
2: ที่จะรอดูก็คือช่องทางหลักไปเลยครับช่องทางหลักที่เป็นอยู่ขนานไปกับช่องคู่ขนานนะช่องทางหลักเนี่ยเขาจะรอดูเนี่ยว่าเขาเห็นรถติดเขาว่าเราเห็นรถเจ้าที่ทำงานกันเยอะแล
1: ้
2: วจะรอดู
1: ครับ
2: เรียบร้อยดีครับถือว่ายังใช้เวลาได้เร็วยังมีโชคดีครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านสารวัตร
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใช้วิธีค่อยๆทยอยเปิดช่องการจราจรนะก่อนหน้านี้ก็ลากจูงกันมาแล้วก็คันที่ถูกลากจูงมาเนี่ยนะเชือกมันขาดนะฮะก็เลยทำให้กีดขวางเสียการควบคุมแล้วก็ไปกีดขวางทุกช่องทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะเอาให้แบบหลบเปิดช่องทางเพิ่มให้ได้มากที่สุดแหมโชคดีนะต้องขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยคันที่ขับรถต้นไม้อ่ะที่ท่านสารวัตรพูดถึงอ่ะขอบคุณมากๆนะพอดีไม่ทราบรายละเอียดนะฮะพอดีก็ผ่านทางมาพอดีอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยขอแรงหน่อยก็ให้เขาเนี่ยช่วยลากนะก็ถึงเปิดได้1ช่องทางนะก็เริ่มทยอยกันตั้งแต่ช่วงเวลานั้นก็เปิดได้1ช่องทางแล้วก็มาแอบอยู่นะฮะพอหลังจากนั้นนะพอรถลากที่ติดต่อไว้เนี่ยเขามาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปใต้ท้องรถเพื่อไปปลดล็อกเบรกนะก่อนหน้านี้เบรกเขาล็อกก็เข้าไปปลดล็อกพอปลดล็อกได้รถคันที่ลากมาถึงก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางพอดีนะฮะก็ต้องขอบคุณทางพี่ใหญ่ด้วยนะรถที่บรรทุกต้นไม้มาที่เจ้าหน้าที่บอกมาช่วยเปิดได้1เลนก่อนไม่อย่างนั้นนี่ติดยาวแน่ๆนะไม่อย่างนั้นนี่ติดยาวแน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะมากระทบกรุงทนรับรถมาจากสะพานตากสินลงมาจากสาทรใต้เนี่ยคือมันติดอยู่แล้วช่วงเย็นนะเขาก็จะระบายรถขาออกกันแล้วเดี๋ยวถ้าจะไปเจอจุดนี้เนี่ยจุดนี้อยู่แถวๆช่วงบางแวกนะอยู่บางว่าต่อเนื่องบางแวกเนี่ยบริเวณช่วงใกล้เคียงกันนะจากบางว่าจากตัดเพชรเกษมอ่ะที่จะมุ่งหน้าไปบางแวกอยู่ในช่องทางคู่ขนานที่ก่อนหน้านี้เขาปิดทุกช่องทางเลยนะนี่ก็เคลื่อนย้ายไปละพ้นกีดขวางไปสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เร่งระบายท้ายแถวเนี่ยก็เป็นปกติละบริเวณจุดดังกล่าวก็จะเป็นรถมากตามปกตินะเพราะว่าฝั่งที่มาจากกรุงธนอย่างที่บอกว่าเขาลงมาจากสะพานตากสินต่อเนื่องมาด้านของสาทรใต้ก็จะระบายฝั่งขาออกนะแต่ในขณะที่วันนี้เนี่ยขาเข้านี่ยังมีท้ายอยู่นะปกติถ้า 4:30 นี่สะพานตากสินเข้านี่เขาจะหมดปัญหาละแต่วันนี้ดูจะช้าหน่อยนะวันนี้ก็มีท้ายอยู่ประมาณเชิงทางลงสารท่อนเหนือเนี่ยใช้ได้นะตามรอบไฟที่แน่นเนี่ยจะเป็นช่วงสารแดงนะผ่านพ้นคอนแวนไปสารแดงสารแดงไปวิทยุพระราม4เนื่องจากพระราม4ค่อนข้างช้าในช่วงเวลาเนี่ยก็ส่งผลให้สีลมสารท่อนเหนือสุรวงศ์อังรีดูนังราชดำริวิทยุตัดพระราม4นี่ค่อนข้างแน่นนะในช่วงเวลานี้สารสินไปหลังสวนต่อเนื่องวิทยุก็ชะลอตัวรัชดาที่ท้ายเริ่มยาวนะก่อนสวนเบญจกิติไปอโศกสุขุมวิทย์นะก็เคลื่อนตัวได้ช้าอโศกมนตรีไปอโศกเพชรก็แน่นแยกพระราม9ได้ตามรอบไฟไปกลับนะพระราม9ออกอสมทผังเมืองไปเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันอโศกมนตรีมาจากอโศกดินแดงต่อเนื่องไปอโศกเพชรอโศกสุขุมยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟสุขุมวิทเข้าออกแถวอโศกหนาแน่นนะแต่ถ้าผ่านพ้นช่วงอโศกไปก็เริ่มดีขึ้นก็จะมีนาไปใต้ด่วนเพลินจิตนี่แหละรถมากนะครับแถวพร้อมพงแถวทองหล่อเอกมัยพระโขนงเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสายมาครับ
1: ครับ
2: รังสิตนครนายกวันนี้ใช้ขาเข้าจากทาง3นะครับมาทางต่างระดับก็รถขาเข้านี่ปานกลางเคลื่อนตัวดีขากลับกันเป็นฝั่งขาออกก็วันนี้ไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเลย
1: ครับผม
2: เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่มากวดขันรถที่จะมาเบียดแทรกตรงจุดกับรถอะครับมันก็เลยทำให้โฟขึ้นเพราะเวลามีรถมาเบียดเนี่ยเขาจะต้องไปกินเลนสอง
1: ครับ
2: มันก็เลยการจราจรก็ค่อนข้างดีครับวันนี
1: ้ครับผม
2: ท้ายแถวช่วงที่เข้ามาจากเส้นปทุมนะครับก็แค่สะพานข้ามทางรถไฟเท่านั้นเองครับ
1: ครับผม
2: กับฝั่งกับกันก็ใช้กันได้ดีครับ
1: มีฝนไหมพี่มดเอ็กแถวนั้นเนี่ย
2: แดดเบอร์4ครับ
1: โอ้ไม่มีฝนเลยนะแดดเปรี้ยงไงเนาะ
2: ครับแต่เย็นๆได้ข่าวว่าจะเข้ามาทางบางใหญ่ไหมครับ
1: เขาบอกว่ามีแถวราชบุรีก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่อ่อนกำลังลงก็จะมาโดนแถวฝั่งทนละ
2: ผมกลัวเขาจะหนีลงทะเลแล้วไปยูเทิร์นแบบวันนั้นน่ะ
1: โอ้ยวันนั้นหนักเลยนะวันนั้นหนักเลยนะวันนั้นลมแรงด้วยนะ
2: ครับลมแรงมาก
1: โอ้ยวันนั้นลมแรงมากที่ลงอ่าวไทยแล้วก็ย้อนขึ้นมานะ
2: ไปหอบเอาฝนพวกมาด้วย
1: โอ้ยตัววันนี้ก็ลักษณะแต่ผมว่าวันนี้น่าจะถึงนะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเขาลงไปแถวสมุทรสาครน่ะเขามาทางสมุทรสงครามนะแล้วก็ลงไปทางสมุทรสาครแล้วก็ลงอ่าวไทย
2: อาจจะยูเทิร์นสั้นๆนิดเดียวไม่หนักมาก
1: โอ้ยอย่าเลยให้เขาลงไปเถอะให้เขาไปลงไม่ต้องย้อนขึ้นมาดีกว่าเออ
2: ก็ขนาดรายงานนี้ผมเข้า3-5นะครับ
1: ครับ
2: ก็การจราจรไปจับก็คล่องตัวครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
1: ได้ขอบคุณมากพี่โมเด็กสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะฮะรังสิตนครนายกก็วันนี้มีเจ้าหน้าที่มากวดขันวินัยการจราจรนะก็บอกว่าตามจุดกับรถต่างๆวันนี้ก็ดีเลยนะพอเจ้าหน้าที่มาก็น่ารักเลยพอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็รถเยอะเลยนะครับสำหรับในพื้นที่อ่ะขอบคุณด้วยนะครับหลายพื้นที่รับแจ้งมาบอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มฝนเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนะก็จะมีกลุ่มที่ใกล้ที่สุดก็คือด้านของสมุทรสงครามเมื่อสักครู่ที่เขามาจากทางด้านของราชบุรีนะขนาดเนี้ยปัจจุบันที่รายงานกันเนี่ยเขาอยู่แถวๆสมุทรสงครามละคิดว่าไม่น่าจะเข้ามาถึงนะเพราะว่าลักษณะนี่เหมือนเขาพัดลงอ่าวไทยนะคือเหมือนอ่อนกำลังลงแล้วก็แบบง่อยลงไปทางด้านของอ่าวไทยเขาไม่ได้พัดแบบฟืบเข้ามาตามตอนแรกที่เราคุยกันไว้นะว่าแถวบางแคบางบอนบางขุนเทียนทวีวัฒนาอะไรเนี่ยคือไม่น่าถึงอ่ะนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีก่อตัวขึ้นใหม่ไหมหรือว่าในช่วงค่ำๆกว่านี้จะมีเข้ามาอีกไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่มาจากราชบุรีเนี่ยเห็นว่าลงไปทางด้านของสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของอ่าวไทยนะครับส่วนฝั่งตะวันออกไม่มีนะฮะใครที่อยู่แถวฝั่งตะวันออกใกล้เคียงที่สุดเนี่ยจะเป็นชลบุรีแต่ว่าดูแล้วโอ้โหเป็นกลุ่มแบบเบาบางไงคือเขาบางกว่าฝั่งตะวันตกนะลักษณะที่กลุ่มฝนที่แถวพานทองแถวอำเภอเมืองแถวชลบุรีเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแบบกระจายบางๆเบาๆนะฮะกำลังไม่น่าจะส่งมาถึงเพราะว่าดูจากทิศทางลมเนี่ยลมคือเขาพัดจากตะวันตกไปตะวันออกนะแล้วก็เหมือนกับว่าพัดลงมาทางด้านของเฉียงใต้นิดๆหนึ่งด้วยนะก็ไม่น่าจะเข้าถึงฝั่งทนด้วยซ้ำถ้าเป็นลักษณะนี้นะแต่ถ้าหลัง5โมงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหลัง5โมงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงการจราจรปิดท้ายกันในช่วงนี้ครับด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบนสะพานน่ะไม่ติดแต่ทางฝั่งบรมเนี่ยรถเยอะนะไปกลับเลยแล้วก็ทางด้านของราชดำเนินกลางไปกับคอกวัวก็ชะลอตัวเหมือนกันในขณะที่ทางฝั่งของราชดำเนินนอกก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นขาออกนะครับส่วนด้านของราชดำเนินในเนี่ยท้ายยังสั้นอยู่อรุณอมรินทร์แยกศิริราชได้ตามรอบไฟนะครับทางฝั่งของพลันนกวังหลังชะลอตัวเหมือนกันด้านของสะพานพระราม8เนี่ยใช้ได้ครับก่อนหน้านี้มีจักรพรรดิพงษ์นะที่จะไปจปรที่มีชะลอตัวส่วนทางฝั่งวิษณุกษัตริย์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดบนสะพานพระราม8น่ะไม่ติดนะครับสะพานสังฮีใช้ได้ดีขึ้นด้วยกว่าช่วงที่แล้วด้วยนะช่วงที่แล้วเขาจะมีหนาแน่นตั้งแต่ฝั่งถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดมาขึ้นสะพานมาแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นก็จะเหลือด้านของราชวิถีมาจากการเรือนะมุ่งหน้ามาสังฮีที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ด้านของจันลันจากบางพลัดนะที่จะไปพระราม7เนี่ยรถดูจะมากหน่อยแต่ฝั่งกลับกันไปแยกบรมดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระราม7จะไม่ติดแต่ว่าที่แน่นอยู่จะเป็นวงสว่างต่อเนื่องไปรัชดาฝั่งที่มาจากราชวิภาที่จะมุ่งหน้าประชานุกูลก็ชะลอตัวเหมือนกันหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นสะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
2: อะดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: จ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูนะครับเมืองสมุทร2005สวัสดีครับ
1: ครับเป็นปอเต็กตึงนะครับพี่ของมูลนิธิปอเต็กตึงคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ขออภัยครับปอเต็กตึงนะฮะเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะพี
1: ่ก็คือมีจะมีพลเมืองดีครับที่เขาตกน่าจะเป็นตกปลาอยู่ใต้สะพานข้างคลองสำโรงนะครับเขาวิ่งมาแจ้งที่จุดจอดของกู้ภัยที่แยกศรีเดพานนะเป็นจุดเมืองสมุทรสำโรงเหนือนะครับ
0: ครับ
1: แจ้งว่ามีคนตกน้ำแล้วก็เอาโทรศัพท์ถ่ายบันทึกคลิปคนที่ตกน้ำเนี่ยส่งเอามาให้ดูแต่ครับพวกผมเขาว่าแจ้งทีมผมก็เลยเดินทางไปดูที่เกิดเหตุทีนี้พอผมไปถึงปุ๊บก็คือไม่เจอแล้วก็คือไม่เจอคนดังกล่าวแล้วก็คือคาดว่าน่าจะสูญหายไปในน้ำแต่ไม่แน่ใจว่ากระโดดลงมาหรือว่าอะไรอย่างไรครับ
0: รายละเอียดคนสูญหายนี่เขาบอกไหมเป็นผู้หญิงผู้ชายกี่คน
1: เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชาย1คนครับพี
0: ่อายุประมาณเท่าไหร่เขาบอกไหมฮะ
1: อายุน่าจะประมาณ 30-40 ปีได้ครับแล้วเขาบอกว่าแจ้งว่ามีบาดแผลที่ศีรษะไม่แน่ชัดว่าโดนทำร้ายร่างกายมาหรือไม่ครับ
0: โอ้ตอนนั้นกี่โมงนะฮะที่เห็นเขา
1: ประมาณรับแจ้งประมาณบ่าย14นาฬิกาบ่าย2ครับประมาณบ่าย2ครึ่งประมาณบ่าย2ครึ่งประมาณนี
0: ้เป็นคนแถวนั้นหรือขับรถมาหรือยังไงถึงลงไปได
1: ้อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยว่ามาจากไหนแต่ว่าไม่มียานพาหนะหรือรถอะไรที่ขับมาแน่นอนครับเพราะว่าดูจากไอ้ดีที่กระเทศแล้วที่จุดแรกที่รับแจ้ง
0: มันเป็นน้ำลักษณะยังไงน้ำลึกไหมน้ำนิ่งไหมหรือยังไงฮะ
1: เป็นน้ำไม่ดีครับแต่น่าจะไม่ลึกน่าจะประมาณ3เมตรได
0: ้น้ำมันไหลแรงไหลเร็วไหมแล้วเราต้องหากันยังไงครับเนี่ย
1: ก็คือตอนนี้ทีมประดาน้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับใต้สีสูงอยู่จัดกำลังทีมประดาน้ำลงไปค้นหาช็อต4นายก็คืออยู่ระหว่างการค้นหาอยู่ตอนนี้ยังไม่พบทางคนจังต้น
0: โอ้ฮะแต่ว่ามีพลเมืองดีเขาเห็นเหรอว่าลงไปจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ครับมีพลเมืองดีว่าเขาตกไปจริงๆแล้วเขาก็เปิดท่าว่าจะไม่ไหวแล้วว่ายน้ำไม่ไหวแล้วก็คือสายไปแล้ว
0: ตอนช่วงเวลานี้คนเยอะไหมฮะ
1: ช่วงเวลานี้ไม่ส่วนใหญ่ตลาดพานจะไม่ค่อยมีคนจะมีผู้พักอาศัยที่เป็นบ้านข้างเคียงอยู่ตรงนั้นที่เขาเป็นคนเจอนะครับ
0: อ๋อตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรคลองสำโรงเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับมันเป็นคลองสำโรงครับคลองสำโรง
0: มันกว้างไหมครับระหว่างฝั่งสองฝั่งมันกว้างไหม
1: กว้างครับกว้าง
0: หรอประมาณเท่าไหร่กี่เมตรอะไรยังไงได้
1: อันนี้กี่เมตรน่าจะประมาณกี่เมตรใช่ไหมคลองสำโรง
0: ความกว้างของมันนะครับ
1: กว้าง
2: เมตรได้มั้ง
1: ประมาณ
2: ข้างเหรอ
1: ใช่
2: กว้างเหรอ
1: ใช่ได้ประมาณ10ได้คร
0: ับโอ้ก็กว้างเหมือนกันเนาะระหว่าง2ฝั่งอะเนาะโอ้อ่ะตอนนี้ก็กำลังค้นหากันอยู่นะฮะ
1: อยู่ระหว่างค้นหาหรือถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีนะคร
0: ับ ได้ครับใต้น้ำนี่เป็นยังไงบ้างน้ำมันไหลเร็วไหลแรงไหลเชี่ยวมั้ยใต้น้ำ
1: น้ำก็ไหลแรงอยู่ครับ
0: แรงอยู่ใช่มั้ยโอ้
1: ใช่ไหลแรงอย
0: ู่ได้ฮะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับ
1: ได้คร
0: ับ ได้ครับ
1: ทีมมือที่ปล่อยเตยครับใต้สี่โซนนะคร
0: ับได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึงด้วยนะครับก็ไปที่เกิดเหตุแล้วก็เพิ่มเติมกลับมาให้บอกว่ารับแจ้งจากทางชาวบ้านแถวนั้นพลเมืองดีนะฮะว่ามีชายอายุประมาณ 30-40 ปีมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะก่อนที่จะตกลงไปบริเวณช่วงคลองสำโรงนะครับอยู่ท้ายซอยด่านสำโรง11เป็นพื้นที่สภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการก็มีทางทีมกู้ภัยนะครับนักประดาน้ำกำลังค้นหาอยู่4นายยังไม่พบเบาะแสนะครับแต่ว่าเขายืนยันว่าเห็นจริงๆนะครับแล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะก่อนที่จะจมหายไปบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้กำลังค้นหาพร้อมอุปกรณ์กันอยู่นะครับขอบคุณทางกู้ภัยปอเต็กตึงที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาแจ้งอัปเดตให้ทราบกันสำหรับกรณีนี้นะครับสำหรับการจราจรมีรับแจ้งเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถนนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้านะครับการจราจรขาเข้านี่คุณกมลพันธ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดด้วยนะบริเวณช่วงแถวสนามบินสุวรรณภูมิที่จะมุ่งหน้าไปร่มเกล้านะส่วนฝั่งกลับกันก็บอกเคลื่อนตัวได้คุณสุวดีนะครับบอกว่าสุนทรโกษาเป็นฝั่งขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีคราบน้ำมันด้วยนะคุณสุวดีบอกว่าสุนทรโกษาที่จะมุ่งหน้าไปแยกกรมศุลบริเวณช่วงหน้าอู่รถประจำทางเขต4 คือรถเนี่ยมันลื่นหลายคันแล้วนะเนื่องจากว่าเป็นคราบน้ำมันที่มันหกอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อให้การจราจรมีปัญหาแล้วครับชะลอตัวละฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟก่อนหน้านี้นะครับรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่าถนนบรมราชชนนีบริเวณช่วงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายามีรถ SUV จอดเสียอยู่ช่องทางหลักด้านขวาประสานงานสภ.พุทธมณฑลให้นะครับคุณชาตรีวิภาวดีรังสิตขับเข้าหลัก4บางเขนการจราจรรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไปกลับคุณมดเอ็กรังสิตนครนายกขับเข้าคลอง3ตัดพหลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยการจราจรบริเวณจุดกลับรถต่างๆทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีวันนี้ทั้ง2ฝั่งคุณวิทัศน์พบหลุมการจราพิเศษด้านฝั่งประเวศตะวันตกขับเข้าลงมาจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เล็กน้อยมีหลุมลักษณะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะกว้างประมาณ70เซนติเมตรยาวประมาณ70เซนติเมตรแล้วก็ลึกประมาณ10เซนติเมตรอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยเตือนให้ระวังด้วยเราก็เลยประสานงานไปที่แขวงทางหลวงนนทบุรีให้การจราจรคุณวิทัศน์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับ2ฝั่งนะยังไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของคุณสุวดีนะครับที่บอกว่ามีคราบน้ำมันอยู่ที่สุนทรโกษามุ่งหน้าไปแยกกรมสุนนะฮะบริเวณช่วงหน้าอู่รถประจำทางเขต4เนี่ยเราประสานงานไปที่ศูนย์อมรินทร์ตอนนี้รับทราบแล้วนะครับการจราจรก็ชะลอตัวระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะ2ล้อจักรยานยนต์นะระวังด้วยมีคราบน้ำมันอยู่นะครับสุนทรโกษาฝั่งขาออกบริเวณช่วงอู่รถประจำทางเขต4มุ่งหน้าไปกรมสุนนะฮะประชาชื่นรับแจ้งว่าตรงแยกประชานุกูลติดแล้วนะแล้วก็กรุงเทพนนท์เขาบอกว่ารถมากด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งของวงสว่างนะครับทางฝั่งของติวานนท์นะครับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันไปทางด้านของแครายฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำก็ชะลอตัวนะก็บอกว่าช่วงแยกสนามบินน้ำฝั่งขาออกท้ายจะยาวกว่าทางฝั่งรัตนาธิเบศรขึ้นลงสะพานพระนั่งเกล้าไม่ติดแต่มุ่งหน้าแครายชะลอตัวงามวงวานเคลื่อนตัวได้ช้า2ด้านพหลโยธินเสนาเกษตรหนาแน่นไปกลับเกษตรนวมินทร์ขาเข้าชะลอตัวก่อนถึงตัดเลียบทางด่วนรามินทรานรงค์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับรัชดารามินทราช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งนวมินทร์เข้าออกตรงกม8ยังใช้การได้คูบอนชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าตัดรามินทราส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ยังใช้การได้นะครับรามินทราบริเวณช่วงลาดประเขาออกมาเนี่ยชะลอตัวหน้าห้างช่วงตัดผนผ่านพ้นลาดประเขามายาลาบเรียบด่วนวัชรพลเคลื่อนตัวได้นะครับมีสะสมเล็กน้อยก่อนตัดบริเวณช่วงสุวินทวงศ์นะครับส่วนฝั่งกลับกันเข้ามาบางชันต่อเนื่องแยกโรงพยาบาลนพรัตน์มาทางด้านของกม8ยังใช้การได้นะครับทั้งฝั่งของรามคำแหงช่วงลำสันลีช่วงบ้านม้าฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดจนฝั่งกลับการชะลอตัวราชพัฒนามิสทีนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นศรีนครินทร์ชะลอตัวเข้ามาทางด้านของลำสาลีบางกะปิส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามทางรถไฟท้ายแถวยังสั้นแถวสีเอี่ยมปราสาทศรีนครินทร์แบริ่งวันนี้ใช้ได้นะครับฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงแบริ่งสุขุมวิทแถวสำโรงปู่เจ้าเริ่มชะลอตัวแล้วพัฒนาการขาออกรถจะเยอะกว่านะไปทางด้านของสีพัดเคลื่อนตัวได้ช้าต้องผ่านพ้นวิภารามไปก่อนประเวศอ่อนนุชเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันเข้าไปทางด้านของแยกคลองตันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
10: สนับสนุนโดย
11: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: ปปป.ร่วมกับปปช.บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีหลังพบเบาะแสเชื่อมโยงกระบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านเจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญจำนวนมากพบหลักฐานแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด้านนายกรัฐมนตรีบอกดำเนินการเต็มที่รับไม่ได้หากกระทรวงมหาดไทยมีโกงปปช.แถลงจับกลุ่มขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วเผยพิจารณาเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็อาจถูกดำเนินการทางอาญาปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นพิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้มองต้องเร่งหาวิธีเหตุคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะตกใช้ปีละหมื่นล้านด้านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายกรัฐมนตรีอนุทินหนุนพลังเยาวชนส่งกำลังใจให้วงดุริยางค์เบญจมะแบนจากโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีร่วมแข่งดนตรีโลกยกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกัมพูชาชี้ส่งหนังสือประท้วงไทยแล้ว42ฉบับเรื่องละเมิดพรมแดนคุณมาเน็ตประนามไทยมัดมือชกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการประสานการทวงคืนบ้านหนองจานหนองย่าแก้วย้ำไทยทำตามการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระบุยังไม่พบรถถังจีนประชิดชายแดนสีหศักดิ์อดุลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมดักฟังโทรศัพท์ประชาชนชายแดนใต้ 2,000 รายทอแจ้ง F-16 ขึ้นบินกลางดึกฝึกตามวงรอบทุกเดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนเพื่อนบ้านครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทพิพัฒน์คาดเริ่ม1มกราคม2570เตรียมคุยทำระบบ Clearing House ครม.ยังเห็นชอบ MOU ร่วมญี่ปุ่นศึกษาดาวเทียมลีโออย.ร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันย้ำความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมกทม.ตรวจพบก่อนเกิดเหตุเร่งจัดการกันสาดเสียงสุดทันทีปลัดกทม.ย้ำเจ้าของอาคารหมั่นสำรวจรอยร้าวหากพบความเสี่ยงรีบแจ้งตรวจสอบประมงจังหวัดพะเยาแจงพบกุ้งกล้ามแดงจำนวนมากในกว้านพะเยามาจากประชาชนที่เพาะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำสวยงามเลิกเลี้ยงแล้วปล่อยลงสู่กว้านพะเยารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรสั่งการกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศปิดท้ายกันที่กระทรวงแรงงานตั้งชุดเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ลุยตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
12: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: แค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถาน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้สวัสดีทักทายคุณ TWC Pro Service ด้วยนะครับแล้วก็คุณเอกด้วยนะฮะคุณจิรทิพย์คุณสำเอ็มนะคุณกระปุกแดงคุณอนุกูลคุณวิชัยคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณเอิร์ธนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง LINE @JS100 ของเรานะครับตอนนี้มีรับแจ้งทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้คุณชัยรัตน์ครับเสรีไทยเป็นฝั่งขาออกบางกะปิมุ่งหน้านิดาเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทั้ง2ฝั่งนะครับงามวงวานรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่าติดขัดนะฮะติดขัดบริเวณช่วงขาออกพงเพชรมุ่งหน้าแครายนะรถเยอะเลยเคลื่อนตัวได้ช้าๆแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแจ้งวัฒนะหน้าสู่ราชการนะครับชั่วโมงที่แล้วบอกว่ารถมากขาออกแล้วชั่วโมงนี้ขาเข้าก็ชะลอตัวแล้วนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของหลัก4บริเวณช่วง5แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับทางฝั่งแยกสุขสมเด็จศรีสมานสะพานนนท์ขาออกชะลอตัวนะครับใต้ด่วนชะลอตัวเหมือนกันสงประภาศรีสมานมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณจุดดังกล่าวครับกู้ภัยปอเต็กตึ๊งตอนนี้เจอแล้วนะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่ากำลังค้นหานะครับมีคนตกลงไปในคลองสำโรงนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเหตุการณ์ดังกล่าวกันนะครับเจ้าหน้าที่เมืองสมุทร2005กู้ภัยปอเต็กตึ๊งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ทีมประดาน้ำพบเจอแล้วผู้สูญหายเป็นชายหนึ่งรายครับอายุประมาณ 40-50 ปีนะครับเสียชีวิตนะครับ
1: ครับมีบาดแผลที่ไหนบ้างครับ
2: อันนี้บาดแผลยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ตรวจสอบครับทีมประดาน้ำกำลังนำผู้ร่างขึ้นมาจากน้ำอยู่ครับ
1: เขามีเอกสารอะไรระบุตัวตนได้ไหมครับ
2: อันนี้ยังไม่พบนะครับเจ้าที่ยังไม่ได้ตรวจดูนะครับ
1: ไปเจอจุดบริเวณไหนมันไกลจากจุดที่เขาตกลงไปจากที่คนเห็นว่าตกลงไปเยอะไหมฮะ
2: จุดไกล
3: ครับพี่อ๊อฟ
4: ตรงสะพาน
3: ไม่ไกล
2: ไม่ไกลไม่ไกลนะไม่ไกล
1: อ๋อฮะแล้วใส่เสื้อลักษณะการแต่งกายรูปพรรณสันฐานอะไรยังไงเผื่อว่ามีใครรู้จักเขาฟังอยู
2: ่อะไรนะครับพี
1: ่เผื่อว่ามีคนรู้จักเขาฟังอยู่เขารูปพรรณสันฐานยังไงแต่งกายยังไงครับ
2: ก็แต่งกายเป็นเสื้อยืดเสื้อลายครับแล้วเก่งน่าจะขาสั้น
1: มีรอยสักมีตำหนิอะไรตรงไหนไหม
2: มีรอยสักอะไรไหมมีสักตรงไหน
3: ยังไม่เห็นแต่รู
2: ้ตัวมีรอยสักแต่ตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เห็นรอยสักนะครับแต่อาสาบอกว่ามีตอนนี้การนำขึ้นจากน้ำอยู่ครับ
1: อ๋อครับ
3: รอไปตรวจข้างบน
2: เดี๋ยวเราอาสาขึ้นมาตรวจจะแจ้งไปอีกทีนะคร
1: ับ อ๋อได้ครับถ้าต้องการประชาสัมพันธ์ตามหาญาติยังไงก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะฮะ
2: ได้คร
1: ับ ก็สรุปตอนนี้ยกเลิกการค้นหาเนื่องจากเจอแล้วเนาะ
2: ใช่ยกเลิกการค้นหาครับเจอแล้วครับ
1: ค่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมกลับมาให้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึงนะครับเมืองสมุทร2005ที่เกิดเหตุนะก็เพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าวเหตุบอกว่าพลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขารับแจ้งเขาเห็นนะว่ามีผู้ชายตอนแรกเนี่ยเขาให้การว่าเหมือนมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ตกลงไปในคลองสำโรงบริเวณช่วงท้ายซอยด่านสำโรง11นะฮะเป็นพื้นที่สพสำโรงเหนือสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ก็เลยค้นหากันแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าเจอแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ชายอยู่ประมาณ 20-30 ปีนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังลากศพขึ้นมานะครับด้านบนอยู่แต่ว่าเจอแล้วนะฮะการจราจรไม่ได้กระทบนะสำหรับจุดดังกล่าวใช้การได้เป็นปกติเนื่องจากว่าเหตุมันเกิดที่ในคลองนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับเมื่อกี้ผมมาจากแฮปปี้แลนด์นะครับผม
1: ครับ
5: ก็ใช้การได้เรื่อยๆครับผม
1: ครับ
5: ผมใช้เสรีไทยไฟแดงเยอะคุณเสมา
1: ครับผม
5: ผ่านแยกนี้ได้มาได
1: ้
5: ก็มาติดไฟแดงอีกแยกหนึ่งแล้วก็มาบึงกลุ่มอีกแยกหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาตรงแยกมอเตอร์เวย์นี่สองไฟแดง
1: ครับ
5: ก็มาได้เรื่อยๆตอนนี้กำลังจะถึงแยกสวนสยามทะเลกรุงเทพ
1: ครับ
5: ก็มาได้เรื่อยๆไม่มีปัญหา
1: ครับ
5: ครับผมก็ขาเข้าดีกว่าคุณเสมา
1: อืมครับผม
5: ขาเข้าสะดวกกว่าแล้วก็บรรยากาศพร้อมที่จะตกได้ตลอดเวลา
1: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
5: ยังไม่ตกวันนี้ผมจะได้ ลืมเกือบจะไม่ได้คุยกับคุณเสมาแล้วผมลืมเลยลืมโทรเข้าไป
1: ครับผมครับผม
5: ครับก็ขอเวลาสั้นๆก็จบรายงานตรงแยกสวนสยามเสรีไทยขาออกขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณจิรทีพนะบอกว่าตลาดพรานกครึ้มๆรถยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟครับมาขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยคุณสำเอ็มลัดเท้าครึ้มแล้วนะฮะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ไม่ครึ้มนะครับผม
1: หรอมีแดดหรอ
2: ไม่มีกลุ่มฝนเลย
1: อ๋อครับผม
2: มองไปจนถึงสัมพันธ์ก็ไม่เห็นกลุ่มฝนนะ
1: ครับ
2: ดูรอบๆเลยไม่มีเลยแดดจ้ามีเด็กๆนะผมว่าถ้ามีตรงไหนก็เดี๋ยวก็ไม่น่ากลัวหรอกผมก็เด็กไป
1: ครับ
2: เจรจรสารบกก็ยังใช้ได้อยู่นะ
1: วัน
2: น
1: ี้
2: ค่อนข้างดีเลยอ่ะครับตรงทางรถไฟก็มีเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยตรวจได้ดีหน้าพระขนาดนี้ก็หมุนไม่ได้ต่อเนื่องสบายๆนะครับตรงหน้าโรงเรียนก็ตัวเล็กน้อยไม่ติดมากมายนะครับยังพอใช้ได้
1: ครับ
2: ก็สิ่งที่อากาศร้อนนะตอนนี
1: ้แดดแรง
2: ตอนนี้ผมว่าฝนทิ้งช่วงนะคุณเสมา
1: ครับผม
2: น่าจะทิ้งช่วงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99นะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นทางด้านของทหารบกนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ชัยศรีนครปฐมก็บอกว่าฝนยังไม่มีนะฮะล่าสุดนี่กลุ่มฝนมีแถวบางกรวยบางใหญ่นะก็บอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางคาดเคลื่อนเข้าเขตจตุจักรบางซื่อนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกลุ่มนี้จะเคลื่อนเข้าเขตบางขุนเทียนนะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้สาทรใต้ติดนะครับสาทรเหนือหนาแน่นกรุงธนบุรีลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินชะลอตัวสะพานพระราม3ติดแล้วนะก็บอกว่าหนาแน่นตั้งแต่ช่วงก่อนถึงใต้สะพานพระราม9อ่ะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานขาออกก็รถมากเต็มพื้นที่สุขสวัสดิ์ไปพระประแดงชะลอตัวนะครับสะพานพระปกเกล้าท้ายอยู่จักรวรรดินะก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรวสินครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
1: สภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับเริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปบางนานี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงลาดบ่อนไก่ครับต่อเนื่องถึงท่าเรือนะครับผ่านพ้นทางขึ้นท่าเรือ2ไปแล้วนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับผ่านพ้นทางลงอ่านและลงไปแล้วมุ่งหน้าออกบางนานี่ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงท่าเรือ2ครับต่อเนื่องครับจนถึงต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือไปแล้วเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจะมาหนาแน่นอีกทีก็ช่วงลาบบอนไก่ครับต่อเนื่องจนถึงโค้งบางกอกพาเลทครับผ่านพ้นบางกอกพาเลทไปแล้วนี่ก็จะมาสะสมอีกทีช่วงทางลงดินแดงนะครับส่วนจากทางด้านต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าไปดาวคะนองนี่ก็มีหนาแน่นอยู่ช่วงลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9ไปแล้วมุ่งหน้าไปดาวคะนองเนี่ยใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันครับการหนาแน่นอยู่ช่วงเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์นี่ก็หนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทเลยครับเคลื่อนตัวตามวันได้ช้าครับสลับหยุดชำระค่าบรรทันด่านอโศกไปแล้วนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับผ่านพ้นต่างระดับรามคำแหงไปแล้วมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันครับมีหนาแน่นอยู่ช่วง อโศกนะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนี่ก็หนาแน่นตั้งแต่ลงกองน้ำเลยครับต่อเนื่องครับจนถึงบางซื่อครับผ่านพ้นบางซื่อไปแล้วนี่เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจะมาหนาแน่นอีกทีก็ช่วงเข้าด่านประชาชื่นนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับมุ่งหน้าโรงงานมงวานลงแจ้งวัฒนะนี่ก็ใช้การได้ดีครับแต่ก็มีชะลอตัวจากพื้นล่างนะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าพญาไทเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงทางขึ้นด่านย่านพหลครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าต่างระดับบางโคนี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงทางลงสีลมครับผ่านพ้นไปแล้วนี่มาหนาแน่นอีกทีช่วงทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับก็มีหนาแน่นอยู่ช่วงทางขึ้นยมราชครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอ่านลงมุ่งหน้าจตุโชนนี่ก็หนาแน่นอยู่ช่วงเหนือพระรามเก้านะครับต่อเนื่องจนถึงลาดพร้าวครับผ่านพ้นลาดพร้าวไปแล้วเนี่ยลงเกษตรนวมินลงรามินทราเนี่ยยังใช้การได้ดีครับจะมาสะสมทีก็ช่วงทางออกจตุโชนครับตอนนี้มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ700เมตรครับส่วนในฝั่งกับกันครับก็ยังใช้การได้ดีนะครับ ส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีครับจากบางนาครับมุ่งหน้าชลบุรีช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยมีชะลอตัวอยู่ช่วงด่านบางเสาธงครับต่อเนื่องถึงเมืองใหม่บางพีครับผ่านพ้นเมืองใหม่บางพีไปแล้วนี่ก็จะมาชะลอตัวอีกทีอยู่ช่วงบางพีหนึ่งครับถึงด่านวงแหวนรอบนอกครับผ่านพ้นวงแหวนรอบนอกไปแล้วมุ่งหน้าเข้าบางนานี่ใช้การได้ดีครับ
1: ครับ
2: ส่วนทางสายพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับ จากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนช่วงนี้ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงสะพานกาญจนาครับผ่านบนสะพานกาญจนาไปแล้วนี่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับจนมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนนะครับส่วนในฝั่งกับกันครับก็ชะลอตัวอยู่ช่วงบางคูครับต่อเนื่องถึงปากน้ำครับผ่านบนปากน้ำไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจนมุ่งหน้าออกบางแก้วนะครับส่วนทางพิเศษสายอุดรรัฐยาประจิมรัฐยาช่วงนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังใช้การได้ดีอยู่ครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มๆครับขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับคุณเสมาครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณพรวสินครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพรวสินพฤสกุลทนนะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลสายทางพิเศษต่างๆให้ได้รับทราบกันนะครับสำนักงานเขตสาทรแจ้งเลี่ยงเส้นทางจราจรวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่24มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับบริเวณซอยจันทร์18/7และซอยเย็นจิตเนื่องจากมีกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเส้นทางที่ใช้จุดเริ่มต้นหน้าสำนักงานเขตสาทรเลี้ยวซ้ายซอยจันทร์18/7เลี้ยวซ้ายซอยจันทร์18/7แยก17หรือว่าแยกชาตรามือเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเย็นจิตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเย็นจิต2แล้วก็วนกลับมาสิ้นสุดที่สำนักงานเขตสาทรนะครับอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์มาแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับซอยเย็นจิตและบริเวณซอยจันทร์18/7นะฮะฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรรับแจ้งเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดมีทางด้านของเสรีไทยเพิ่มเติมบอกว่าการจราจรชะลอตัวแยกนิด้าไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแล้วก็งามวงวานหลายท่านบอกว่าติดนะฝั่งขาออกรัชดานะครับบอกว่ามาจากสะพานพระราม7วงสว่างมาประชานุกูลนี่เต็มพื้นที่แล้วส่วนฝั่งที่มาจากโค้งสารอาญาชะลอตัวรัชโยธินต่อเนื่องไปรัชวิภาไปประชานุกูลก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าวิภาวดีรังสิตก็บอกว่าหนาแน่นแล้วมุ่งหน้าไปวัดเสมียนฝั่งขาออกนะครับส่วนทางฝั่งเกษตรนวมินยังไม่ทันลงอุโมงค์เกษตรเห็นบอกว่าชะลอตัวจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันไปสะสมแยกอเวนิวเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรัชดารามินทราชั่วโมงที่แล้วยังเคลื่อนตัวได้แต่ตอนนี้รถเริ่มมากขึ้นครับมุ่งหน้าไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9รามินทราเหมือนกันแยกสวนสยามชะลอตัวฝั่งขาเข้านะครับทางด้านของรามคำแหงมุ่งหน้าลำสันลีตั้ง

การบางนา2ที่บอกว่าชนกัน4คันหนึ่งในนั้นคู่กรณีเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อกีดขวางช่องทางหลักเลนกลางส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยก็มี1ในคู่กรณีเนี่ยแหละกระเด็นไปด้วยนะครับก็บอกว่าไปอยู่ฝั่งขาเข้าเลนขวาติดหนักเลยตอนนี้โอ้มีป้ายแดงด้วยฮะโอ้มีป้ายแดงด้วยนะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรถตู้ใช่ไหมนะแล้วก็มีเหมือนเป็นกระบะใช่ไหมที่มีท้ายอยู่ข้างหลังเห็นแต่ท้ายเขาแต่ว่าตัว6ล้อเนี่ยคือหมุนขวางอ่ะคือลักษณะเขาขวางลำอยู่นะโอ้รถก็เลยติดหนักมากเลยนะฮะใครที่ติดตามใน YouTube น่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันคู่กรณีมีทั้งรถตู้นะมีรถกระบะแบบมีหลังคานะแล้วก็มีบรรทุกนะฮะแต่ดูแล้วโอ้โหไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทราบแล้วนะพื้นที่สภ.บางเสาธงนะก็อยู่ที่เกิดเหตุบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรยังแน่นอยู่นะสำหรับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกจุดกับรถหลักกิโลเมตรที่23ใกล้เคียงโรงพยาบาลบางนา2นะครับชนกัน4คันก็ติดขัดทั้ง2ฝั่งเลยแต่ขาออกนี่จะติดเยอะกว่านะ บริเวณจุดดังกล่าวทั้งฝั่งเทพรัตน์เทพรัตน์วันนี้รับแจ้งคงขุดก็ชะลอตัวขาออกนะท้ายแถวค่อนข้างยาวจากหนามแดงไปแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดผ่านพ้นบางพลีไปจะเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนทางด้านของศรีนครินทร์รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงแถวศรีอุดมไปศรีเอี่ยมศรีเอี่ยมไปลาซานนะที่บอกว่าชะลอตัวแล้วก็ฝั่งที่มาจากศรีเทพาที่มุ่งหน้าเข้าแบริ่งอันนี้เขาบอกว่ารถก็ยังมากอยู่สุขุมวิทแถววชิรธรรมอุดมสุขบางนาไล่ไปเลยนะครับทางด้านของอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงยังได้ตามรอบไฟไปกลับเพียงแต่ว่าช่วงเย็นก็เห็นบอกว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันพระราม4ถ้าเป็นพระราม4ช่วงแถวพระขนงกล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์คลองเตยรัชดาเนี่ยแจ้งว่ายังได้ตามรอบไฟนะไปกลับแต่ถ้าเป็นพระราม4แถว3ย่านสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมที่จะมาวิทยุเนี่ยเห็นบอกว่าด้านนี้หนาแน่นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สาทรเหนือเห็นบอกท้ายยาวนะสาทรเหนือเขาบอกมานรินทรมาแยกนรินทรมาแยกวิทยุตัดพระราม4เนี่ยท้ายค่อนข้างยาวส่วนด้านของสาทรใต้ก็บอกท้ายอยู่ประมาณแยกนรินทรต่อเนื่องไปเซนหลุยต่อเนื่องไปแยกสาทรสุรศักดิ์ก็ยังติดกันอยู่นะสีลมไปสารแดงได้ช้านะกลับกันชะลอตัวแยกนราลมชะลอตัวผ่านพ้นเดโชถนนปั้นประมวลใต้ด่วนนะครับเจริญกรุงแถวบางรักสีลมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะถ้าเป็นเจริญกรุงแถวตอกจันแถวถนนตกเห็นบอกว่าใช้การได้2ฝั่งใต้ด่วนจันเคลื่อนตัวได้นะครับชะลอตัวตัดนราธิวาสนราธิวาสราชนครินทร์ชะลอตัวแยกนราลมตัดสีลมชะลอตัวแยกนรินทรตัดสาทรชะลอตัวตัดถนนจันทร์ชะลอตัวใต้ด่วนมาพระราม3เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกลับกันถ้าจากพระราม3ไปไม่ค่อยติดนะทางฝั่งของเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์ไปสาทรได้ตามรอบไฟนะครับใต้ด่วนไปแต่ถ้าจากใต้ด่วนมาพระราม3ฝั่งนี้ไม่ติดเลยฝั่งนี้ใช้ได้นะพระราม3ลดมากขึ้นนะครับเนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงใต้สะพานแขวนก่อนถึงใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3นี่รถเยอะนะชะลอตัวสะสมสะพานกรุงเทพขาออกชะลอตัวบุคคลโลมหิสวรรค์กลับกันชะลอตัวถนนตกก็ยังเคลื่อนตัวได้ขาเข้าไม่ค่อยติดนะสะพานพระราม3ก็ไม่ค่อยติดก็จะแน่นส่วนรัชดาท่าพระนี่แหละฮะก่อนขึ้นสะพานนี่แหละที่ชะลอตัวกันอยู่ตากสินตากสินนี่เบี่ยงไปเบี่ยงมาก็แน่นอยู่แล้วนะทั้ง2ฝั่งนะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกตากสินแยกมหิสวรรค์นครหนองจอมทองนะครับบุคโลดีกว่านะครับลาดบุรณะเจริญนครนี่ดีกว่านะทางฝั่งวุฒาการาชพฤกษ์ต่อเนื่องมาจากกรุงธนนี่ท้ายเขาบอกอยู่เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยอ๋อติดฮะลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปกรุงธนบุรีนี่ไปได้ช้าไปได้ช้ามาพลนิมิตมาตลาดภูวุฒาการาชพฤกษ์สวนเรียบนี่ไปได้ช้าครับต้องผ่านพ้นต่างระดับสวนเรียบไปก่อนนะไปราชพฤกษ์ถึงดีขึ้นนะแต่ราชพฤกษ์ขาออกก็จะไปเจอท้ายแถวประมาณฟู้ดวิลล่าไปจนถึงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ต่อเนื่องไปหน้าห้างแล้วก็ก่อนถึงทางลอดอุโมงค์บางขุนกองอีกจุดหนึ่งด้วยราชพฤกษ์ขาออกนี่ชะลอตัวเป็นระยะนะครับถ้าเทียบกับการจันนาการจันนาตะวันตกถ้าจากเพชรเกษมไปฉิมพลีเขาไม่ติดแต่เขาจะติดตั้งแต่สวนผักแล้วก็ชะลอตัวเป็นระยะเหมือนกันไปบางคูเวียงหลังจากนั้นก็ไม่ติดก็ติดอีกทีนึงแถวสะพานข้ามคลองบางใหญ่ไปจนถึงต่างระดับบางใหญ่อันนี้ชะลอตัว
ฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับราชพฤกษ์เข้ากาญจนาเข้าไม่ติดเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานราชพฤกษ์ขาเข้า

รถจะเริ่มมากก่อนถึงตัดบางหว้าเพชรเกษมส่วนกาญจนาตะวันตกเข้ารถจะเริ่มมากหลังจากผ่านพ้นเชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษมไปจนถึงพระราม2สุขุมวิทอโศกชะลอตัวนะครับพระราม1รถเยอะนะครับราชปรารภมักกะสันยังติดอยู่นะครับเพชรบุรีมาจากอุรุพงษ์ชะลอตัวทางฝั่งเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวีมาประตูน้ำครับแล้วก็แยกอโศกเพชรบุรีเพชรอุทัยด้วยคลองตันนี่มีฝั่งพัฒนาการนะดูดีสุดฮะถ้าเป็นคลองตันนะด้านของปรีดีพนมยงก็ชะลอตัวด้านของเพชรบุรีขาออกก็ชะลอตัวขาเข้าไม่ติดนะครับทองหล่อก็ชะลอตัวนะครับเนี่ยไปทางฝั่งเพชรบุรีเอกมัยเหมือนกันนะรถมากขึ้นนะช่วงกลางซอยรามกำแหงแถวตัดพระราม9แยกรามชะลอตัวหน้าห้างชะลอตัวแยกวัดเทพลีลาไปลำสาลีขาออกรถมากกว่าขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับศรีนครินทร์เข้ามาบางกะปิชะลอตัวครับกลับกันชะลอตัวข้ามทางรถไฟครับพัฒนาการขาออกต้องผ่านพ้นสีพัดไปก่อนฮะถึงดีขึ้นนะกลับกันนี่ชะลอตัวถาวรธวัฒน์ผ่านพ้นจุดนี้ไปใต้ด่วนไปคลองตันเนี่ยไปได้ครับไม่ติดนะอ่อนนุชรถมากขึ้นนะครับก่อนถึงซอย46จุดประจำนะ4นุชมากลับกันชะลอตัวเหมือนกัน44มา46ผ่านพ้นจุดนี้ไป39ไปก็ดีแล้วนะใช้การได้ไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ก็จะไปแน่นอีกทีนึงก็แถวนู่นแหละครับ5557อะไรจุดนู้นเลยนะครับเป็นฝั่งขาออกไปนะส่วนทางฝั่งของสุขุมวิทบางนาสรรพวุฒิเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดแถวแยกบางนานี่ดูรถเยอะครับทั้งสุขุมวิทเข้าออกทั้งสรรพาวุธมาแยกบางนานะรถก็จะเยอะแล้วก็ถนนเทพรัตน์ที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางนาก็ชะลอตัวรอบไฟแต่ว่าท้ายเขาไม่ค่อยยาวนะที่แน่นหน่อยก็จะเป็นฝั่งสุขุมวิทกับสรรพาวุธนะฮะส่วนถนนเทพรัตน์คู่ขนานเนี่ยมีปัญหาหน้าห้างสีเอี่ยมเหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วก็บริเวณช่วงก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับก็ยังส่งผลกระทบการจราจรเป็นขาออกนะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกจุดกับรถหลักกิโลเมตรที่23ใกล้เคียงกับบางนา2จุดนั้นชนกัน4คันกระทบฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเขาบอกว่าการจราจรติดขัดนะฮะหนึ่งในนั้นเป็นรถบรรทุก6ล้อแล้วก็มีรถป้ายแดงเป็นรถตู้แล้วก็มีรถกระบะที่แบบมีหลังคาและอีกคันหนึ่งเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะฮะลักษณะบรรทุก6ล้อเนี่ยเขาขวางลำอยู่นะอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยนะฝั่งกลับกันก็บอกว่ามีกีดขวางอยู่เลนขวาเหมือนกันนะ1ช่องเหมือนกันก็เลยส่งผลกระทบการจราจรไปกลับเลยเพียงแต่ว่าขาออกนี่ท้ายจะยาวกว่านะครับขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.บางเสาธงด้วยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับถึงปากช่องแล้วใช่ไหมฮะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะฮะขอบคุณมากครับเพิ่มเติมบอกว่าปากช่องอากาศดีครับไม่มีฝนเลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายเรื่องฝนไว้ให้ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมให้นะก็บอกว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่นนทบุรีแถวบางกรวยบางใหญ่นะฮะเคลื่อนตัวเข้าไปทางฝั่งจตุจักรบางซื่อแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยคาดว่าจะเข้ามาทางบางขุนเทียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่คลองเตยพระราม4เนี่ยมองไปด้านนอกแถวตึกไทยนี่มีแสงแดดนะแล้วก็หลายพื้นที่ที่แจ้งกันเข้ามานะครับคุณอาร์มอมรเทพแจ้งวัฒนะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก่อนหน้านี้ภาษีเจริญนะครับพี่สุวรรณทองคุณจิรัติพันนกคุณ 3M ลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีที่ไหนตกเพียงแต่ว่ารับแจ้งมาว่าครึ้มแต่ก็ยังไม่ตกนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลการจราจรเดี๋ยวผมปิดท้ายให้นะในช่วงเวลานี้มาดูสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับเผื่อว่าใครจะข้ามฝั่งนะฝั่งพระนครกลับบ้านฝั่งทนเข้าไปทานข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สะพานกาญจนาภิเษกเลยนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหานะส่วนของกาญจนาภิเษกบางพีสุขสวัสดิ์สะพานกาญจนาภิเษกใช้การได้ไปกลับวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12สะพานภูมิพล12อ่ะไม่ติดจะติดฝั่งที่จะลงสุขสวัสดิ์เนี่ยแหละติดนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยมาเชื่อมกาญจนาภิเษกบางพีไม่ติดลงพระราม3ไม่ติดสะพานพระราม9ก็อยู่บนทางด่วนทางพิเศษเฉลิมพระนครนะฮะขาเข้าไม่ติดจากดาวคะนองจะไปต่างระดับบางโคไม่ติดแต่ขาออกอะติดจากบางโคที่จะขึ้นสะพานอะติดนะครับชะลอตัวกันสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาเข้าไม่ติดขาออกรถเยอะโดยเฉพาะสะพานพระราม3ข้ามมาฝั่งทนนะรถเยอะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานอะไม่ติดครับแต่สาทรใต้สาทรเหนือติดแล้วก็กรุงธนบุรีไปราชพฤกษ์ติดแต่บนสะพานอะไม่ติด2ฝั่งสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าขาออกติดขาออกไปวงเวียนใหญ่ไปประชาธิปกติดแต่ขาเข้าอ่ะไม่ติดสะพานปิ่นเกล้าชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับติดชะลอตัวเฉยๆแต่บรมรถเยอะนะครับแยกบรมหน้าห้างรถเยอะฝั่งขาเข้าดีกว่าบนสะพานนะสะพานพระราม8ไม่ติดแต่โคกวัดอมรคีรีไปอรุณอมรินทร์เริ่มชะลอตัวแล้วก็ทางฝั่งวิสุทธิกษัตริย์จปรจักรพรรดิพงศ์จปรอันนี้ได้ช้าสะพานสังฮีไม่ติดแล้วใช้ได้แล้วแต่ทางฝั่งถนนราชวิถีการเรือนมาสังฮีอันเนี้ยแน่นอยู่สะพานพระราม7ติดท้ายอยู่เชิงทางลงครับเข้าไปวงสว่างอะติดต่อเนื่องรัชดาประชานุกูลรัชวิภาเนี้ยติดประชาชื่น2ฝั่งไปกับประชานุกูลก็ติดแต่ฝั่งกลับการชัดถ้าเฉพาะบนสะพานไปจรัญน่ะไม่ติดเขาติดฝั่งรัชดาเขาฝั่งรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างอันเนี้ยติดแต่ถ้าผ่านพ้นแยกวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไม่ติดพิบูลสงครามไปแยกพิบูลสงครามแน่นกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้สะพานพระราม5ใช้ได้นะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรไม่ติดสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดแต่ติดรัตนาธิเบศนะพอลงมาจากสะพานติดรถเยอะขาเข้าไม่ติดนะครับสะพานนนสะพานพระราม4ไม่ติดนะครับสะพานนนติดขาออกขาเข้าไม่ติดนะครับสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไม่ติดสะพานปทุม1 2โดยรวมไม่ติดครับถือว่าใช้การได้นะฮะแล้วก็สะพานเชียงรากตรงกาญจนาภิเษกตะวันตกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาชะลอตัวนะเชิงทางขึ้น2ฝั่งผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะไม่มีปัญหาการจราจรครับ

ซฟชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวประมาณสัก19นาฬิกานะต้องบอกว่า19นาฬิกานะฮะติดตามรับชมรับฟังสัมภาษณ์พิเศษครับหม่อมกรครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังได้รับความสนใจและถูกจับตามองนะครับจะมาร่วมนะครับดำเนินรายการนะฮะมาให้สัมภาษณ์นะครับกับทางคุณฐานุตรานะผู้ดำเนินรายการทางจสร้อยของเรา19นาฬิกาเป็นต้นไปรอติดตามกันนะครับน่าสนใจนะฮะ19นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวพบกับหม่อมกรและคุณฐานุตรานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะเดี๋ยวเตรียมตัวพักเคารพธงชาติ18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的家。毛球擦
1: 布。这个。
0: ใหญ่ไ
1: กด์เตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมลองไปขอเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาสมไม่มีบัตรค่ากำยาเรามีทีมผ่าตัดนะแม่แน่
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดขนาดพูดเด็กนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ให
4: ้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลใส่มันจะช่วยดู
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะก่อนหน้านี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่บางกรวยบางใหญ่เคลื่อนเข้าจตุจักรบางซื่อแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนกันอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวมาทางด้านของบางขุนเทียนอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้ามาที่เขตบางขุนเทียนนะครับหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับมีรับแจ้งเรื่องของแดดนะเขาบอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรง
3: ก็ดูสิเนี่ยยังสว่างอยู่เลยอ
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่าบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะ
3: okay.
1: เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเลิกงานพอดีเลยสำหรับการเขตสาทรแจ้งเลี่ยงเส้นทางวันพุธวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วง9โมงจนถึง10โมงบริเวณซอยจันทร์18ทับ7และซอยเย็นจิตเนื่องจากมีกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดและมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งด้วย
3: ค่ะ
1: เส้นทางที่ใช้จุดเริ่มต้นก็คือหน้าสำนักงานเขตสาทรแล้วก็วนไปวนซ้ายไปซอยจันทร์18ทับ7เลี้ยวซ้ายไปซอยจันทร์18ทับ7แยก17หรือว่าแยกชาตรามือเลี้ยวซ้ายอีกทีไปที่ถนนเย็นจิตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเย็นจิต2แล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่หน้าสำนักงานเขตสาทรพรุ่งนี้นะครับ
3: เฉพาะช่วงเช้านะ
1: 9โมงถึง10โมง
3: ชั่วโมงเดียว
1: ใช่ครับแล้วก็วันนี้มีทางคุณหมอองค์อาจฝากประชาสัมพันธ์มีคนในการดูแลของทางคุณหมอปกติคุณกาญจนาอุดมสัจจานันท์เนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยเป็นอาสาเขาก็ช่วยงานต่างๆของทางคุณหมอองค์อาจแต่ว่าช่วงนี้เขาป่วยแล้วก็มีความเครียดสะสมมีอาการหวาดระแวงนะครับชื่อคุณกาญจนาหรือว่าคุณการอายุ72ปีวันนี้หายออกไปที่คอนโดแถว4พญาที่เขตสัมพันธวงศ์นะครับตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงเช้า นะครับเขาใส่ชุดนอนสีขาวลายตุ๊กตาตัวเล็กๆแล้วก็เป็นกางเกงนะครับ3ส่วนเป็นผ้าบางๆเป็นชุดนอนนะครับแล้วก็มีเสื้อกีฬา Adidas สีเทาเนี่ยสวมทับอีกทีหนึ่งนะครับสูงประมาณ155ซมรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมสั้นฟูสีดอกเหลาจุดสังเกตก็คือสะพายกระเป๋าคาดอกสีดำแล้วก็เป็นลายๆนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พระพาชัย1ท่านใดพบเห็นแจ้งกลับได้ที่จส.100นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนหน้านี้ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมารับแจ้งว่ามีพลเมืองดี
3: เจอเหรอ
1: เขาเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับว่าดำผุดดำว่ายอยู่ตรงซอยด่านสำโรง11เป็นพื้นที่ของสพ.สำโรงเหนือที่สมุทรปราการตรงนั้นเป็นคลองสำโรง
3: ค่ะ
1: ปรากฏว่าก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะเขาเหมือนดำผุดดำว่ายผุโผสุดท้ายก็คือจมหายลงไปเขาก็เลยโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทางกู้ภัยปอเต็กตึงเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุปรากฏว่าล่าสุดเพิ่งจะเจอนะครับแต่ว่าเสียชีวิตนะเพิ่งจะเจอเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ว่านำศพเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วระหว่างที่พูดคุยบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในช่วงของคุณฐานุตรานะฮะแล้วก็มีอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาออกช่วงเย็นนี้เหมือนกันล่าสุดในคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปแล้วเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาออกบริเวณจุดกลับรถหลักกิโลเมตรที่23ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบางนา2ชนกันทั้งหมด4คัน1ในคู่กรณีเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อนะฮะกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยแล้วก็มีคู่กรณีเนี่ยไปกระเด็นฝั่งตรงข้ามก็คือขาเข้าด้วยนะครับเขาบอกกีดขวางไป1เลนขวาเหมือนกันน
3: ะ
1: รถติดหนักเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะเป็นพื้นที่ของสพบางสอดทงอาจจะมีความคืบหน้าเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยว19นาฬิกาใช่ไหมคุณหานุตราวันนี้พบกับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังได้รับความสนใจและถูกจับตามองนะเราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษกัน
3: ค่ะ
1: กับทางหม่อมกรโดยคุณฐานุตราทาง YouTube JS Lloyd Radio Official Channel ของเรา
3: น้ำลายคุณน่ะกระเด็นเต็มหน้าดิฉัน
1: เลยเอาฝากติดตามทาง YouTube ด้วยรับชมรับฟังกันได้อยู่กับคุณฐานุตราช่วงนี้เสมาหมดเวลาแล้วครับขออนุญาตไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 18นาฬิกากับอีก19นาทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์มาประจำการตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอาจจะแปลกหูแปลกตาสักหน่อยนะมาในวันที่ไม่ใช่วันที่ตัวเองจัดนะคะหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ทาง YouTube ด้วยนะเมื่อสักครู่เห็นสวัสดีทักทายคุณพัดกันมาใช่ไหมอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยปล่อยหน้าที่คืนสู่ดีเจพัดนะคะตอนนี้เป็นดีเจธานุตาก่อนละกันนะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ไปก่อนนะคะก็มีข้อมูลสอบถามกันมาพอสมควรเหมือนกันสำหรับเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็นนี้นะเห็นบอกว่าตรงตากสินนะคะแยกมหาสวรรค์ดาวคะนองเนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างนิ่งสนิทมานานแล้วนะคะคุณลำปางธานรงค์เนี่ยแจ้งมานะ เนื่องจากตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะทำให้การเดินทางไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะแล้วก็มีส่วนของปริมาณรถนะคะที่ค่อนข้างเยอะด้วยสำหรับพื้นที่ตรงนั้นในช่วงเย็นนี้นะคะทีนี้ใครอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะเราจะได้แชร์ข้อมูลกันในแต่ละพื้นที่นะคะว่าเย็นนี้นะวันอังคารที่23มิถุนายน2569ในการเดินทางในยามเย็นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณพันธ์แจ้งข้อมูลมาบอกว่ามีรถเสียอยู่ที่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในฝั่งขาออกปรากฏว่ามีรถ1คันเนี่ยไปเสียอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานทางขึ้นนะอยู่ในฝั่งขาออกนะแต่เป็นเชิงทางขึ้นของสะพานพระปิ่นเกล้านะคะเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายอ่ะส่งผลให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะติดตรงคันที่จอดเสียในช่องซ้ายนี่แหละนะจะต้องมีการเบี่ยงก่อนแล้วเป็นจุดที่อยู่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นด้วยก็เลยทำให้ขลุกขลักเล็กน้อยสำหรับฝั่งขาออกนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนใครที่ใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้าของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในวันนี้นะคะดูว่าค่อนข้างดีนะเคลื่อนตัวตามกันได้มีจุดเดียวนะคะในฝั่งขาออกนี่แหละที่จะช้าตรงจุดที่มีรถจอดเสียค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันธ์ด้วยนะคะอีกจุดนึงนะที่บอกว่ามีรถเสียเหมือนกันเป็นทางด่วน1นะคะต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองค่ะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะคะที่จะมุ่งหน้าไปดาวคะนองปรากฏว่ามีรถบรรทุกค่ะเป็นรถบรรทุกคนงานนะจอดอยู่ตรงช่องฉุกเฉินนะคะเป็นรถบรรทุกคนงานจอดอยู่ในช่องฉุกเฉินแล้วก็เหมือนกับว่าช่องฉุกเฉินมันจะเป็นช่องไหลทางใช่ไหมด้านซ้ายปรากฏว่ารถเนี่ยก็จะกินเลนมาทางช่องที่อยู่ซ้ายสุดเข้ามาหน่อยนึงนะคะก็อาจจะทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าหน่อยนะต้องมีการเบี่ยงนิดนึงนะตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ค่ะจากทางฝั่งท่าเรือนะคะมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองนี่แหละนะก็คือจะออกนอกเมืองฝั่งออกนอกเมืองของเรานี่แหละปรากฏว่ารถบรรทุกคนงานเนี่ยจอดเสียอยู่1คันในช่องทางด้านซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยตอนนี้รถค่อนข้างช้านะคะสำหรับเส้นทางนี้นะเคลื่อนตัวช้าในฝั่งกลับกันมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือนะคะยังใช้การได้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้มีแจ้งมาอย่างที่บอกไปนะคะล่าสุดเนี่ยก่อน 6:00 นนะที่คุณณัฐพลขออภัยธนันพลนะคะแจ้งมาบอกว่าที่ถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนี่มีรถแท็กซี่กับรถเก๋งนะคะชนกันแล้วก็อยู่ช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของเมืองใหม่บางพลี004ค่ะเจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะในพื้นที่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์อะค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะมีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการขยับอะไรยังไงไปแล้วหรือยังคะ
1: อ๋อครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่รถยกทำการเคลียร์พื้นที่ออกจากพื้นที่จราจรเรียบร้อยนะครับสามารถใช้เส้นทางได้ปกติเป็นลักษณะทางจุดกลับรถมุ่งหน้าชลบุรียูเทิร์นด่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เคลียร์การจราจรเรียบร้อยแล้วสามารถใช้เส้นทางได้ปกติครับแต่ยังมีรถใช้เส้นทางมากครับ
0: ค่ะค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรถที่เฉี่ยวชนกันไปทั้งหมดกี่คันคะเนี่ยตกลง
1: จำนวน4คันครับผมลักษณะที่จุดเกิดเหตุนี้เป็นจุดกลับรถของสถานีเทพรัตน์กม.22
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะที่รถเขาจะชะลอตัวเพื่อทำการกลับรถนะฮะมันเป็นจุดกลับรถแล้วมีรถกระบะตู้ทึบนะครับให้การว่าเบรกไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดชนท้ายแล้วก็ทำให้เกิดไปไหลไปชนอีก 3คันข้างหน้าครับ
0: ขับ
1: รถเข้าข้างเนี่ยนะคนขับรถเองคนชนแม่นะครับบาดเจ็บมาคนเดียวนะครับ
0: เจ็บกี่คนคะ
1: เจ็บ2คนครับคนมารถกระบะตู้เทปที่เจ็บหนักกว่านี่ก็เป็นคันที่มาชนท้ายแต่ก็หนักแต่แล้วก็ข้อมือตัวอีกคันนึงก็เป็นรถกระบะเป็นการมาการเก็บหน้าอกครับผม
0: ม
1: าของเมย์บาดเจ็บ2รายครับ
0: เจ็บ2รายแล้วตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ลูกชายที่แกล้งที่จะมาส่งโรงพยาบาลบางนาต่อครับแต่รถเขาก็มีทำการเคลื่อนย้ายออกเป็นการได้ก่อนเรียบร้อย
0: ค่ะค่ะอ๋ออันนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วแล้วรถเสียหายเยอะไหมคะที่บอกว่าชนกันเข้าไปตรงจุดกับรถเนี่ยค่ะ
1: เสียหายเยอะครับต้องมาใช้รถยกทั้งทุกคันเลยจะ6 ล้อนี่น่าจะใช้รถยกแต่ต้องขัดใหญ่ใช้รถยกของผมนะเป็น2ครับ
0: ต้องใช้รถ
1: ยกไม่มีเจ็บหนักครับ
0: ค่ะ
1: ได้รับบาดเจ็บ2ราย
0: ค่ะเอาแค่2รายแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบางนา2เป็นที่เรียบร้อยนะคะ
1: เรียบร้อยคร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะที่ก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งมาจากทางสภ.บางเสาธงสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงเวลาใกล้ๆ6โมงนะคะก็เป็นตรงบริเวณจุดกลับรถกรม.ที่23ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบางนา2พอดีเลยตรงนั้นเนาะก็ลักษณะของการเกิดเหตุก็คือมีคันหนึ่งกำลังเตรียมจะกลับรถแล้วรถที่ตามหลังมาก็คือเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าไปนะคะบาดเจ็บ2ค่ะแต่เจ็บไม่มากนะคะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลบางนา2เป็นที่เรียบร้อยส่วนรถที่ชนกันเนี่ยก็คือจะต้องรอรถยกนะคะเห็นบอกว่าต้องรอรถยกมาแล้วก็มีการเคลียร์ออกจากพื้นที่ตอนนี้ก็คือสามารถนำรถเนี่ยออกจากผิวการจราจรได้แล้วนะคะไม่กีดขวางแล้วนะแต่ท้ายแถวยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่ารถติดค่อนข้างมากเลยสำหรับจุดนี้นะหลังจากเวลาเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยก็รถเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ทันทีมันก็เลยส่งผลให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยชะลอตัวแล้วมันเป็นช่วงเวลาเย็นพอดีเลยคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ท้ายแถวสะสมนะคะสะสมจนถึงณเวลานี้ก็คือเคลื่อนย้ายรถคันเกิดเหตุไปแล้วก็จริงแต่ว่ารถที่สะสมอยู่เนี่ยต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆนะกว่าจะเคลียร์ได้เรียบร้อยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่แจ้งทางจสร้อยมาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะบนทางพิเศษนะคะจากทางเจ้าหน้าที่พัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรบนทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีนะคะคุณพัทรพันธ
2: ์ครับสวัสดีครับคุณถ่ายตาครับแล้วก็ท่านฟังจะถลายทุกคนด้วยนะครับ
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะบนทางพิเศษ
2: ครับก็เริ่มมีหลายจุดเริ่มการชะลอตัวแล้วครับก็ขอเริ่มจากทางเขตเฉลิมมหานครก่อนเลยครับครับผมสอบเฉลิมมหานครนะครับขอเริ่มจากทิศทางที่เป็นท่าเรือมุ่งหน้าไปดาวคนองครับช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระรามเก้าครับมีรถบรรทุกคนงานนะครับจอดเสียอยู
1: ่
2: นะครับช่วงช่องทางฉุกเฉินแล้วก็กินไหลทางซ้ายมาสักไหลทางทุกเฉินครับแล้วก็กินช่องทางซ้ายมาสักเล็กน้อยครับตอนนี้รถยกของเราถึงแล้วครับกำลังเร่งดำเนินการให้ครับผมแล้วก็ในส่วนของคนงานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรถโดยสารประจำทางรับรถไปแล้วครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตัวรถอย่างเดียวที่ต้องการรอยกลงสักเล็กน้อยครับผ
1: ม
2: ก็ตอนนี้อาจจะมีการเบียดเสียดตรงช่องทางซ้ายสักเล็กน้อยครับก็เลยทำให้มีท้ายตอนนี้ท้ายจะอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนสัตว์ทุบติดไปครับ
1: ค่ะ
2: กระจกนี้ก็จะชะลอตัวเยอะหน่อย
1: ค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าพอผ่านพ้นจุดเบียดเสียดตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ไปแล้วเนี่ยรถก็จะคลายตัวแล้วครับก็จะมุ่งหน้าออกพระราม2มุ่งหน้าออกดาวคนองตรงนี้ไม่มีชะลอตัวแล้วครับคล่องตัวตลอดเลย
1: ค่ะ
2: ครับผมส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยจากดาวคนองมุ่งหน้าเข้าฝั่งแบบท่าเรือครับช่วงนี้ขาเข้าโดยรวมเนี่ยคล่องตัวโดยตลอดครับแต่ว่าก่อนถึงต่างระดับท่าเรือเนี่ยตรงนี้จะมีท้ายสักเล็กน้อยครับผมประมาณสัก500เมตรก่อนถึงท่าเรือครับ
1: คร
2: ับผมแล้วก็มาต่อที่ทิศทางจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือช่วงนี้หน้าด่านดินแดงรถน้อยไม่มีปัญหาเลยครับก็จะคล่องตัวโดยตลอดครับผมจะเริ่มมีท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณราบบ่อนไก่เป็นต้นแท้คุณถาฟ้าครับ
1: ค่ะ
2: ครับช่วงราบบ่อนไก่เนี่ยปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งในบางจังหวะครับผมก็จะต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างแบบท่าเรือครับผมเวลานี
1: ้ค่ะ
2: ส่วนในฝั่งกลับกันครับออกจากท่าเรือมุ่งหน้าไปดินแดงเนี่ยช่วงนี้ออกมาจากท่าเรือถือว่ารถน้อยไม่เป็นปัญหาครับจะมีท้ายแถวสักเล็กน้อยตรงพื้นราบบนไก่ตรงถึงช่วงเนินทางขึ้นถนนเพชรบุรีครับผ
1: ม
2: ผ่านพ้นตรงจุดเนินตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวสักเล็กน้อยครับผมแล้วก็จะมีท้ายทีก็ช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันครับจนถึงทางลงดินแดงตรงนี้ก็รถจะเบียดเสร็จตรงทางลงครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ส่วนทิศทางจากท่าเรือมุ่งหน้าไปบางนาครับช่วงนี้ออกจากท่าเรือมาประมาณรถจะคงเยอะอยู่ครับเบียดเสียดบริเวณทางลงถนนอ่านตะลงก็ผ
1: ม
2: ผ่านพ้นจุดเบียดเสียดทางลงถนนไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับทันนี้
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็จะคล่องตัวจนถึงออกด่านวังนาเลยครับส่วนในฝั่งกับการจากหน้าด่านวังนามุ่งหน้าเข้าต่างกับท่าเรือครับ ช่วงนี้หน้าด่านบางนารถน้อยเข้ามาก็จะเป็นหาดครับ
1: คล
2: ่องตัวโดยตลอดเลยครับแต่ว่าจะเริ่มมีท้ายทีก็ช่วงบริเวณทางร่วมที่จะไปด่านอ่างลงของฉลองแล้วครับตั้งแต่จุดทางร่วมตรงนี้ไปเนี่ยรถเริ่มติดแล้วครับปริมาณรถมากต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นที่มาจากถนนอาตลงครับผมเบียดเสียดตรงนี้สักเล็กน้อยครับพอผ่านจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็มาต่อของสีรัดครับสีรัดจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าตังระดับพญาไทขาเข้าโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาครับรถน้อยครับส่วนในฝั่งกับการออกจากพญาไทมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะเนี่ยมีช่วงเหนือลงของน้ำเป็นต้นไปครับก็จะชะลอตัวมาจนถึงช่วงบริเวณเหนือคลองประปาครับผ่านพ้นตรงด่านคลองประปาไปแล้วก็จะขายตัวครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมาชะลอตัวอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องจะถึงช่วงทางออกเลดอเลียไปชื่นครับผ่านพ้นจุดรุดเลดอเลียไปแล้วก็จะเริ่มขายตัวครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ของวังโคครับวังโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทจากจุดวังโคเข้ามาเนี่ยรถน้อยไม่ปัญหาครับแต่ว่าพอถึงสักช่วงเหนือด่านยมราชเนี่ยตรงนี้เริ่มมีทายครับก็จะต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี
1: ้อืมค่ะ
2: ครับส่วนฝั่งกับกันออกจากพญาไทมุ่งหน้าไปวังโคเนี่ยโดยรวมออกจากพญาไทไปแล้วคล่องตัวโดยตลอดเลยครับแต่ว่าพอสักเหนือถนนจันทร์ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีรถชะลอตัวครับโดยที่ส่วนใหญ่ที่ติดก็จะเป็น2ช่องทางขวาครับที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม9ครับในส่วนของช่องทางซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปตลาดพระเรือนเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหา
1: คร
2: ับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นของฉลองรัฐครับฉลองรัฐช่วงนี้จะมีฝั่งที่เป็นจากอาตลงมุ่งหน้าไปจตุโชติครับก็จะมีทางขึ้นตรงลาดพร้าวครับที่จะมีจุดชะลอตัวเวลานี
1: ้
2: ทางขึ้นลาดพร้าวชะลอตัวสักประมาณ800เมตรได้ครับผ่านจุดเสียไปแล้วคลายตัวแล้วครับแล้วก็ที่ค่อนข้างยาวหน่อยก็จะเป็นช่วงของทางลงจตุโชติครับตรงนี้รถค่อนข้างเยอะครับท้ายแถวก่อนลงจตุโชติเวลานี้เนี่ยก็สักประมาณได้สัก2กม.กว่าแล้วล่ะครับ
1: คุ
2: ณธารตา
1: โอเคได้คร
2: ับผมแต่ว่าในฝั่งกับการเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยครับ
1: ค่ะ
2: ค่อนข้างใช้งานได้ดีครับส่วนสายทางอื่นครับบูรพาวิถีกาญจนพิเศษอุดรรัฐยาแล้วก็ปราจีนรัฐยารอบนอกเมืองเนี่ยโดยรวมขาเข้าขาออกยังคงรถน้อยใช้งานได้ดีครับก็จะมีเพียงเท่านี้คร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณคุณพัทรพันธ์ด้วยนะคะ
2: ได้เลยครับด้วยความดีเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตร
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะในพื้นที่ของเรา
2: ช่วงนี้ยังเงียบอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วคือว่าจะติดมาได้ประมาณสัก4 โมงครึ่งเนี่ยตั้งแต่4 โมงครึ่ง5 โมงเนี่ยขึ้น5 โมง
1: ค่ะ
2: ตั้งสี่ขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปรัชดาเกษมราชสุวิทย์ไซต์ต่างติดต่อเนื่องจากนี้เลยครับจากนั้นครับแล้วก็ทางด่วนบางนาทางด่วนบางนาขึ้นจากทางด่วนพระราม4ขึ้นที่จะไปบางนาครับมาจังทางรถไฟทางหน้าด่านนะครับช้านะครับแล้วก็ทางรถไฟทางแล้วก็เคลื่อนตัวช้าสลับจุดนะครับแล้วท้ายสะสมมาเข้ามาที่สาทรเหนือ
1: ค่ะ
2: เคลื่อนตัวช้าสลับจุดนะครับสาทรเหนือเพราะจะเลี้ยวขวาไปพระราม4ขาออกไม่ได้แต่น้อยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ท้ายแถวพระราม4ขาออกน่าจะประมาณเข้าไปต่อกับลำโพงไหมฮะนะประมาณนักแยกมหานครในแถบนั้นแหละนะครับ
1: ต่อเนื่องเหรอ
2: แล้วก็สายคนใต้วันนี้ดีฮะดีท้ายแถวแค่ประมาณแยกคนวันนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับสีลมเข้าไม่มีปัญหาฮะก็จะดีก็จะดีสีลมออกนี่จะเลี้ยวขวาไปพระราม4ขาออกนะครับผ่านหน้าสลมไปช้าต่อเนื่องมาจากทางนู้นฮะที่รัชดาเกษมราชสี่ไปนะครับ
1: ติดยาวต่อเนื่องมาเลย
2: ครับผมใช่ไปซอยแก้คนเรียนก็ไม่มีหนาตั้งตัวให้เร็วได้นะครับไปที่ถนนพระราม3นะครับพระราม3เนี่ยขาเข้าไม่มีหนาฮะคล่องตัวแต่ขาออกในตอนเนื่องมาจากนู่นเลยแยกวงแหวนยังช้าสลับหยุดนะครับตอนนี้ท้ายแถวเราจะใกล้ๆแยกหนอมั้งถ้าแยกหนอแล้วละประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้จากวงแหวนตอนนี้ยังแน่นอยู่ฮะรถยังแน่นอยู่นะครับตรงโดยเฉพาะพระราม4พระราม3ขาออกแล้วก็สาทรเหนือนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: แกะไม่ออกพระราม3พระราม4แน่นทั้งคู่เลยแล้วนี้ไปทางไหนดีล่ะคะเนี่ย
2: สำหรับต้นที่จะไปทางถนนพระราม3
1: ใ
2: ช้ขึ้นพระราม3เนี่ยไม่น่าไปใช้เนี่ยออกมาทางราชวัฒน์ก็ได้ทางราชวัฒน์โอเคอย
1: ู่นะครับราชวัฒน์ค่ะ
2: ครับแล้วไปขึ้นไปขึ้นสะพานกรุงเทพไปพอไปได้นะ
1: ครับ
2: มาทางขึ้นสะพานใต้ได้นะที่จะไปพระราม3ที่ออกพระราม4ที่จะขวาเข้าเชื้อเพลิงอะไรเงี้ย
1: มา
2: ทางราชวัฒน์ได
1: ้ท
2: างสะพานใต้ได้แล้วเลี้ยวซ้ายราชวัฒน์ได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบาย
1: หายไวๆนะคะ
2: ครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รองสารวัตรถ้ารองสารวัตรจะเสียงแหบๆนิดนึงพอดีไม่สบายนะโอ้ยังรายงานสภาพการจราจรให้เรานะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางพระราม3พระราม4นะคะวันนี้รถอาจจะเยอะสักหน่อยถ้าจะเลี่ยงพระราม3ก็ให้ไปใช้สาทรใต้แล้วก็เข้าตัดเข้านราธิวาสนะคะใช้การได้ดีกว่านะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ายังพอไปกันได้เนาะก็ต่อเนื่องนะคะติดยาวนิดหนึ่งนะวันนี้รถเยอะค่ะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะสำหรับ2เส้นนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะที่ทักทายมานะคะโอ้เขาบอกว่าขอโทษนะคะที่ทักผิดไม่เป็นไรนะคะทักได้ทุกคนเลยนะคะเรียกดีเจเราให้หมดทุกคนก็ได้นะจะได้มาพร้อมๆกันนะคะยินดีค่ะยินดีทักทายกันมาได้นะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้วันนี้ดิฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปติดตามดีเจพัทกันต่อนะดิฉันก็มาแย่งเก้าอี้แย่งไมค์เขาสักครู่หนึ่งนะคะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงดีกว่าในเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่มีเพิ่มเติมมาด้วยนะบอกว่าในเส้นทางขออภัยนะเดี๋ยวดิฉันขอรีมันนิดนึงอ่ะเมื่อสักครู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเห็นบอกว่าขาออกเนี่ยตรงบริเวณแยกมหาสวรรค์นะคะเห็นรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะรถค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มีการสอบถามเพิ่มเติมมาด้วยในเส้นทางตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้รถเยอะนะรถเยอะมันอาจจะทำให้เคลื่อนตัวช้านิดนึงสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวคือขาออกรถเยอะนะคะช่วงตั้งแต่ลงอุโมงค์ลอดแยกมหาสวรรค์ไปจนถึงแยกมหาสวรรค์นะคะตรงนี้อาจจะเยอะหน่อยนะใจเย็นใจเย็นๆนะฝากข้อมูลไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามต่อให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ณเวลานี้เท่าที่เช็คก็คือยังไม่พบในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรนะคะแต่ถ้าใครไปเจอข้อมูลที่มากกว่านี้คุณแจ้งมาได้เลยนะจะได้แบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะคะ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณโจ้นะคะอยู่ที่ราชพฤกษ์นะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณโจ้คะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีรถจอดเสียที่ราชพฤกษ์เหรอคะยังไงคะ
1: ครับเป็นขาเข้านะครับจากบุรีรัมย์ชลบุรีวิ่งไปเพชรเกษมครับเคยแยกบุรีรัมย์ชลบุรีมาหน่อยครับระหว่างขึ้นสะพานเจอรถตู้เสียอยู่เลนกลางนะครับ
0: เป็นรถตู้
1: ครับเสียอยู่เลนกลางอยู่ติดอยู่บนสะพานเลยครับแล้วก็ทำให้รถที่วิ่งมาเราจะขึ้นสะพานต้องเบรกนะครับแล้วก็ชะลอตัวต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาครับ
0: โอ้โหแสดงว่า
1: เริ่มติดแล้ว
0: พอขึ้นสะพานมาปุ๊บ ก็คือเจอเขาเลยจอดอยู่ตรงกลางขวางอยู่อย่างนั้นเลยแล้วเสียนี่คือยังไงเขาก็เปิดไฟกระพริบไหมคะหรือว่า
1: เปิดไฟกระพริบอย่างเดียวเลยครับ
0: ค่ะเป็นรถตู้โดยสารหรือว่ารถตู้ส่วนบุคคล
1: มีผู้โดยสารไหมรถตู้ส่วนบุคคลคร
0: ับ ส่วนบุคคลนะไม่มีผู้โดยสารเลยจอดอยู่ตรงกลางขวางอยู่อย่างนั้นเลยแล้วเสียนี่คือยังไงเขาก็เปิดไฟกระพริบไหมคะหรือว่า
1: เปิดไฟกระพริบอย่างเดียวเลยคร
0: ับ ค่ะเป็นรถตู้โดยสารหรือว่ารถตู้

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้องขอบคุณคุณโจ้ด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะในจุดที่คุณโจ้แจ้งมาเดี๋ยวย้ำกันอีกสักทีนึงนะว่ามันเป็นจุดที่อยู่บนถนนราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้านะคะคุณผู้ฟังอยู่บนสะพานข้ามแยกถนนบรมเป็นรถตู้ค่ะแต่ว่าไปเสียอยู่ในช่องกลางแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางสะพานตรงนั้นนะคะบนสะพานข้ามแยกมันดูค่อนข้างอันตรายสำหรับใครที่ใช้ฝั่งขาเข้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะมันจะต้องชะลอนะก่อนขึ้นแน่นอนแหละดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มอาจจะมีการเคลื่อนตัวที่ค่อนข้างช้าแล้วนะคะแต่ผ่านพ้นจุดนี้ไปคุณโจ้บอกว่าใช้ได้นะไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งขาออกก็ยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปด้วยส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้ที่ได้รับแจ้งมาถนนรัชดาภิเษกนะคะในฝั่งขาออกปรากฏว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นนะคะขึ้นอุโมงค์รัชโยธินไปเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณผู้ฟังมีรถแท็กซี่กับรถเก๋งนะคะเฉียวชนกันแล้วทั้ง2คันเนี่ยค่ะก็ไปจอดอยู่ในช่องทางที่2จากทางด้านซ้ายนะจากซ้ายมาเป็นช่อง2จากซ้ายนะส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยขาออกของตรงรัชดาเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะคะเห็นบอกว่ารถเริ่มติดแล้วนะสภาพการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าติดอุบัติเหตุที่ขวางอยู่ตรงนี้นะขึ้นอุโมงค์มาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฉะนั้นต้องระวังด้วยสำหรับฝั่งขาออกนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ไม่แน่ใจว่าท้ายแถวยาวขนาดไหนแล้วถ้าเพื่อนสมาชิกอยู่ในเส้นทางนี้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับตรงถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะเวลานี้มีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุนะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาค่ะในฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะก็จะมีจุดเดียวนะคะในส่วนของฝั่งขาออกนี่แหละนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เย็นๆ เนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เว้นระยะห่างในการขับด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะเพราะว่ามีเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะได้มีระยะเบรกได้ทันนะคะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกไปในเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์ขาออกนะคะจากบางฉลงมุ่งหน้าเมืองใหม่บางพลีตรงนี้เนี่ยค่ะที่มีอุบัติเหตุตรงบริเวณจุดกลับรถกมที่23ตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะก่อนหน้านี้ก็คือชนกันไป4คันนะคะแต่ว่าเพื่อนสมาชิกบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยังมีท้ายแถวอยู่เลยนะเมื่อสักครู่ก็ยังบอกว่ารถยังติดนะคะแล้วก็เหมือนกับรอมาสักพักนึงแล้วนะช่วงครึ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าท้ายอยู่ตรงบริเวณแถวมอหัวเฉียวนะคะอันนี้ต้องระวังเนาะจุดเป็นจุดกลับรถที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะตรงกมที่23และอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนผู้ใช้ถนนเนี่ยก็คอยแจ้งเรามาเหมือนกันก็เป็นกมที่19นะคะที่บอกว่า2จุดเนี่ยจะค่อนข้างบ่อยในเรื่องของการกลับรถแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้วันนี้ชนเข้าไปทั้งหมด4คันนะคะมีทั้งรถเก๋งนะคะรถกระบะทู่ทึบแล้วก็รถบรรทุกด้วยเสียหายค่อนข้างเยอะแต่โชคดีจริงๆค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะเจ็บกันไปแค่2คนนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางนา2เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะก็เป็นอีก1จุดที่เคลียร์หมดแล้วนะคะเคลียร์หมดแล้วก็จริงแต่รถก็ยังติดอยู่ดีค่ะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบนะเผื่อใครบอกเอ้ยเทพรัตน์ติดอะไรนะก็คือก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะแต่ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่เดินทางในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ส่วนจุดที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเรานะคะเส้นทางถนนพระราม4เมื่อสักครู่นี้ไปส่องดูเพิ่มเติมนะจากกล้อง CCTV ตอนนี้รถยังเยอะอยู่เลยนะคะกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครนะทำให้เราเห็นภาพเวลานี้นะคะทางเส้นพระราม4หนาแน่นเต็มพื้นที่จริงๆนะดิฉันก็ชอบส่องกล้องดูตอนเย็นๆแบบเนี้ยโอ้โหนะค่อนข้างเยอะนะมุ่งหน้าไปทางลุมพินีเองก็ชะลอตัวนะคะชะลอตัวเป็นบางจุดบางช่วงแต่ก็แดงทั้งสองฝั่งนะมันติดต่อเนื่องนะคะสำหรับช่วงเย็นนี้อ่ะใครที่หลีกเลี่ยงได้สมมุติว่าไม่ต้องผ่านเส้นนี้นะไปใช้เส้นอื่นก่อนได้

ใช่นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะทางเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าถ้าใครจะไปพระราม3นะใช้สาทรใต้ก็ได้แล้วตัดนราธิวาสราชนครินทร์ทางนู้นแทนเลยก็ได้นะคะมันจะคล่องตัวกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เส้นที่เรามาอัปเดตให้ได้ทราบกันส่วนจุดใกล้ๆเราตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูซิตรงถนนเมื่อสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งนะโดยรอบส่วนลุมพินีวันนี้ก็ดูหนาแน่นทุกตรงจะบอกตรงไหนดีทุกตรงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเอามาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบก่อนหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาติดตามกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะมีเรื่องน่าสนใจมาให้คุณได้ติดตามกันตอนนี้ขอพักครู่หนึ่งค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะในช่วงเวลา 19:00 นเป็นต้นไปเราเข้าสู่รายการเป็นเรียกว่าเป็นช่วงพิเศษเลยละกันนะวันนี้เราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านที่ต้องจับตามองในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมปี2569นี่ค่ะนั่นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีสวัสดีนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: หรือที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักนะคะในชื่อว่าหม่อมกรนะคะแต่วันนี้ดิฉันถามตาขออนุญาตเรียกคุณกรละกันนะคะ
2: จริงๆเป็นคุณกรหรือน้องกรหรือพี่กรของน้องๆเจน Y เจน Z ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของการเปิดตัวนะคะเห็นบอกว่าแคมเปญแรกเลยเนี่ยบอกว่าเซฟ BKK BKK เซฟสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยตรงนี้มันจะปลอดภัยได้ยังไงอะคะถ้าเราเลือกคุณกรเข้ามาเป็นผู้ดูแลกรุงเทพของเรา
2: ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนที่ผ่านมาผมเห็นการต้องเก็บผู้เสียชีวิตนะ
1: uh-huh.
2: ทุกวันเลยนะ
1: uh-huh.
2: เดี๋ยวตึกถล่มตั้งแต่ตึกสตง.มาจนเมื่อวานซืนนี่ก็ถล่มกันอีก รถไฟชนรถเมย์แบบเนี้ย
1: uh-huh.
2: กรุงเทพเสียหาย
1: uh-huh.
2: เสียชื่ออย่างมากเลยนะถึง uh-huh. ถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยผู้เสียหายตัวจริงคือที่ผู้ที่เสียชีวิตแต่จริงๆกรุงเทพเสียชื่อในฐานะเมืองปลอดภัย
1: uh-huh.
2: เสียชื่อในฐานะเมืองท่องเที่ยว
1: uh-huh.
2: เสียชื่อในจุดที่จะเป็นคล้ายๆมาลงทุนมาท่องเที่ยวมันเสียไปหมดเลยอ่ะดังนั้นผมอยากเริ่มต้นเรื่องความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้ากรุงเทพปลอดภัยใครๆก็อยากเที่ยวนะครับถ้ากรุงเทพปลอดภัยจะรบกันที่ไหนเขาก็หนีมาที่นี
1: ่
2: เพราะมาอยู่ที่นี่เราอยู่แล้วปลอดภัยดังนั้นผมขอเริ่มโครงการนี้ก่อนเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยมองกรุงเทพเป็นเซฟตี้โซนปลอดภัยที่สุดมาอยู่กรุงเทพนี่แหละมาเที่ยวกรุงเทพนี่แหละแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่เลยมันมีเหตุการณ์อันหนึ่งที่ผมเห็นคาตาแล้วก็รับไม่ได้ก็คือมีการยิงกันที่บางลำพูจำได้ไหมฝ่ายค้านของประเทศหนึ่งมายิงกันผมเห็นฝรั่งวิ่งกระเจิงเลยนะผมถามว่าฝรั่งจะไปคุยกับเพื่อนต่อไหมบอกเพื่อนต่อไหมว่ากรุงเทพอันตรายมากแม้แต่ในเวลากลางวันสิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับทีนี้คนก็ถามว่าแล้วกทม.ไปเกี่ยวอะไรด้วยมันเป็นเรื่องตำรวจกทม.ป้องปรามได้เสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อาชญากรเขากลัวอะไรรู้ไหมครับเขากลัวกล้องเพราะกล้องเนี่ยมันบันทึกหลักฐานเหตุการณ์ทุกอย่างไว้อย่างชัดเจนมันโกหกไม่ได้ดังนั้นมันเป็นหลักฐานที่ดีเลยท
1: ี
2: นี้ผมไปดูเมืองสำคัญของโลกเนี่ยพบว่าเมืองอย่างเซี่ยงไฮ
1: ้
2: หรือปักกิ่งฉงชิ่งเทียนจินอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องมีกล้องเกิน1ล้านตัวนะ
1: โอ้โหล้านตัวเลยเหรอคะ
2: ต่อเมืองนะครับ
1: ต่อเมือง
2: ทุกกล้องเกินล้านตัวของเรามีทั้งหมด 60,000 ตัว มีดัมมี่ด้วยดัมมี่ก็คือใช้ไม่ได้เอาไว้หลอกโจร ซึ่งมันดูแลประชาชนไม่ได้หรอกครับแล้วเป็นแบบนี้มานานแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องมีกล้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ย 5-6 แสนตัว5-6 แสน
1: แล้วจะทำได้จริงเหรอคะตั้ง 5-6 แสนตัวนะ
2: เยอะใช่ไหม
1: เยอะ
2: เยอะเพราะฉะนั้นผมทำได้ครับมันทำแบบนี้ครับเราต้องขอความร่วมมือจากห้างสะดวกซื้
1: อ
2: ห้างสรรพสินค้าหน้าคอนโดปั๊มน้ำมันมีกล้องไหม
1: มี
2: มีทั้งหมดเขาอยากให้มีอาชญากรไหมต้องไม่อยากนะวิธีการของผมก็คือให้ดึงภาพจากกล้องคนอื่นของชาวบ้านเนี่ยของพี่น้องประชาชนเข้ามาในระบบของกทม.กทม.มีระบบ City Brain คือระบบที่จะคำนวณคือเราจะดาวน์โหลดหน้าอาชญากรลงไปที่มีหมายจับนะใส่ไปในระบบเลยแล้วมีระบบจดจำใบหน้าถ้าเห็นอาชญากรเดินตรงไหนมันรายงานทันทีเดินอยู่ในห้างนี
1: ้
2: รายงานทันทีตำรวจไปเชิญตัวไปที่ปั๊มน้ำมันนี้ไปรายงานไปก็จับตัวได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้ผมเชื่อว่าผมประกาศไปเอกชนจะแห่มาร่วมมือไม่หวัดไม่ไหวเพราะคอนโดเองก็ไม่อยากให้มีอาชญากรมาพักถูกไหมห้างก็ไม่อยากให้มีอาชญากรมาเดินดังนั้นอาชญากรเนี่ยไม่ใช่แค่หมายจับไทยนะแต่หมายจับสากลด้วยนะครับรวมถึงลิสต์ของมือปืนตำรวจมีใครเป็นมือปืนตำรวจรู้ใส่เข้าไปเอาใบหน้าพวกนี้ใส่เข้าไปมันจะจดจำใบหน้าและตามหาคนเหล่านี้มันจะเห็นเลยว่าอาชญากรเหล่านี้มือปืนเหล่านี้อยู่ที่กล้องตัวไหนแล้วเราจะปลอดภัยไหมตำรวจเชิญตัวเรียบร้อย
1: เหมือนกับเป็นการให้ความร่วมมือด้วยกันทุกภาคส่วนอย่างนี
2: ้เรียกว่าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกทม.ยังไม่ได้ทันลงทุนเลยแต่ได้ภาพเข้ามาเป็น6-6 แสนตัวแล้วกล้องวงจรปิดทีนี้กล้องวงจรปิด5-6 แสนตัวใครจะดูไหว
1: นั่นน่ะสิ
2: ดูไม่ไหวใช่ไหม
1: ระบบเรา
2: เอาคนไปนั่งดูก็ไม่ไหว AI ครับ AI แน่นอน
1: ใช้ AI ช่วย
2: เราต้องใช้ AI AI เขาจะจดจำใบหน้าเขาจะมองหาคนใบหน้าตามหมายจับเลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะขึ้นเลยว่าคนนี้อยู่ตรงนี้นะอยู่บางลำพูอยู่ประตูน้ำอยู่อะไรก็ตามอยู่ห้างอะไรก็ตามเนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นในกล้องเราแจ้งตำรวจเราเป็นเครื่องมือของตำรวจถูกไหมอำนาจจับกลุ่มเป็นของตำรวจดังนั้นเราเป็นเครื่องมือของตำรวจรายงานไปเลยตำรวจก็จะไปเชิญตัวมาตำรวจมีผลงานด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นตำรวจจะรักกทม.มากเลยว่ากทม.ได้สร้างผลงานให้กับตำรวจได้เยอะแยะ
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำเมื่อไหร่ที่เราปลอดภัยแบบนี้ท่องเที่ยวจะเกิดได้24ชั่วโมง
1: ค
2: ้าขายจะเกิดได้24ชั่วโมงเงินจะหมุนเวียนได้24ชั่วโมงไม่ดีหรอครับ
1: อ
2: ันนี้ถึงเป็นประเด็นแรกเลยว่าที่เราต้องทำชื่อเสียงให้กรุงเทพกลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะอันนี้คือเรื่องแรก
2: เรื่องแรกเรื่อง
1: นับหนึ่ง
2: นับหนึ่งเลย
1: กับเรื่องนี้ก่อน
2: ต้องนับหนึ่งจากเรื่องนี้ก่อนมีเรื่องนึงพอดีผมแหมมันมีความปลอดภัยเรื่องตึกถล่มเพิ่งเกิดอ่ะ
1: ล่าสุด
2: แม้แต่สตง.ก็ที่เกิดไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตึกถล่มตึกที่เขาถล่มน
1: ะ
2: มันทำให้เสียชื่อคือเชื่อไหมมีการยกเลิกการท่องเที่ยวเยอะมากเพราะกลัวว่ามันอยู่ตึกสูงแล้วเดี๋ยวถล่
1: ม
2: ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันเนาะตึกดีๆเขาก็มีเยอะแยะนะมันถล่มไปตึ
1: กเด
2: ีย
1: ว
2: ทีนี้ประเด็นนี้ก็จะมีคำพูดว่ากทม.ไปเกี่ยวอะไรอีกละถูกไหมจริงๆกทม.เนี่ยนะครับเขามีอำนาจอยู่อันนึงเกี่ยวเรียกว่ารับรู้รับทราบเวลาที่เขาเสนอแบบมาเนี่ยของหน่วยงานรัฐนะกทม.เนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได
1: ้ต้องเป็นคนดูเรื่องนี
2: ้ไม่รับทราบและถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยแย้งได
1: ้
2: ส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแย้งได้อย่างกรณีแก้แบบปล่องลิฟต์ให้บางลงเนี่ยเราแย้งได้นะถ้าเราเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราแย้งไปเลยส่วนเขาไม่เชื่อถือว่าเขาต้องรับผิดชอบไปตรงนี้กทม.ต้องเรียกว่าทำงานเชิงรุกครับในเรื่องความปลอดภัยว่าเห็นอะไรไม่ปลอดภัยถ้าไม่ใช่อำนาจต้องเห็นแย้งนะเขามีกฎหมายเขาเปิดช่องให้เห็นแย้งแล้วถ้ากทม.ทำแบบนี้ได้ผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดจะลดน้อยลงแน่นอนนะครับ
1: อย่างที่คุณกรบอกว่าเราต้องทำงานเชิงรุก
2: ใช่แล้ว
1: รุกในเรื่องอะไรบ้าง
2: นี่รุกทุกเรื่องเลยตั้งแต่ผมพูดมาเนี่ย คือเราได้ยินว่ากฎหมายบอกว่ากทม.ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะ
2: ผมมองว่าไม่ใช
1: ่
2: ผมไม่อยากให้อันเนี้ยมันเหมือนคนจะมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเปล่าว่าเอ้ยฉันไม่เกี่ยวมีอำนาจครับกฎหมายให้แต่ไม่ได้ให้โดยตรงเช่นเรื่องตึกเนี่ยถ้าตึกราชการเนี่ยนะครับไม่ต้องขออนุญาตกทม.ก็จริงนะแต่กทม.ต้องรับทราบและเห็นแย้งได้ถ้าไม่ปลอดภัย
1: ก็คือเราเป็นคนดูแลอีกทีนึงอ่ะคลุมอยู่อีกชั้นนึงใช่ไหมคะนอกจากเรื่องตึกอ่ะทำงานเชิงรุกเห็นบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณกรบอกเอาทุกเรื่องเลยเหรอ
2: เอ
1: าไฮไลท์เด็ดเด็ดเลยที่คิดว่าคุณกรบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะทำผมว่าต้องแก้ต้องทำ
2: โอ้ผมอยากทำมากนะฮะ
1: อะไรคะ
2: ต้องอันแรกคือขยะ
1: ขยะ
2: ขยะทำไมอยากทำผมมีเหตุผลนะขยะเนี่ยผมอยากทำเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางไปลงไฟฟ้าขย
1: ะ
2: ในต่างประเทศ
1: ค่ะ
2: มันไม่เหม็นเลย
1: อ๋อไม่มีกลิ่นเลยเหรอ
2: ไม่มีกลิ่นเหมือนห้างสรรพสินค้าผมไปที่เซี่ยงไฮ
1: ้
2: หลังไปเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวนะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้ว
1: ค่ะ
2: โรงไฟฟ้าขยะของเซี่ยงไฮ้เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเหมือนห้างสรรพสินค้าดีๆเลยสวยงามประทับใจสว่างไสวไม่มีกลิ่น
1: อันนี้สำคัญเลยอ่ะ
2: เราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำดีมันทำได้นี่นาผมไปอ่อนนุชเหม็นมากเลยเหม็นจริงๆเลยเหม็นที่สุดเลยนะครับผมก็รู้แล้วว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดนะครับวันนี้ขยะกทม.เนี่ย 10,000 ตัน 10,000 ตันนะมันไปฝังกบประมาณ 6-7,000 ตันคำว่าฝังกบคือย้ายขยะจากกรุงเทพไปนครปฐมกับฉะเชิงเทรา
1: อ
2: ันเนี้ยทำลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นวิธีโบราณมากนะฝังกบก็คือย้ายขยะเนี่ยกรุงเทพไปอยู่ที่อื่นซะ
1: เอาแต่ในกรุงเทพเราก็มีจุดกำจัดขยะอยู่
2: มันแค่ 3,000 4,000 ก็แย่แล้วฮะก็เหม็นมากมันเหม็นมากคืออย่างนี้การย้ายขยะไปต่างจังหวัดเนี่ยเสียเงินนะครับ 5-6,000 ล้านแต่ขยะยังอยู
1: ่
2: ตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการผมมองเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยจริงๆขยะวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีค่านะนโยบายของผมเรียกว่า waste to wealth ขยะทุกชิ้นมีค่าถ้าคุณมองว่ามันไม่ใช่ขยะยกตัวอย่างแล้วกันถุงก๊อบแก๊ปคิดไหมว่ามันมีค่าถ้ามันใช้ไปแล้วไม่มีค่าใช่ไห
1: ม
2: เชื่อไหมฮะถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยเราให้ความร้อนมันแต่อย่าให้อากาศมันเรียกว่าวิธี pyrolysis มันจะได้เป็นน้ำมันเบนซินและดีเซลนี่แหละคือผมมีจุดแข็งเรื่องพลังงานทำได้จริงจริงๆเลยทำได้จริงจริงๆนะครับพลาสติกเนี่ยมันมาจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเพราะฉะนั้นปฏิวัติขยะคือเอาพลาสติกกลับมาเป็นน้ำมันส่วนที่สมมติรีไซเคิลไม่ได้ไปเป็นน้ำมันส่วนที่รีไซเคิลได้ก็กลับมาเป็นพลาสติกใหม
1: ่
2: ทีนี้ปัญหาคือการแยกขยะขยะเปียกขยะแห้งปนกัน
1: กทม.จะทำยังไงคะ
2: สบายมากสมัยเด็กๆไม่รู้เกิดทันกันไหมเนี่ยสมัยผมเนี่ยนะฮะที่เกิดมานะผมจะเกิดฝั่งทนย่านคนจีนเนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะไม่เอาขยะเปียกใส่ถุงพลาสติกน
1: ะ
2: เขาจะเทขยะเปียกไว้ในถังแล้วจะมีรถมาเข็นเรียกว่าข้าวหมูเขาก็จะไปใส่ตรงนั้นแล้วก็ขยะเปียกหายไปก็เหลือแต่ขยะแห้งดังนั้นเราต้องกลับมาในระบบนี้ก็คือว่ากทม.ต้องมีเครื่องเก็บขยะเปียกเหมือนรถเข็นนะข้างในเป็นเครื่องปั่นปั่นให้มันละเอียดก็คือว่าไว้ตามห้างตามศูนย์อาหารต่างๆขยะเปียกที่เหลือเทลงไปปั่นกลายเป็นของเหลวนะก็จะมีรถเหมือนรถแทงน้ำมาดูดไปไม่ใช่รถแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมที่มันเก็บขยะแบบปกติน
1: ะ
2: อันนี้ไม่แยกจริงถ้าแยกจริงต้องเป็นรถที่เป็นเหมือนแทงน้ำแล้วดูดของเหลวตรงนั้นน่ะไปแล้วก็ไปตามสี่มุมเมืองนะกระจายไปแล้วก็ทำไบโอแก๊สไบโอแก๊สก็คือก๊าซเหมือนก๊าซหุงต้มเนี่ยแหละครับสามารถนำไปใส่เครื่องยนต์แล้วปั่นไฟได
1: ้
2: กทม.จะมีไฟใช้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้ทำได้แน่นอน
1: ก็เดี๋ยวก่อนกทม.มีไฟใช้ฟรีนี่หมายถึงให้คนกรุงเทพได้ใช้ไฟฟรี
2: คือ
1: หมดหร
2: ือ
1: ยังไง
2: ตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้เรามาให้คนไทยใช้ฟรีเนาะหมายถึงรัฐบาลนะแต่น้อยกทม.เนี่ยประหยัดค่าไฟไปแล้วที่ประหยัดค่าไฟตรงนี้กทม.ก็มาดูแลชีวิตคนไทยนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่กทม.ทำได้คือขายไฟให้กับการไฟฟ้าก็ได้เงินกลับมาอีกดังนั้นโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าขยะเปียก 5,000 ตันสามารถแปลงเป็นไบโอแก๊สได
1: ้ค่ะ
2: จะได้ไบโอแก๊สกับปุ๋ย
1: 2 อย่าง
2: 2 อย่างแต่ถ้าวันนี้ไม่ทำไบโอแก๊สทำปุ๋ยอย่างเดียวจะได้ความเหม็นกับปุ๋ยป่ะเราให้มันเน่าในอากาศนี่ไงในออกซิเจนเนี่ยสุดท้ายมันได้ความเหม็นแน่นอนถูกต้องไหมครับได้ความเหม็นกับปุ๋ยดังนั้นถ้าจะเลือกไม่เหม็นต้องทำไบโอแก๊สในนี้ก็ต้องมีเครื่องมืออย่างที่ผมว่าไปเก็บตามศูนย์อาหารต่างๆแล้วก็พอสักสี่ทุ่มก็ไปดูดเก็บกลับมารถก็ต้องเป็นรถคนละแบบกับที่ใช้อยู่ดังนั้นถ้ารถแบบเดิมมาไม่แยกจริงสุดท้ายเขาต้องใส่ถุงดำไปรวมกันอีก
1: ค่ะ
2: ก็มันก็ปนกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: บางคนบอกเอ้ยอุตส่าห์แยกไปทำไมเอาไป
2: ใช่สุดท้ายผมเห็นเขาแยกแต่ไอ้ขวดออกมาแต่พลาสติกถุงก๊อบแก๊บอะไรก็ไปกับอาหารหมดเลยดังนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าแยกดังนั้นต้องบอกว่าความคิดเหล่านี้มันมีในต่างประเทศเช่นกรณีของอย่างปีนังก็ตามนะครับเขาก็จะมีไอ้เครื่องอย่างที่ผมว่านี่แหละแล้วไปเก็บขยะเปียกมาแล้วก็ไปทำไบโอแก๊สไปทำปุ๋ยทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการมันยังไม่ถูกต้องเพียงแต่รัฐเนี่ยกทม.ต้องมีเครื่องมือในการไปจัดเก็บขยะเปียกนะครับ อย่าปล่อยข้ามวันนะมันเน่านะ
1: อันนี้เรื่องนึงนะคะที่ทางคุณกรบอกว่าทำได้
2: ทำได้ครับ
1: นะคะทีนี้เมื่อสักครู่เห็นบอกว่านี่ทางโปรดิวเซอร์บอกว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกอยากฟังนโยบายรับมือน้ำท่วมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องกรุงเทพเรามีอยู่สองปัญหาน้ำท่วมกับรถติดเอาเรื่องน้ำท่วมก่อน
2: ได้เลย
1: คุณกรจะทำยังไง
2: ทีนี้ขอแตะเรื่องพลังงานนิดเดียวว่าที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาเงินคืนมาจากการฝังกบประมาณ 5-6,000 ล้านรวมกับการขายไฟทำไบโอแก๊สจะได้เงินประมาณ 10,000 ล้านนะครับตรงนี้แหละเราถึงเป็นจุดตั้งต้นที่จะมาดูแลชีวิตคนไทยได้ในเรื่องต่าง
1: ๆ
2: ทีนี้น้ำท่วมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ารัตนโกสินทร์คือเมืองเราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: นะกรุงเทพมหานครอมร
1: รัตนโกสินทร
2: ์กรุงเทพแปลว่าอะไรก่อน
1: กรุงเทพ
2: เมืองของ
1: เมือง
2: อันเป็นที่สถิตของเทวดา
1: ค
2: ือเราเป็นเทวดาหรือยังไม่เป็นนี่ไงเพราะนั้นผมเนี่ยต้องบอกว่าคนผู้ที่ตั้งกรุงเทพมามีวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพเป็นเมืองหนักเมืองสวรรค์ดังนั้นวันนี้มันไม่เป็น
1: เมืองฟ้าอมร
2: ใช่วันนี้มันไม่เป็นไงดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนรัตนโกสินทร์เป็นเมืองน้ำตั้งอยู่บนฝั่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจน้ำว่าแต่ก่อนน้ำใช้สัญจรเป็นถนนถูกต้องไหมแล้วก็ใช้น้ำทำงานเกษตรรอบกรุงเทพนะครับต้องบอกรัชดาก็เป็นนาข้าวนะสุขุมวิทก็เป็นนาข้าวนะ
1: เป็นทุ่ง
2: ทุ่งนะใช่ไหมทุ่งบางกะปิอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องการน้ำสมัยก่อนเราต้องการน้ำแต่วันนี้เราทำเมืองแบบเหมือนเมืองตะวันตกเราต่อต้านน้ำหมดครับฟุตปาดก็ซึมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลลงถนนลงถนนก็ลงท่อเต็มน้ำก็ท่ว
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจน้ำดังนั้นเวลาที่ผมไปดูเรื่องนี้ผมดูที่เซี่ยงไฮ้กับโตเกียวอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องคอนเซปต์ของกรุงเทพเมืองฟองน้ำมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมันสำเร็จแล้วในต่างประเทศก็คือว่าฟุตปาดต่างๆต้องซึมน้ำได
1: ้
2: ซึมน้ำได้ฟุตปาดเนี่ยซึมน้ำได้กลายเป็นแก้มลิงเลยนะ
1: ค่ะ
2: เหมือนเติมน้ำลงดิน
1: ซึมน้ำได้อย่างนี้มันจะยุบไหมล่ะ
2: ไม่ยุบ
1: ไม่ยุบ
2: ไม่ยุบฮะมันพยุงเราฮะถ้าไม่มีน้ำใต้ดินกรุงเทพสุดกรุงเทพสุดเพราะไม่มีน้ำใต้ดินนะเราดึงน้ำออกเนี่ยกรุงเทพสุดต้องอธิบายก่อนว่ากรุงเทพเนี่ยมันเหมือนลอยอยู่บนน้ำนี่แหละน้ำเนี่ยลองดูตะลิ่งนะครับตะลิ่งที่น้ำแห้งไปตะลิ่งถล่มแต่ถ้าน้ำเต็มนะตะลิ่งอยู่เพ เพราะน้ำมันหยั่นไหวเพราะฉะนั้นต้องอธิบายก่อนว่าเราต้องเข้าใจน้ำก็คือว่าให้ฟุตบาทซึมน้ำได้แล้วก็ลานจอดรถกลางแจ้งต้องซึมน้ำได้หาที่ให้น้ำลงไปในดินให้ได้เพื่อให้ดินเลนดินเหนียวต่างๆมันชุ่
1: ม
2: เมื่อมันชุ่มแล้วเนี่ยมันมีข้อดีคือซุดน้อยลงนะครับกับเป็นที่เก็บน้ำเป็นแก้มลิงเนี่ยได้ประมาณสัก2,500,000ลูกบาศก์เมตรเลยนะถ้าทำตัวนี้ได้จริง
1: แล้วเราจะไปทำที่เก็บไว้ตรงไหนบ้างอะคะ
2: ไม่มันจะเป็นซึมน้ำไปอยู่กับดินเลยฮะมันไหลลงไปในดินเลยแล้วเวลาที่มันเต็มมีคนบอกเต็มแล้วทำไงต่ออย่าลืมนะครับกลางวันมันร้อนพอแดดมันส่องน้ำมันระเหยออกกรุงเทพเย็นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำเข้าและน้ำออกน้ำออกนี่ก็ตามความร้อนที่มันส่องแดดส่องเนี่ยน้ำก็จะออกไปถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะเป็นระบบของธรรมชาติในการที่เติมน้ำเข้าไปในดินอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทำได้แล้วก็ทำกันในหลายเมืองในโลกทีนี้น่าเสียใจที่ผ่านมาเนี่ยมันทำไปแล้ว 1,100 ใน4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย 1,100 กิโลเมตรของฟุตบาททำแบบซึมน้ำไม่ได้
1: ค่ะ
2: เพราะไม่เข้าใจกรุงเทพว่าเป็นเมืองน้ำพอไปต่อต้านน้ำปุ๊บเราไม่มีวันชนะธรรมชาตินะครับถ้าเราทำฟุตปาดซึมน้ำไม่ได้น้ำก็ลงถนนลงท่อเต็มรถติด
1: รอระบาย
2: ก็รอระบายนี่เป็นวาทกรรมนะครับจริงๆคือน้ำท่วมนั่นแหละนะครับ ก็ต้องกราบเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ลื้อของเก่าที่เขาเพิ่งทำไปนะแต่ตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำต้องทำแบบซึมน้ำได้แล้วก็ขอความร่วมมือเอกชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐว่าลานจอดรถกลางแจ้งต่อไปให้เป็นแบบซึมน้ำได้เท่านั้นจะช่วยพยุงกรุงเทพไว้อันนี้เก็บน้ำได้รวมกันก็2,500,000ลูกบาศก์เมตรครับ
1: ค่ะอันเมื่อสักครู่ที่คุณกรบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ต้องซึมน้ำได้นอกจากนี้มันจะมีตรงไหนที่เป็นแก้มลิงได้ด้วยไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณกรบอกว่ามันควรจะมีพื้นที่แก้มลิง
2: แน่นอนแน่นอน
1: ที่อยู่ข้างใต
2: ้แก้มลิงต้องมีอีกอันนี้โตเกียวทำแล้วสำเร็จเรียกว่า underground detention นะครับ
1: ค่ะ
2: เราจะทำใต้สวนสาธารณะ
1: ต่
2: โตเก
1: ีย
2: วโตเกียวทำใต้ตึกนะซึ่งมันยากมันแพงด้วยเราทำใต้สวนสาธารณะเรามีสวนรถไฟเราสวนมีสวนธนบุรีรมเรามีสวนจตุจักรซึ่งเป็นถนนเขียวกว้างๆเนี่ยเราเปิดหน้าดินสัก1เมตรแล้วก็ใส่เหมือนกับกล่องที่เป็นปูนซีเมนต์นะคาวเวิร์ดบ็อกซ์ฮะเหมือนบังเกอร
1: ์
2: ใส่ลงไป
1: ลักษณะเป็นคล้ายๆแบบนั้นใส่ลงไป
2: แล้วเป็นที่เก็บน้ำใต้ดินรอระบายใต้ดินครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โตเกียวทำสำเร็จแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เอาแบบของโตเกียวมาทำนี่แหละแต่เราประหยัดกว่าเพราะเรามีสวนขนาดใหญ่เยอะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราเปิดหน้าดินทีละลิตรผืนแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยน่าจะเก็บได้เป็นแสนลูกบาศก์เมตรเลยล่ะนะครับตรงนี้รวมกันก็น่าจะได้เยอะอยู่ทีเดียวอย่างตรงจตุจักรวิภาวดีไม่ต้องห่วงละก็น้ำมารอระบายกันที่สวนรถไฟสวนจตุจักร
1: เก็บได้ตรงน
2: ี้เก็บได้แน่นอน
1: อันนี้ทำได้จริงใช่ไหมคะ
2: ก็เขาทำมาแล้วเนี่ยฮะที่โตเกียวมันสำเร็จนะ
1: อันนั้นโตเกียวไงนี่บ้านเรา
2: ต้องอธิบายก่อน
1: คุณก่อน
2: จริงๆท่านผู้ว่าสุบินเคยทำนะครับทำอยู่4จุดแต่ไม่ค่อยใหญ่ท่านทำตรงวงเวียนหลัก4กับรัชดาและมีสุขุมวิทแต่ว่าพอดีมันกระจายแล้วมันเล็กๆทีนี้อันนี้เราขยายแบบก็ทำให้มันใหญ่มากขึ้นทำใต้สวนแล้วก็ใต้สวนเนี่ยข้อดีคือขุดไปไม่เจอท
1: ่อ
2: ขุดไปไม่เจอสายไฟ
1: ไม่มีสายไฟไม่มีท่อ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้นทุนต่ำดังนั้นต้องใช้สวนเป็นตัวรับงั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยืนยันว่าทำได้อีกอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดที่เราลืมไปคนชอบพูดแต่เราลืมเลยก็คือกรุงเทพเวนิสตะวันออก
1: ใช
2: ่นะเรามีคลองขนาดใหญ่นะเอาเฉพาะขนาดใหญ่ที่เกิน10เมตรขึ้นไปเนี่ย10เมตรถึง30เมตรเนี่ยความกว้างๆเลยเนี่ย300กิโลเมตรเลย
1: คุณกรณ์เขาถามว่าต้องใช้เงินเยอะไหมเห็นหลายผู้ว่าแล้ว
2: อธิบายก่อน
1: ที่จะต้องทำกันมาหลายสมัย
2: อันนี้
1: เง
2: ิน
1: จะต้องใช้
2: ผมจะต้องเอาเงินมาจากขยะให้ได้ก่
1: อ
2: นเลิกฝังกบฝังกบอย่างเดียวเนี่ย 6,000 ล้านหายไปแล้วนะเลิกฝังกบนี่ผมได้เงินคืนนะต้องบอกงี้ก่อนบางทีถ้าเราจะไปทำเรื่องไพโรไลซิสก็ดีทำให้เป็นน้ำมันก็ดีพลาสติกนะครับรวมถึงทำไบโอแก๊สมันต้องก่อสร้างเนาะใช้เวลานิดหนึ่งดังนั้นส่วนที่ยังมีขยะเหลือโรงปูนรับซื้อครับตันละ200แทนที่วันนี้เราจ่ายออกตันละ800ไปฝังกบเหม็นด้วยสกปรกด้วยเราขายให้โรงปูนตันละ200เราได้เงินคืนมาแล้วดังนั้นเราใช้เงินจากตรงนี้ทำได
1: ้
2: นะครับแล้วก็การเปิดหน้าดินกว้างๆในสวนเนี่ยมันต้นทุนต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไอ้บ็อกซ์เหล่านี้ลงไปก็ทำงานร่วมกับปั๊มน้ำแล้วก็พอฝนหยุดตกก็ระบายออกไปดังนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าต้นทุนไม่แพงนะครับไม่แพงทำได้แน่นอนนะครับ
1: อันนี้ก็เรื่องของ
2: กรุงเทพเมืองฝองน้ำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคูคลอง300กิโลเมตรเนี่ยนะครับพอเราดูดเลนออก
1: มันก็จะเก็บได้เยอะอีก
2: ดูดเลนออกสัก1เมตรเลนเน่าๆที่มันเป็นการระบายน้ำแล้วมีเลนเกิดขึ้นดูดออกไปตรงนี้มันจะทำให้เก็บน้ำได้8ล้านลูกบาศก์เมตรนะคูคลองนะแล้วก็พอน้ำฝนตกลงมาใหม่ก็คูคลองก็สะอาดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว1ได้ที่เก็บน้ำประมาณกว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรในทันที 2. ลดความร้อนของกรุงเทพลง 3. ได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยดังนั้นโครงการ1 1เนี่ยผมจะคิดไว้แล้วว่าใช้เงินแล้วต้องเอาให้คุ้มค่ายิงปืนนัดเดียวทั้งได้นก 2-3 ตัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ค่ะครับงั้นจากเรื่องน้ำมาอีก1เรื่องสำหรับเรื่องที่คนกรุงเทพกังวลอยู่ตลอดเวลาเรื่องปัญหารถติด
2: รถติด
1: พอน้ำรอระบายเต็มถนนปุ๊บรถก็ยิ่งติด
2: คิดว่ารถติดใครทำให้ติดฮะถามก่อนใครทำให้ติดก่อนเขาก็บอกว่ารถมากกว่าถนนถูกต้องไหมใช่ไหมรถมากกว่าถนนผมยืนยันยังไงรถก็ต้องมากกว่าถนนเพราะขนส่งสาธารณะแพงเกินไป
1: ยังไงคะ
2: อย่างนี้ดีกว่าอย่างบ้านผมอยู่ลาดพร้าวปากทางเลยนะผมไปกลับมาที่เนี่ยถ้ารถสาธารณะต้องมี200นะต้องมี200นะวันหนึ่งไปกลับจะต้องมี200สมมติผมบ้านผมมี2คนเดินทางแบบนี้2คนต้องมีคนละ 5,000 บาทก็ 10,000 บาทต่อเดือนจ่ายไปแล้วค่าขนส่งสาธารณะ 10,000 บาทนะครับรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะรวมในนี้หมดเนี่ยเราจ่ายไป 10,000 บาทเราผ่อนรถดีกว่าไหมเราจ่ายค่าน้ำมันนี่คือเหตุผลว่าขนส่งสาธารณะของเราแพงเกินไปในจีนนะครับถ้าไปมาแบบนี้ไม่เกิน30กิโลเมตรนะ15บาทไปกลับ30บาท
1: แล้วเราจะทำได้แบบนั้นเหรอคะ
2: คืออย่างนี้ฮะ
1: แก้ไขยังไง
2: ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากการที่ขนส่งสาธารณะแพงไม่รู้จบขนส่งสาธารณะบางอันน่ะมันควรหมดสัมปทานถูกไหมแล้วมันก็ต่อไง เพราะฉะนั้นบางทีพูดไปมันก็จะกระทบการเมืองใหญ่นิดหน่อยแต่จริงๆจะบอกว่า
1: เอาที่นโยบายเรา
2: คืออย่างนี้คนกรุงเทพเนี่ยมันยิ่งอยู่ไกลยิ่งโชคร้ายเพราะค่าขนส่งตามระยะทางเนา
1: ะ
2: เหมือนลงโทษคนจนนะครับอยู่ชานเมืองแล้วเข้ามาในเมืองเนี่ยจะต้องจ่ายค่าขนส่งแพงมากดังนั้นกรุงเทพต้องเป็นเมืองใจดีถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุเนี่ยกรุงเทพคงจะต้องทำตั๋วร่วมและกรุงเทพช่วยจ่ายเพราะว่าเหมือนกับว่ามันแพงมาโดยมันแพงไปแล้วอะเราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องทำแบบนี้ว่าขอเจรจากับขนส่งสาธารณะว่าขอราคาพิเศษแล้วเราช่วยจ่ายเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้เดินทางในราคาไม่แพง
1: อ
2: ันนี้เราต้องทำเพราะว่าจริงๆยอมรับจริงๆว่าวันนี้ขนส่งเราแพงกว่าประเทศจีนเยอะมากมากมากมากดีกว่า3เท่า4เท่าตัวยังไงถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้รถยนต์มันไม่ลดลงหรอกมันมีแต่จะเพิ่มถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็หนีขนส่งสาธารณะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็อันนี้เป็นเรื่องของการแก้วิธีการที่คุณกรคิดว่าจะทำทีนี้ในช่วงนี้ยังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากทราบ
2: ครับ
1: เรื่องของปัญหาจราจรที่บอกว่าจะมีการจัดการจราจรด้วย AI
2: เออใช่ใช่ใช่อันนี้เกือบลืมไปนะครับผมก็ไปดูตัวอย่างในประเทศจีนที่เมืองหางโจวหางโจวเนี่ยรถติดอันดับ5ของเมืองจีนและติดมากๆนะครับแต่หลังจากใช้ระบบ AI เข้าไปจัดการกลายเป็นติดอันดับ57ของโลก
1: จาก5
2: ของเมืองจีนจาก5เป็น57ทีนี้เขาทำยังไงเขาต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนสมองส่วนกลางเล็ก City Brain เป็นตัวคำนวณโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
2: และส่วนแยกต่างๆเนี่ยจะมีกล้องติดอยู
1: ่
2: แต่ติดอยู่นี่ติดบนตึกสูงเลยนะครับเพื่อมองนับจำนวนรถในแต่ละแยก
1: กำลังจะบอกคุณก่อนว่าของเราก็ทำนี่กล้องก็มีก็ติดอยู
2: ่เมื่อกี้เปิดดูเป็นยังไงบ้างมันนับรถไม่ได้หรอกครับมันมองแบบมันเป็นระยะใกล้ไงของเราที่ตั้งใจของ City Brain เนี่ยมันต้องมองระยะไกลมองเหมือนพญาเหยี่ยวเนี่ยมองอยู่ข้างบนฟ้าแล้วมองลงมาแล้วมองเห็นแยกนี้ข้ามไปแยกหน้าเลย1แยกเนี่ยเรามี4กล้องเรามี578แยกมองพร้อมกันนะมันเป็น 2,000 กว่ากล้องเลยนะเพราะฉะนั้น 2,000 กว่ากล้องเนี่ยมันเข้าไปในระบบส่วนกลางมันใช้คนไม่ได้อยู่ละ ที่จะไปมองก็AI ก็จะนับรถนับรถทั้งหมดแล้วคำนวณว่าจะปล่อยแยกไหนในเวลาเท่าไหร
1: ่อันนี้คุณกรกำลังจะบอกว่าเราจะใช้ AI ควบคุมทั้งหมด578
2: แยกพร้อมกัน
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำไปแล้วในเรื่องของการใช
2: ้ AI เขาทำไปเป็นไข่ดาวครับเป็นไข่แดงตรงกลางดังนั้นแยกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแยกที่อยู่ข้างนอกถ้ามันติดหางยาวมาเจอแยก AI แยก AI ก็ทำไงไม่ได
1: ้
2: พอทำงานไม่ได้ตำรวจก็กดสิครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าไม่สามารถ
1: กลับไปแมนนวลเหมือนเดิม
2: กลับไปแมนนวลเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องบอกก็คือต้องทำให้577 78แยกเนี่ยเป็น AI พร้อมกันหมดนะครับและคำนวณแล้วก็ปล่อยรถทำให้ตำรวจเนี่ย เบางานขึ้นตำรวจก็ไปจับสิครับใครทำผิดกฎจราจรฝ่าไฟแดงหรือเลี้ยวผิดกีดขวางตำรวจจับปรับเลยตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจจะมีภาระน้อยลงไม่ต้องมานั่งคุมไฟแต่ออกไปอยู่บนถนนและจับกลุ่มเลยตำรวจได้ค่าปรับมากขึ้นนะครับทำงานสะดวกขึ้นทำงานสบายขึ้นผมเชื่อว่าอันนี้เป็นระบบที่เป็นมิตรกับตำรวจแน่ๆ
1: แต่ว่าตอนนี้เขาทำอยู่70กว่าแยกยังมีปัญหาแล้วเราจะไหวไหม578แยก
2: คืออย่างนี้ฮะ578แยกเนี่ยซิตี้เบรนเนี่ยเท่าที่ผมดูจากของเมืองหังโจวตัวสมองส่วนกลางใช้เงิน 3,000 ล้านและตัวแยกต่างๆใช้ประมาณไม่เกิน4ล้านรวมทั้งระบบไม่เกิน 6,000 ล้านถ้าเกินกว่านี้ก็คือทุจริตนะเกินกว่านี้คือทุจริตนะทีนี้ลงทุน 6,000 ล้านแล้วคนไทยได้อะไรต้องอธิบายก่อนเป้าหมายคือแก้รถติดไม่ได้แต่บรรเทาได้นะครับเราเป้าหมายจะให้รถติดน้อยลง 15% ความหมายคือเดินทาง100นาทีเหลือ85นาที
1: ค่ะ
2: ไอ้85นาทีเนี่ยที่เหลืออยู่นี่นะครับที่ไอ้ส่วนที่ประหยัดไปเนี่ยจะทำให้คนประหยัดค่าน้ำมันปีไปปีละ 40,000 ล้านบาท
1: อันที่ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณเรื่องพลังงานเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนผมพูดพลาดเพื่อนไปประหยัด 60,000 ล้านบาทลงทุน 6,000 ล้านประหยัดค่าน้ำมัน 60,000 ล้านบาทต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพ1ปีใช้ค่าน้ำมัน 400,000 ล้านประหยัด 15% คือ 60,000 ล้านบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้
1: ม
2: ดังนั้นมันจึงต้องทำและที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่อง PM 2.5 มันเกี่ยวกับยานยนต์โดยตรง PM 2.5 ในกทม.มาจากยานยนต์ 72% มาจากก่อสร้าง 10% ดังนั้นถ้าเราโฟกัสไปที่ยานยนต์ปุ๊บเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอีกแล้ว PM 2.5 จะลดลง 1,500 ตันคาร์บอนจะลดลง2ล้านตัน
1: อ
2: ันนี้เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำคือรถติดน้อยลงสัก 15% ก็แล้วกันแล้วก็เชื่อว่าระบบนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อว่าดีกว่าแต่ละแยกกดกันแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะทุก4แยกนะกดกันแบบไม่มีความสัมพันธ์และที่สำคัญที่สุดระบบของผมเนี่ยจะรายงานตัววินาทีที่ติดได้ตอนนี้ที่เขาบอกระบบเขาถ้าไม่มีรายงานวินาทีแสดงว่าเป็นแยก AI ไม่ใช่ AI รายงานได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาที่มันติดนะมันจะไม่เท่ากันเช่นช่วงนี้วินาทีนี้อาจจะติดอยู่1นาทีแต่พอรถคล่องตัวจะติดเหลือ30วิเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบ adaptive ก็คือปรับเปลี่ยนเวลาเขาจะคำนวณนาทีต่อนาทีในทุกแยกเลยครับดังนั้นการคำนวณเนี่ยผมบอกเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนะต่อนาทีนะ
1: ไหวแน่นะคะอันนี้
2: ก็ถึงสมองส่วนกลางต้องสำคัญมากมันสำคัญที่ตัวฮาร์ดแวร์ด้วยคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 3,000 ล้านเนี่ยตัวเนี้ยเขาทำได้ที่หางโจเขาทำสำเร็จแล้วนะครับเหลือเมืองไทยรออยู่ครับ
1: ได้ค่ะแม่เดินทางมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องไปพักเบรกกันก่อน
2: คุ
1: ณหน
2: ึ่
1: งคุณกรแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับมาสรุปปิดท้ายในช่วงท้ายปลายชั่วโมงกันนะคะสำหรับเรื่องที่คุณกรอยากพูดเพิ่มเติม
2: ได้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันครู่นึงค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
7: ะโหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ครู
1: กลับไปตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะเราได้พูดคุยเรื่องของปัญหาการจราจรในกรุงเทพแต่ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่หมูเหมือนกันนะคะคุณกรณ์เพราะว่ามันนานมากแล้วที่จสร้อยอยู่ตรงนี้เราก็ได้รับเรื่องของปัญหาจราจรมาตลอดมั่นใจไหมคะว่าย
2: ืนยันว่าไม่หมูแน่นอนจริงๆผมถึงบอกว่าเราบรรเทาได้แต่เราแก้ยังไม่ได้เพราะปัญหาคือขนส่งสาธารณะยังแพงเกินไปมันก็เป็นดินพ่อขางหมูมาเลยนะครับอย่างไรก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีหลายประเทศทำแล้วการจราจรดีขึ้นนะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ติดนะครับดีขึ้นอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องทำแต่ต้องทำพร้อมกัน578แยกนะครับอย่าทำแบบเดิมแค่เป็นไข่แดงตรงกลางสุดท้ายระบบก็ล้มเหลวอยู่ดีครับ
1: อืมค่ะไม่ลองไม่รู้นะใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้คุณกรณ์ทำยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าในเรื่องของผลสำรวจน่ะเรายังเห็นว่าเรายังเป็นลองอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ทำยังไงให้คนที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกคุณกรณ์เนี่ยให้เขามา
2: ต้องอธิบาย
1: เทใจให้ตรงนี
2: ้เรื่องที่ผมมีชื่อเสียงคือเรื่องของราคาน้ำมันผมพูดมาตั้งแต่ปี51แล้วนะว่าเมืองไทยเนี่ยใช้ราคาน้ำมันสมมติว่านำเข้าจากต่างประเทศทั้งที่กลั่นในประเทศไทยก็คนก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วล่ะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าพิษภัยนั้นมีจริงผมสู้มาทั้งหมด19ปีนะครับและยังไม่เลิกสู้เรื่องพลังงานให้คนไทยเลยทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่เสมอแล้วก็พยายามรายงานราคาน้ำมันว่าที่มาเลเซียเป็นไงเวียดนามเป็นไงผมสู้ไม่เคยเลิกแล้วรู้ไหมครับว่าผมโดนกี่คดีโดนทั้งหมด3คดีครับเพื่อให้ผมหยุดพูดแต่สุดท้ายศาลก็ตัดสินว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นความจริงเพราะมันพิสูจน์ได้จริงว่าจริงๆน้ำมันไทยเนี่ยมันแพงกว่าเวียดนามมันแพงกว่ามาเลเซียแล้วแพงด้วยราคาสมมุตินะครับว่านำโรงกลั่นไทยไปตั้งอยู่สิงคโปร์แล้วสมมุติค่านำเข้าเทียมค่าขนส่งเทียมสิ่งเหล่านี้มันการันตีว่าผมสู้จริงและผมสู้แบบไม่ถอยด้วยนะจะมีคดีอะไรผมก็สู้ไปเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นความถูกต่อเวียดนามมันแพงกว่ามาเลเซียแล้วแพงด้วยราคาสมมุตินะครับว่านำโรงกลั่นไทยไปตั้งอยู่สิงคโปร์แล้วสมมติค่านำเข้าเทียมค่าขนส่งเทียมสิ่งเหล่านี้มันการันตีว่าผมสู้จริงและผมสู้แบบ

0: หนึ่งไม่ใช่ไปจับกลุ่มแล้วเราป้องปรามเลยใช้ระบบสยบโกงเลยระบบสยบโกงคืออะไรต่อไปไม่ต้องเจอหน้ากันเราขออะไรขอใบอนุญาตทางดิจิตอลเจอไปทางโทรศัพท์นะขาดเอกสารอะไรก็เรียกกันทางโทรศัพท์นี่แหละเรียกว่าเหมือนกับของสรรพากรนะฮะไม่ต้องเจอหน้าไม่ต้องเจอหน้าก็ไม่ต้องวินิจฉัยและมีกำหนดเวลาไปเลยขอกี่วันต้องได
1: ้
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วผู้ว่าเองต้องตื่นรู้เช่นการล็อกสเปคอ่ะเรารู้อยู่แล้วไงเครื่องออกกำลังกายเงี้ยเราก็ได้ยินข่าวเนา
1: ะ
0: ไปดูสเปคแล้วมันอู้มันเห็นมันก็รู้เลยนะดังนั้นเองเนี่ยผู้ว่ากทมถึงจะบอกเป็นระดับเรื่องของเขตแต่เราเองต้องมีหน่วยป้องปรามดูแลเรื่องสเปคต่างๆผมจะเปิดสเปคของการประมูลเนี่ย30วันล่วงหน้าเลยเดี๋ยวนี้ร่าง TOR เนี่ยเขาไม่เปิดนะครับเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้ว3ล้านเปิด3วันใครจะดูทัน5ล้านเปิด5วันเนี้ยมันดูไม่ทันหรอกดังนั้นผมเปิดไปเลย30วันถ้าโครงการไหนมีผู้ประมูลที่เข้าไม่ได้เข้ามาตินะผมรู้แล้วมีการล็อกสเปคแน่นอนดังนั้นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยต้องทำงานเชิงรุกขอนับหนึ่งใหม่ในการปราบคอร์รัปชันคือผมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับพูดไว้ว่าถ้าประเทศไทยไม่มีทุจริตคอร์รัปชันถนนจะปูได้ด้วยทองคำซึ่งกทม.ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราปราบคอร์รัปชันได
1: ้ถ้าปัญหาทุจริตในองค์กรต่างๆมันหายไป
0: ใช่มันหายไปเนี่ยก็แต่กรุงเทพเป็นหัวใจไงต้องเริ่มที่กรุงเทพก่อนถ้ากรุงเทพแก้ได้ต่างจังหวัดก็แก้ได้ครับนะครับ
1: และนอกจากเรื่องนี้ล่ะคะในช่วงท้ายแหละ อยากให้คุณกรเวลาเราอาจจะน้อยไปนิดนึง
0: ห่วงเรื่องคุณภาพชีวิตคนกทมจังเลยจริงๆกทมไม่เป็นเมืองใจดีสำหรับคนจนไม่เป็นเมืองใจดีสำหรับคนมีการศึกษาน้อยและไม่มือเป็นเมืองใจดีสำหรับคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเส้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองใจดีสำหรับทุกคนวันนี้เรากวาดคนจนออกจากฟุตบาทไปละคนแม่ค้าหับเล่แผงรอยอ
1: ่
0: ะเราเป็นเราได้อันดับหนึ่งของโลกในปี 2015-2016 เรื่องสตรีทฟู้ดอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ความเป็นแชมป์เราหายเกลี้ยงเลยเพราะเรากวาดสตรีทฟู้ดออกไปจากฟุตบาทหมดเลยผมคิดว่าอันเนี้ยมันตึงไปขอมีนโยบายสายกลางได้ไหมก็คือฟุตบาทที่ใหญ่3เมตรขึ้นไปเนี่ยมันควรค้าขายได้แต่กำหนดจุดค้าขายผมเห็นฟุตบาทอะว่างโล่งเลยนะ3เมตรถึง5เมตรเนี่ยมันว่างโล่งจริงๆมันทำได้นะครับเพียงแต่ขอให้มันสวยงามขอให้มันสะอาดขอให้ไม่ทิ้งขยะลงท่ออันนี้ทำได้แล้วเราเคยมีไนท์มาร์เก็ตตลาดคนจนแถวมหานาคแถวโบเบเนี่ยตลาดคนจนเขาเริ่ม4ทุ่มปิดตี 5:30 นตอนนี้หายเกลี้ยงเลยครับจริงๆในเวลา4ทุ่มถึงตี5เนี่ยไม่มีใครสัญจรแล้วนะครับมันเป็นตลาดคนจนที่มันเป็นชีวิตของคนแถวๆนั้นมันหายเกลี้ยงเลยเพราะว่าเวลาที่เราทำเรื่องจัดระเบียบเราไม่ได้โซนนิ่งเวลาจริงๆบางเขตเนี่ยมันโซนนิ่งเวลาได้เลยว่าเลยเวลานี้ไปแล้วเนี่ยคนเลิกเดินแล้วเนี่ยเป็นตลาดได้ดังนั้นเราต้องกลับมาดูเรื่อง1ขนาดของฟุตบาทถ้ากว้างพอควรจะขายได้ต่อมาโซนนิ่งของเวลาถ้าใจคางเมืองช่วงที่เขาเร่งรีบก็ขายไม่ได้แต่พ้นเร่งรีบไปก็ให้ขายได้กันมันก็กลับมาเป็นเสน่ห์และสีสันของคุณกรุงเทพนะครับต้องบอกว่าคนที่เป็นหาบเร่แผงลอยไม่ใช่คนรวยแต่คนไม่รวยเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นที่พึ่งของคนชั้นกลางที่ไปซื้ออาหารราคาถูกอีกดังนั้นถ้าเรากำจัดไปหมดแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องไปเช่าแพงขึ้นและขายแพงขึ้น
1: เขาไม่ได้บอกว่ากำจัดหมดนี่ฮะไปไว้ตามฟู้ดคอร์ท
0: ไหวไหมฮะไหวไหมฮะถามจริงๆ ผมไปเจอพี่น้องประชาชนที่จะร้องไห้เรื่องนี้หลายคนมากว่
1: า
0: พอย้ายเข้าไปแล้วจ่ายแพงขึ้นเยอะคือเหนื่อยกว่าเดิมแล้วก็ไม่สามารถย้ายขึ้นไปได้ทุกคนเพราะบางคนไม่มีกำลังดังนั้นเนี่ยเราต้องกรุงเทพต้องใจดีกว่านี
1: ้
0: นะผมเห็นว่าเมื่อมันเป็นเรื่องของคนนะเราต้องบริหารด้วยหัวใจเราไม่ใช่บริหารด้วยหัวคิดอย่างเดียวต้องหัวใจร่วมกับหัวคิดแล้วก็นึกถึงวิธีไทยด้วยว่าเราจะอยู่ยังไงแบบที่มีเสน่ห์แบบของกรุงเทพการไปอยู่ในฟู้ดคอร์ทแบบสิงคโปร์เลยเนี่ยไม่ใช่เสน่ห์กรุงเทพแน่นอนเชื่อผมดังนั้นเรามีการทางเดินสายกลางที่จัดการได้แน่ๆ นะครับผมยืนยันเรื่องนี้เราก็ต้องทำเหมือนกันต่อมาเรื่องล็อกล้อเอาคนเจอกันเยอะผมนะ
1: ล็อกล้อ
0: วันหยุดบางทีเห็นวันหยุดถนนว่างมากเลยรถถูกล็อกล้อบางคนถ้าล็อกล้อทำไมครับ
1: วันหยุดมีเวลาอยู่นะว่า
0: ไม่บางทีวันหยุดวันนักขัตฤกษ์เนี่ยเราควรจะเว้นว
1: ่
0: าถ้าวันที่เขาทำงานกันเราโอเคแหละก็ไม่ควรจะจอดแต่วันไหนที่เป็นวันหยุดรถน้อยโล่งคนก็อาจจะมาซื้อขาวซื้อของขายของมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เราควรสนับสนุนล็อกล้อมันก็หมดท่าเลยดังนั้นคงต้องเจรจากับทางตำรวจจัดเรื่องนี้สมัยว่า
1: จัดพื้นที
0: ่ใช่จัดพื้นที่สมัยหรือจัดวันสมัยเช่นวันหยุดเราปล่อยแต่ถ้าวันที่ทำงานเราก็อาจจะต้องตึงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขอนโยบายนับหนึ่งใหม่เรื่องการล็อกล้อนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยมันเดินได้ตอนนี้เศรษฐกิจดิ่ง

0: เหวแล้วนะครับถ้าเราปล่อยต่อไปนี่ผมคิดว่าประเทศไทยแย่แน่นอนครับครับต่อมาเอาเรื่องสุขภาพบ้างโรงพยาบาลแน่นไหม
1: แน่นสิคะโรงพยาบาลรัฐแน่นจะตาย
0: แน่นจะตาย
1: ไปตั้งแต่ตีสี่
0: ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพปฐมภูมินะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิปฐมภูมิคือการไปหาหม
1: อ
0: มีเขาเรียกอสสเหมือนอส
1: ม
0: ไปหาที่บ้านไม่ว่าคนติดเตียงหรือผู้สูงอายุอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีอสสไปหาที่บ้านแล้วคุณหมอมาทางโทรศัพท์เรียกเทเลเมดคุณหมอทางไกลเทเลเมดิซินตอนเนี้ยยังไม่ทั่วถึงนะผมไปในชุมชนคลองเตยเจอคนติดเตียงเยอะเจอผู้พิการเยอะต้องบอกแทบไม่เจอคุณหมอทางโทรศัพท์เลยแล้วถามว่าผู้พิการกว่าจะไปโรงพยาบาลมันยากไหมคนติดเตียงกว่าจะไปโรงพยาบาลมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากดังนั้นเนี่ยเราใส่เงินไปในบุคลากรด้านนี้น้อยเกินไปต้องบอกปฐมภูมิเนี่ยเรื่องที่ผมพูดเนี่ย 3,000 กว่าล้านเนี่ยใส่เงินไปในคน180ล้านเองซึ่งมันน้อยเกินไปนะครับใส่ไปในการ
1: อุดสิควรจะมากกว่านี้
0: ใส่ไปในการก่อสร้างหมดเลยอ่ะ
1: อ
0: ิฐหินดินทรายหมดเลยอ่ะด
1: ัง
0: นั้นจริงๆต้องเน้นที่คนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กก็ต้องเน้นที่คนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ต้องเน้นที่คนไม่ใช่เน้นที่การก่อสร้างไปซะอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยถ้าเราเก็บเงินตกได้จากขยะเราจะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้แน่นอนสุดท้ายขออีกเรื่องหนึ่งโรงเรียนกทมต้องมีคุณภาพกว่านี
1: ้เมื่อสักครู่เราผู้สูงวัยไปแล้วอันนี้เยาวชนบ้าง
0: อนุบาลเลยต้องพูดได้3ภาษาต้องสอน3ภาษาต
1: ั้
0: ง
1: แต่เด็กทำได้
0: ครับขอโรงเรียนต้นแบบสัก3โรงเรียนก่อนนะครับขอเรียน3ภาษาเพื่อเตรียมเขาให้รับรองรับงานใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆจากต่างประเทศเขาต้องพูดได้3ภาษาถามว่าทำได้ไหมทำได้แน่ๆถ้าเริ่มจาก3โรงเรียนก่อนนะผมยืนยันว่าทำได้ใส่เงินไม่เกินพันล้านเนี่ยเด็กก็จะเก่งขึ้นมาได้จากโรงเรียน3ภาษานี้แหละแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าโรงเรียนในเขตมันดีเด็กจะไม่เดินทางข้ามเขตอีกต่อไปนึกออกมั้ย
1: ลดปัญหาการจราจรไปด้วย
0: ถูกต้องทุกวันนี้เด็กมันต้องข้ามเขตไปเพื่อไปได้โรงเรียนดีๆการจราจรติดขัดถูกไหมครับดังนั้นให้อยู่ในระยะจักรยานเช่น1กิโล2กิโล3กิโลเนี่ยเขาขี่จักรยานไปโรงเรียนเนี่ยได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องใส่ใจไปที่เด็กๆคือใส่คุณภาพไปที่โรงเรียนกทมจะทำให้เด็กกทมไม่ต้องเดินทางข้ามเขตอีกต่อไป
1: อ
0: ันนี้ต้องทำและสุดท้ายอยากแถมอีกเรื่องนึง
1: เรื่องอะไรคะ
0: โรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกต้องทำเรายังไม่มีเราไม่เคยมีโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกเลยนะของกทมเรามีคลินิกทำได้แค่ทำหมันฉีดยาผ่าตัดไม่ได้นะครับขาหักอะไรพวกนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมอยากเห็นเพราะสัตว์ก็เป็นเพื่อนของเราเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบ้านผมเนี่ยเคยเป็นรับสัตว์จรเลี้ยงมี20ตัวอะไรอย่างเงี้ยเรารักสัตว์เนาะเราก็รู้สึกว่าทำไมกทมถึงไม่ดูแลเรื่องนี้ให้ดีกว่านี้ซึ่งเราคิดว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะดูแลได้นะครับซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยก็จะมาเป็นไปช่วยกับดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆให้มันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยแล้วสัตว์จรมันก็เยอะเนาะซึ่งเราก็ควรจะเข้าไปดูแลตรงนี้อีกทีนึงซึ่งผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจทั้งคนใส่ใจทั้งเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับ
1: 3นาทีสุดท้ายในชั่วโมงนี้อยากให้คุณกรพูดกับคุณผู้ชมทาง YouTube ของเราเลยว
0: ่
1: า3นาทีสุดท้ายนี้คุณกรอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างคะ
0: ผมคิดว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหารถติดขยะฝุ่นพิษต่างๆทุจริตคอร์รัปชันเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผ่านมาผมขอเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้มั้ยครับนับหนึ่งใหม่ในทุกๆเรื่องเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนกทมดีขึ้นกว่านี้วันนี้กทมผมอยากเห็นกทมเป็นกรุงเทพเมืองใจดีเมืองที่ดูแลทุกคนไม่ว่าคนรวยคนจนคนชั้นกลางทุกคนถูกดูแลอย่างเข้าใจดังนั้นเองเนี่ยมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพนะครับวันนี้เราตกอันดับเราแพ้เซี่ยงไฮ้เราแพ้เทียงจินเราแพ้ฉงชิ่งเราแพ้หลายๆเมืองในโลกที่เขาก้าวไปข้างหน้าขณะที่เราหยุดอยู่กับที่ยังลอกท่อทำฟุตบาทอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเราจะดึงดูดคนเข้ามาลงทุนเราจะดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องปลอดภัยกว่านี้นะครับขอนับหนึ่งใหม่ทุกเรื่องตั้งแต่ความปลอดภัยซึ่งบอกว่าไม่ใช่นับหน้าที่ของกทมผมยืนยันว่าใช่เพราะเราเสียชื่อมามากแล้วต่อมาเรื่องทุจริตเพื่อเก็บเงินตกต่อมาเรื่องขยะเพื่อเก็บเงินที่หายไปนะครับเราจะมีเงินเหลือประมาณ10,000 ล้านบาทกลับมาดูแลคุณภาพโรงพยาบาลโรงเรียนการศึกษาของเด็กๆและสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งความสุขของทุกๆคนนะครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นกรุงเทพในฝันของผมยังรออยู่ กรุงเทพในฝันของทุกๆท่านยังรออยู่อยู่ที่วันที่28นี้ผมอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกคนที่ชอบเลือกคนที่ใช่และอย่าลืมเบอร์หนึ่งนะครับปรับเปลี่ยนกรุงเทพไปด้วยการเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันที่28นี้นะครับเลือกหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีสู้แน่สู้จริงเพื่อคนไทยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีด้วยที่มาคุยกับทางจสร้อยแล้วทำให้เราได้ทราบนโยบายนะคะที่คิดจะปรับเปลี่ยนกรุงเทพที่บอกว่าจะนับหนึ่ง
0: นับหนึ่งใหม่ในทุกๆเรื่องครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง20นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22-30 มิถุนายน 2569เวลา 23:10 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22 ถึง 30 มิถุนายน 2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลไฮน์และฟาร์มโคนมไซส์โลฟไบเออร์บรุนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีโดยใช้ชมรมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by to be และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด To Be No. 1ระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรม To Be No. 1ครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามโรดแมป To Be No. 1ปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ To Be No. 1 จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ทุกคนที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่มาขอคำแนะนำเรื่องความรักเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก To Be Number 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be Number 1จำนวน 13,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรมอนุพงษ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเช้าจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันในเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสะเกษรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์อันหนึ่งเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปพระ อนุวงศ์และคณะบุคคลเสด็จและไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทรงลงพระนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สำหรับวันนี้เป็นวันที่3มีพุทธศาสนิกชนและคณะบุคคลนำเครื่องสักการะพวงมาลัยและผ้าไตรไปถวายพร้อมลงนามถวายสักการะที่หน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดธาตุทองพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียซึ่งล้วนต่างมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงปฏิบัติพระองค์ตามข้อวัดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มามอบแก่ประชาชนที่ไปลงนามถวายสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยการประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องการรายงานผลการดำเนินงานการรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอย.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรโดยปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ4แห่งและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเรียบร้อยแล้วรวม175รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ42รายการนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาได้รับรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2568จำนวน3รางวัลและประจำปี2569จำนวน5รางวัลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570 หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมเตนสุลานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญศิลป์แอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหานภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาบล่องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรตลอดจนประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบกรณิกรโดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: องกันแล้วทำไมก็มีความรักมี
1: คือคือว่าที่แทน
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย
3: ้ไปคะ
1: สบายอยู
4: ่สบายดี
0: โอ้สบาย
4: สบายมาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
5: ้แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาล
6: ทำพยาบาล
5: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
6: เป็นลูกคนโต
5: แล้วสองคนนี
6: ่ไม่ของหนู
5: ได้ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: 20:24 นะครับมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังจส.ร้อยนะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับก็ผมรายงานตัวนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับคุณผู้ฟังดูแลกันตั้งแต่เวลานี้นะครับจนถึง24:00 นด้วยนะครับติดตามไปต่อเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ฟังยังคงสื่อสารรายงานเรื่องของสภาพการจราจรได้นะครับเวลานี้ยังมีตกค้างกันอยู่หรือเปล่านะฮะก็เรียกได้ว่าเข้าไปดูภาพรวมเนี่ยหลายเส้นทางนี้คลี่คลายนะครับนะจนอาจจะมีบางจุดเท่านั้นนะครับที่ดูเหมือนจะมีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รถอาจจะยังเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นพระราม2ด้านขาเข้าช่วงก่อนถึงต่างระดับพระราม2นะครับเนี่ยยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เห็นมีรอบในด้วยนะครับบางจุดที่มีอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่างล่าสุดเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณธนัทนะครับคุณธนัทสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณนัทคุณธนัทมีอุบัติเหตุที่ไหนครับ
1: ที่พุทธมณฑลสาย5ครับ
0: หน้าช่วงไหน
1: ออกจากเลี้ยวขวาไปทางไปสายยาครับแต่ อยู่หน้าไอบริษัทโรงไก่อะครับ
0: ครับ
1: แล้วนะหน้าปั๊มพีพีอะครับ
0: ฮะ
1: เห็นผู้ชายนอนอยู่ครับแต่คู่กรณีไม่มีนะแต่เห็นนอนอยู
0: ่เห็นรถไหมครับเห็นรถไหมเป็นรถอะไร
1: เป็นรถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกอะครับ
0: อ๋อครับนอนอยู่เลนไหนอะครับ
1: เลนกลางเลยครับ
0: เลนกลางเลยนะแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆกันไหมหรือว่าห่างกันไป
1: ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะไอ้มีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวไอ้ขวางไว้อยู
0: ่คือไม่แน่ใจว่าเป็นรถของผู้บาดเจ็บหรือเปล่าหรือเปล่าฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่จอดขวางอยู่เหรอ
1: ครับ
0: แล้ว
1: เลนกลางอยู
0: ่โอ้แล้วมีคนมาช่วยดูแลเขาไหมครับ
1: ตอนที่ผมมายังครับยังไม่
0: ม
1: ีผมก็ไม่กล้าจอดช่วยเพราะว่ารถมันวิ่งเร็ว
0: เห็นตอนที่เขาโดนชนไหมครับ
1: ไม่เห็นคร
0: ับไม่เห็นนะคือมาเห็นก็เขาก็นอนอยู่เลย
1: เห็นรถเวียงออกอ่ะพี่รถเวียงออกมีออก
0: นิ่งเขานอนนิ่งเลยไหมครับหรือว่ายังแบบรู้สึกตัว
1: ใช่ใช่ใช่ครับนอนนิ่งนะ
0: นอนนิ่งเลยนะอ๋อครับแล้วจุดนั้นรถเยอะไหมครับ
1: รถมันเป็นที่ยูเทิร์นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้รถโล่งแถวสาย5
0: เดี๋ยวก่อนนะเขาตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงยูเทิร์นหรือว่าเลยมาย
1: ูเทิร์นเลยครับ
0: ตรงยูเทิร์นพอดีเลยโอ้ครับโอ้ก็ไม่เห็นรถคู่กรณีด้วยนะโอ้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
1: บอกไอ้รถเขาวิ่งช้าๆหน่อยลงโอ้นี่ทำไมก็วิ่งเร็วอย่างมันงง
0: เออเดี๋ยวย้ำจุดนิดนึงอันนี้ยังเป็นถนนพุทธมณฑลสาย5เนาะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มุ่งหน้าออกทางสารยาใช่ไหม
1: ครับครับผม
0: นะครับก่อนถึงประมาณสักกี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: ไปก็ประมาณ5แล้วประมาณกิโลนึงอะหน้าไอ้ปั๊มพีพีอะ
0: ครับผม
1: กิโลเดียว
0: เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ตรงนั้นจะมีปั๊มพีทีด้วยนะใช่ไหมฮะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ครับเอ๊ะตรงนั้นมีฝนไหมครับมีฝนตกไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีหลายร้อนมากเลย
0: โอ้นะ
1: ครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณธนัท
1: จ้ะแต่ผมเรียนสายกับคุณเลยเนาะมันไม่ได้คุยนานแล้ว
0: พัดครับดีเจพัดครับครับผม
1: ดีเจพัดครับสวัสดีครับดีเจพัด
0: ขอบคุณมากครับคุณธนัทขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนัทด้วยนะครับเดี๋ยวเราแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบนะว่ามีคู่กรณีหรือเปล่านะฮะเป็นรถจักรยานยนต์แล้วคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่ช่องทางกลางนะครับก็เป็นถนนพุทธมณฑลนะฮะพุทธมณฑลสาย5นะครับช่วงหน้าโรงงานแหลมทองหน้าปั๊มพีทีนะครับมีคนเจ็บนะตรงนี้นะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปให้นะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งมานะครับถนนเจริญนครด้านขาออกตรงข้ามกับเจริญนคร24เกิดเหตุเมื่อช่วงทุ่ม10นาทีนะครับจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันแล้วมีคนเจ็บเป็นผู้หญิง1รายเจ้าหน้าที่นำส่งไปยังโรงพยาบาลราชบูรณะพื้นที่ของสน.สำเร็จตรงนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับไม่ได้กีดขวางละเคลื่อนย้ายเรียบร้อยอ่ะคุณพันธ์ครับสวัสดีครับคุณพันธ์
2: สวัสดีครับพี่วัดจะรำครับพี่แยกไปฉายมุ่งหน้าท่าผาไอ้มุ่งหน้าแยกท่าผานะพี
0: ่ครับ
2: จากซอย4มุ่งหน้าสี่แยกท่าผาพอดีมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำงานอยู่ครับเลนซ้าย
0: ครับ
2: ยาวเลยนะพี่ยาวอยู่นะครับ
0: สักกี่เมตรได้ครับกี่เมตรได้คุณพันตรงนั้น
2: น่าจะประมาณสัก10-20เมตรได้ครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเสาหรือว่ายังไงพี่เขารถใหญ่รถคงรถเกณฑ์มาด้วยครับผม
0: เหรอเลนซ้ายเลนเดียวใช่ไหมครับที่เสียไป
2: เลนซ้ายเลนเดียวครับเพราะมันเลี้ยวอุโมงค์อะพี่เล เนี่ยวงจรันเพราะว่ามันนี่ได้2เลนใช่ไหมครับมันเลนขวาเลนเดียว
0: อ๋อรถเยอะไหมครับเนี่ยถ้าผ่านติดไหม
2: ครับการจราจรนี่ปัญหาครับผม
0: โอ้ไม่ติดนะครับอืม
2: ไม่ติดไม่ติดครับ
0: ครับครับ
2: จากวัดท่าพระมุ่งหน้าอันนั้นเลยครับมุ่งหน้าสี่แยกท่าพระผมเลี้ยวเข้ามาใช้เป็นเกษมขาออกก็ใช้การได้ดีนะพี
0: ่ครับ
2: มีปัญหาก็ตรง BTS มองว่าแท็กซี่เขาจอดเป็นแถวอยู
0: ่อืม
2: รอลูกค้าอยู่ครับผม
0: เป็นจุดประจำไหมตรงนี้
2: ใช่ประจำครับจนร้ายจนขวางครับร้านจะไม่ช่วยครับเขาจะไปเกษียณด้วยเขาจะรอเป็นทุกจิตแล้วก็มาอีกทีนึงก็หน้าซีคอนสแควร์ครับผม
0: ซีคอนบางแคใช่ไหม
2: ใช่ครับซีคอนบางแค
0: ครับ
2: ตอนนี้ผมมาถึงหลักสองแล้วพี่
0: แถวนั้นมีฝนบ้างไหมครับคุณพัน
2: ธ์ไม่มี
0: โอ้ไม่มีนะ
2: 32 องศาไม่มีครับผม
0: อืม
2: ตอนนี้ผมมาถึงหลักสองก็มีปัญหาที่เดียวครับ
0: ครับ
2: ใช่รถประจำรางสองแถวรถเมล์ครับสองแถวอยู่เลนหนึ่งรถกระป๋ออยู่เลนหนึ่งแล้วก็รถเมล์อยู่เลนหนึ่ง
0: เอาแล้วอย่างนี้มันเหลือกี่เลนนะครับกี่ช่องทางครับเนี่ย
2: เหลือเลนขวา2 เลนครับผม
0: โอ้ติดไหมครับ
2: ก็ติดอยู่หน้านี่นะครับเอ็มอาร์ทีหลักสองนี
0: ่
2: คร
0: ับ โอ้ครับโอ้
2: รถเมล์เดี๋ยวนี้รถเมล์เขาวิ่งขวาเลยนะพี่เขาไปปาดซ้ายเข้าเลยนะ
0: เออแล้ว
2: 84สาย81เนี่ยครับผม
0: อ่าฮะ
2: เนี่ยตอนนี้เขาวิ่งขวาอยู่เลยครับเนี่ย
0: เหรอครับแล้วผู้โดยสารไปขึ้นช่องไหนครับ
2: ก็คือปาดเขาจะปาดเข้าไปขึ้นอยู่ช่องกลางเลยครับรถเมล์อ๋อ
0: คือเขาเข้าซ้ายไม่ได้ใช่ไหม
2: เข้าซ้ายเขาเบื่อรถมันติดเนี่ยครับมันยาวเลยคร
0: ับ อ๋อก็เลยออกขวาแล้วปาดเข้ากลาง
2: ออกขวาแล้วก็ไปปาดตรงป้ายรถประจำทางตรงเอ็มอาร์ทีหลักสองพอดีครับ
0: มันก็เลยบอกว่าดูวุ่นวายไปเลยตรงนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็มีปัญหาครับมีติดแก้ไฟแดง
0: อ๋อครับ
2: ไม่มากจะมีแต่ขาออกครับพี่ลูกค้ามันเลยรอรถแท็กซี่รอรถแก๊ปรถอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อได้
2: แล้วก็ไปพระราม2
0: ครับ
2: ทุกวันตรงนี้ครับมีปัญหาประจำ
0: กลายเป็น
2: เวลาเดิม
0: กลายเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยกันไปแล้วหรือเปล่าตรงนั้น
2: ใช่คร
0: ับ นะครับ
2: ถ้าเพื่อนสมาชิกจะออกก็ให้ยึดขวาเลยครับผมไม่ต้องเข้าเลนซ้ายครับผม
0: ครับ
2: เพราะเลนซ้ายมันติดแท็กซี่รถ2แถวรถเมย์ครับผมเล่นขวานี่ยาวเลยคร
0: ับ ได้ขอบคุณมากเลยครับ
2: แก้สัญญาณไฟแดงนะพี่วัด
0: ครับผม
2: ครับหลุดไฟแดงก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ได้เลยจะเข้าบ้านหรือยังครับเนี่ย
2: ยังครับตอนนี้โอ้โหรางวัลเยี่ยมมากพี่วัด
0: ครับสู้ๆให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมกันข้างหน้าได้เลยครับ
2: มันกลางเดือนเลยนะวัง
0: พี่นะเมื่อวานก็เงียบวันนี้ก็ยังเงียบนะนะ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ครับเป็นกำลังใจให้ครับ
2: จ้าผมโอเคคร
0: ับขอบคุณมากครับคุณพาน
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ส่งข่าวกันก่อนทางด้านของ MEA นะครับคุณผู้ฟังเขาย้ำชัดในการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนะครับต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพโทรหลอกโอนเงินด้วยครับคุณผู้ฟังครับ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครนะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรศัพท์มาหลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์หรือแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าระบบยืนยันนะครับว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus และการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ดำเนินงานให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังพร้อมย้ำชัดเลยนะครับไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่นะโทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินเด็ดขาดตรงนี้จะไม่มีนโยบายนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยให้ตัดสายทิ้งทันทีด้วยนะครับทาง MEA มุ่งมั่นยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักแล้วก็ระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันก็คือภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพนี่แหละครับพร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์กริดจะเป็นสะพานดิจิทัลที่เชื่อมโยงความห่วงใยไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใสที่สุดด้วยนะครับโดย MEA เปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2 รูปแบบหลักนะครับโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินดังนี้นะครับ ช่องทางลงทะเบียนณที่ทำการสำหรับผู้สะดวกเดินทางสามารถนำเอาเอกสารหลักฐานทางการแพทย์นะครับเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านนะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารให้อย่างรัดกุมด้วยช่องทางออนไลน์ครับผ่านระบบ MEAE Serviceเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดนะครับประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน์จากที่บ้านได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับขั้นตอนง่ายครับไม่ซับซ้อนด้วยลดการใช้กระดาษและสามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์นะครับนะประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นช่องทางของ MEA ได้ที่ LINE MEA Connect นะครับ @MEA Thailand ครับซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีนะคุณผู้ฟังหรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับมีการปรับราคาน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ปรับลดราคา3บาท20สตางค์ต่อลิตรเลยนะครับ3บาท20สตางค์ต่อลิตรนะสำหรับซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ส่วนน้ำมัน Power X ดีเซลปรับลด4บาท20สตางค์ต่อลิตรนะครับน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ปรับลดราคา1บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95 E 20น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซล B 20และเบนซินราคาคงเดิมนะครับนะฮะเนี่ยนะครับก็คือปรับลดเฉพาะ3ชนิดนะครับย้ำนะครับซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ปรับลด3บาท20สตางค์ต่อลิตรน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ X ดีเซลปรับลด4บาท20สตางค์ต่อลิตรและซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ปรับลด1บาท20สตางค์ต่อลิตรนอกนั้นยังคงราคาเดิมนะครับมีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปครับขอฝากไปเป็นข้อมูลด้วยนะฮะสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะปรับลดเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอุบัติเหตุเนี่ยย้อนหลังกลับไปนี่มีหลายเหตุเหมือนกันนะคุณผู้ฟังพระราม3เมื่อช่วง18นาฬิกา10นาทีมีเหตุรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถ SUV แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทางด้านของกู้ภัยพงพังนำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะครับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดดอกไม้ใกล้เคียงกับ BRT สถานีวัดดอกไม้พื้นที่ของสน.บางพงพางตรงนี้ก็เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะว่าเกิดเหตุพักใหญ่ๆแล้วนะครับส่วนข้อมูลการจราจรก็หลายๆท่านนะครับช่วยเพิ่มเติมมาให้อย่างกรณีของคุณใหญ่แจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่ารัชดาขาออกเนี่ยมีรถไปจอดเสียเป็นรถเก๋งนะเชิงทางลงต่างระดับราชวิภาคุณใหญ่แจ้งมาเมื่อช่วง 19:19 นนะครับการเคลื่อนตัวช่วงนั้นเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าณเวลานี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ 2:30 นแล้วนะส่วนก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์ก็แจ้งมาบอกรามอินทราการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับช่วง 19:20 นสวนสยามไปแยกรัชดารามอินทราเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะแต่ฝั่งกลับกันก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็มีคุณโจที่ก่อนหน้านี้แจ้งเรื่องของรถจอดเสียราชพฤกษ์ด้วยนะครับบนสะพานข้ามแยกบรมมีรถตู้ไปจอดเสียเลนกลางประมาณสักช่วง 18:30 นะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมแจ้งข้อมูลกันมานะครับหลายๆเส้นทางณเวลานี้ก็เรียกได้ว่าคลี่คลายไปเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังสาทรใต้ยังมีตกค้างบ้างนะครับช่วงเข้าแยกนรินทรท้ายไม่ยาวแต่เข้าแยกสุรศักดิ์สาทรยังมีสะสมอยู่ช่วงใต้ BTS สลุยนะครับส่วนสาทรเหนือขาเข้านี่เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับสีลมทั้งสองด้านหมดปัญหาครับพระราม4ยังเหลือขาออกนะครับช่วงระหว่างตัดกับสุรวงศ์นะครับอังรีดูนังเนี่ยต่อเนื่องมาทางสารแดงบนสะพานไทยญี่ปุ่นรถหนาแน่นลงมาทางสวนลุมเนี่ยนะฮะบ่อนไก่ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพ้นใต้ทางด่วนมาคลองเตยเคลื่อนตัวได้ไปเกษมราษฎร์เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เข้ากล้วยน้ำไทยไปพระโขนงเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับส่วนฝั่งขาเข้าดีครับไม่มีปัญหาเลยพระราม1ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเข้าแยกเฉลิมเผ่ามีสะสมอยู่บริเวณตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุขเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้า ราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตเช่นเดียวกันนะครับต้องเลยใต้ทางด่วนเพลินจิตไปก่อนเข้านานาไปอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าก็ดีนะครับจากทางทองหล่อมาทางพร้อมพงไปอโศกเคลื่อนตัวได้ดีกลางซอยอโศกจะมีเหลือฝั่งมุ่งหน้าไปอโศกเพชรยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงกลางซอยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีเหลือฝั่งขาออกนิดเดียวเท่านั้นช่วงก่อนเข้าแยกทองหล่อรถชะลอตัวเข้าแยกนะครับนอกนั้นก็ถ้าเลยไปสะพานคลองตันเข้าพัฒนาการถาวรทวัตดีแล้วนะครับรามคำแหงยังมีตกค้างอยู่นิดนึงด้านบนของยกระดับขาออกนะครับลงไปทางลำสาลีมีสะสมอยู่ช่วงเหนือกกท.นะครับแถวๆเหนือสน.หัวหมากตัวเนี้ยนะก็น่าจะเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะครับพื้นราบดีแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยจากมหาดไทยไปลำสาลีเนี่ยเคลื่อนตัวได้กลับการขาเข้าก็ดีนะครับลาดพร้าวก็ดูหมดปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ทางพหลโยธินยังมีตกค้างอยู่ช่วง5แยกไปรัชโยธินนะครับยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ายังสะสมอยู่ท้ายช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
3: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นะครับคุณผู้ฟังครับนับถอยหลังสู่การมีส่วนร่วมครั้งสำคัญของผู้ประกันตนทั่วประเทศลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในการร่วมกำหนดนโยบายเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็มีคำถามว่าทำไมต้องลงทะเบียนนะครับก็คือใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนแล้วก็ต้องบอกว่าง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับผ่าน e-self service นั่นเองนะครับส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับผู้ประกันตนผ่านระบบ e-self service 1ก็คือเข้าสู่ระบบ e-self service โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.thคลิกที่เมนูผู้ประกันตนครับ2ก็คือเข้าสู่ระบบด้วยดิจิตอล ID นะครับระบบไทยดีนั่นเอง3ก็คือเลือกเมนูลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับผู้ประกันตนครับ4ตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและยืนยันการลงทะเบียนนะครับและ5รับการแจ้งผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS นะครับนะคุณสมบัติ4ตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและยืนยันการลงทะเบียนนะครับและ5รับการแจ้งผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผล

มซึ่งก็มีการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับถึงวันที่15กรกฎาคม2569อย่าพลาดสิทธิ์ของคุณนะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตประกันสังคมไทยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมสายด่วน24ชั่วโมงครับ1506นะครับขอบคุณสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยก็ได้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังสำหรับการพูดคุยกับหนึ่งในผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมนะครับนั่นคือหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับนะหลายท่านก็รู้จักนะหม่อมหลวงกรกสิวัตรกันไปได้เห็นนโยบายต่างๆกันไปที่ได้พูดคุยกับคุณฐานุตรานะครับวันนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศของการลงหาเสียงของผู้ว่ากทมหลายรายหลายท่านเลยนะครับอย่างคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่านะครับก็ลงพื้นที่พร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ขึ้นรถนะครับเป็นรถแห่ตะลุยหาเสียงทั่วเขตราชบุรณะพร้อมกับไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ชูนโยบายเน้นย้ำการสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กนะที่ได้มาทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วก็ยั่งยืนเพื่อให้ภาพลักษณ์ของกรุงเทพกลับมาเป็นเมืองน่าอยู่และมีความหวังสำหรับทุกคนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งคุณมลิกานะครับดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ลงพื้นที่ย่านมักกะสันเขตราชเทวีบริเวณแถวๆด้านข้างสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันตรงนั้นนะฮะเพื่อตรวจสภาพพื้นที่รกร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ140ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันได้บอกว่าหลายส่วนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพก็บอกว่าจะผลักดันวาระสวนสาธารณะ50เขตให้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเมืองก็บอกว่าจะใช้แนวทางความสุขร่วมนะร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนในการเช่าหรือว่าขอใช้พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะสวนป่าสวนสุขภาพสนามกีฬาลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนใกล้บ้านด้วยส่วนทางด้านของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับวันนี้เนี่ยจากพรรคประชาชนเนี่ยนะวันนี้ก็มีการโพสต์เชิญชวนประชาชนติดตามซีรีส์ละครแนวตั้งนะชื่อว่าเติมกรุงเทพให้เต็ม10นะครับเป็นการสื่อสารนโยบายของพรรคประชาชนแบบเข้าใจง่ายจำนวน10คลิปสั้นนะครับเป็น10นโยบายก็บอกว่าประเดิมตอนแรกด้วยนโยบายยกระดับศาลาวิน 5,365 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมเพิ่มหลังคากันแดดกันฝนนะพร้อมเก้าอี้นั่งและป้ายราคาป้ายบอกราคาออกแบบศาลาวินให้รองรับในส่วนของชาร์จิ่งสเตชันทั่วกรุงเทพด้วยซึ่งก็บอกว่าตัวของละครแนวตั้งเนี่ยเติมกรุงเทพให้เต็ม10จะทยอยเผยแพร่นะครับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่24มิถุนายนผ่านโซเชียลมีเดียของทางพรรคด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของคุณเต้มงคลกิจวันนี้ก็พาคุณหน่องภาสพงศ์นะผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ที่แถวๆบางเขนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนจะเดินสายต่อไปที่โรงเรียนเซนคาเบียนแล้วก็ตลาดมีนบุรีด้วยนะครับเปิดวิสัยทัศน์ส่งคนไทยไปท่องอวกาศก็เรียกได้ว่านโยบายล้ำเลยนะครับสร้างไดโนพาร์ครถจนบินได้แก้ปัญหาน้ำเน่า PM 2.5 นะฮะแม่ก็เรียกได้ว่าใช้นะครับนโยบายบอกกรุงเทพบินได้เนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะเรื่องของการไปท่องอวกาศนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บอกว่าสามารถทำได้จริงเนื่องจากปัจจุบันก็มีบริษัทเอกชนต่างประเทศให้บริการด้านการท่องเที่ยวอวกาศอยู่แล้วด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีบรรยากาศของการลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีนักศึกษามีการสอบถามนโยบายในการส่งคนไปอวกาศด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับในวันนี้ก็เดินทางไปที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันเนื่อเพื่อไปชมผลงานป้ายศิลปะในการหาเสียงบนจอ LED นะครับในการเผยแพร่ผลงานศิลปะจาก24ศิลปินนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานชุดนี้เนี่ยเป็นการนำเอา22นโยบายจาก250นโยบายของทีมชาติชาติมาถ่ายทอดผ่านภาษาและศิลปะนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินแต่ละคน
มาตี

ความนโยบายเมืองออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เดินทางไปนะย่านสยามนะครับแล้วก็เห็นมีบรรยากาศไปทักทายพี่น้องประชาชนแถวๆเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยก็มีนะคนไปขอถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับเนี่ยนะก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้สำหรับการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละท่านด้วยนะครับ 20:53 นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งของหล่นบนถนนบรมราชชนนีนะครับคุณกนกคุณกมลชนกเนี่ยแจ้งมาบอกว่าช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันประมาณ200เมตรมีกล่องขนาดใหญ่หล่นอยู่ขวางในช่องทางกลางนะครับถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่191ให้แล้วนะครับก็ฝากระมัดระวังหน่อยนะครับใครที่เดินทางกันอยู่ตรงนั้นส่วนทางคุณโสรัตน์นี่บอกว่าถนนหลานหลวงการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันเดินรถทางเดียวนะครับฝั่งกลับกันก็เพิ่มเติมมาบอกสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกหลานหลวงเป็นสีแดงแล้วค้างนานมากไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่านะครับก็ใครกำลังจะผ่านจุดดังกล่าวนะครับบริเวณแยกหลานหลวงคุณผู้ฟังชะลอดูก่อนนะตรงนั้นสัญญาณไฟแดงค้างนานเลยนะครับก็อาจจะมีท้ายสะสมอยู่นะฮะปริมาณรถอาจจะไม่สัมพันธ์กับสัญญาณไฟหรือเปล่านะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับประกันคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของวิริยะประกันภัยนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมนะครับในโครงการคนรักรถเพราะว่าการทำประกันถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะสังคมคนขับรถดีเราอยากจะให้ทุกท่านเข้าร่วมสังคมนี้นะครับขับรถดีก็จะมีสิทธิประโยชน์ดีๆได้คืนด้วยนะครับเพราะว่าประกันคนรักรถการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเราขับรถดีสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ได้รับเงินคืนนะครับก็จะเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะครับที่ขับรถดีทุกๆท่านเลยแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปให้ด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ประกันทำประกันรถยนต์กับโครงการประเภทที่1ถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับก็คือเราเป็นฝ่ายถูกทางโครงการจะมีรถให้ยืมใช้ด้วยนะคุณผู้ฟังสูงสุดไม่เกิน20วันยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับย้ำนะครับประกันประเภท1ผ่อนได้ 0% นาน6เดือนทีเดียวส่วนอีกทางเลือกนึงนะครับประกันประเภทที่3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ในโครงการได้และก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เหมือนกันครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแถมยังผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับสอบถามก่อนได้คุณผู้ฟังสงสัยข้อมูลสอบถามข้อมูลก่อนที่เบอร์โทรศัพท์021500888ครับ021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมคุณอภิชาตินะครับสวัสดีนะครับคุณณัฐนัยชื่นทรัพย์ด้วยนะก่อนหน้านี้คุณ AA ด้วยนะครับคุณลำปางธานรงค์นะมีใครอีกเหรอคุณอดิศักดิ์นะครับเอาใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100มาติดตามพวกเราได้นะครับ YouTube ช่อง JS 100 Radio นะครับ JS 100 Radio เข้ามาทักทายผมได้เลยทางแชทนะครับของ YouTube ช่องนี้ครับไลฟ์สดกันอยู่ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมดาด้านกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียทำการฝึกผสมรหัสชัปเปิลโกล2026และมีประกาศปรับลดราคาน้ำมัน 5:00 นวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมอดายืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองมุ่งยุติภัยคุกคามคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมดาโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยที่ผ่านมาเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติภายหลังจากฝ่ายไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธพร้อมย้ำว่าทุกการดำเนินการมุ่งลดและยุติภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนไทยไม่ได้มีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารศูนย์ข่าวสารระบุว่าตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกใช้เพื่อการลำเลียงกำลังพลอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอาจถือเป็นเป้าหมายทางทหารได้โดยมีข้อมูลว่าพื้นที่และเส้นทางดังกล่าวถูกใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และระบบอาวุธที่ใช้โจมตีไทยนอกจากนี้ไทยยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำลายความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาและยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและกลไกทวิภาคีพร้อมเห็นด้วยกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมทั้งนี้ไทยหวังให้ทุกฝ่ายร่วมลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนงดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาโดยย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่รักสงบแต่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนและอธิปไตยของชาติควบคู่กับการสนับสนุนสันติภาพและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกไทยออสเตรเลียเดินหน้าฝึกผสมรหัสชัปเปิลโก2026เสริมความพร้อมรบและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารคุณธมรรัตน์ขันทวีณหุรายงานค่ะ
4: กองทัพภาคที่1จัดกำลังพลจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมการฝึกร่วมกับกำลังพลจากกองร้อยอาวุธเบาบัตเทิลเวิร์ด148ของกองทัพบกออสเตรเลียโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซึ่งทหารจากทั้ง2ประเทศได้ร่วมทำการฝึกในหลากหลายรูปแบบอาทิการรบด้วยวิธีรุกวิธีการดำรงชีพในป่าการฝึกยิงปืนและยุทธวิธีระดับหมวดและการยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกเตรียมการเข้าทำการรบการยิงปฏิบัติการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการยิงปืนด้วยกระสุนจริงด้วยรถยานเกราะการเพิ่มความคุ้นชินกับการปฏิบัติการร่วมยานเกราะล้อยางลำเลียงพลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยทักษะในการปฏิบัติทางทหารและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการร่วมการประสานงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในอนาคตสมุนรัฐขันทวิดหุรายงานค่ะ
2: และปิดท้ายกันที่ปตท.ประกาศลดราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผล 5:24 มิถุนายนนี้
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
1: โทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา

0: พระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21:15 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงชั่วโมงนี้ด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังครับช่วงค่ำๆแบบนี้อาจจะมีหลายจุดที่มีการลงพื้นที่ทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะในส่วนของการทำงานในช่วงค่ำคืนนะครับวันนี้เนี่ยมีทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะครับมีการทำงานเปิดท่อร้อยสายไฟนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถนะครับใต้สะพานนพรัตน์ราชธานีปิดจราจร2ช่องทางนะครับถนนรามอินทราด้านขาเข้าบริเวณนะพื้นผิวการจราจรนะครับที่ปิดการจราจรแล้วก็ปิด2ช่องทางด้านซ้ายพื้นราบนะฮะในฝั่งขาออกนะครับซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ30มิถุนายนทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับของแต่ละคืนมีการดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักนะครับแล้วก็ท่อร้อยสายไฟใต้ดินนะครับย้ำนะครับมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถใต้สะพานนพรัตน์ราชธานีนะครับปิดการจราจร2ช่องทางขาเข้ารามอินทรานะครับบริเวณพื้นราบปิด2ช่องทางด้านซ้ายนะครับในฝั่งขาออกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจนถึงวันที่30มิถุนายนตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับส่วนทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการแจ้งปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับนะซึ่งเป็นฝั่งขาออกนะครับมุ่งหน้าไปทางพระราม2กิโลเมตรที่15บวก520ถึงกิโลเมตรที่19บวก500บวก820นะครับแล้วก็ช่วงขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนากิโลเมตรที่19บวก580ถึงกิโลเมตรที่19บวก280นะครับมีการปรับปรุงรอยต่อมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณไหลทางด้านซ้าย1ช่องทางย้ำนะครับฝั่งขาออกก็คือช่วงกิโลเมตรที่19บวก520ถึงกิโลเมตรที่19บวก820แล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่19บวก580ถึงกิโลเมตรที่19บวก280เฉพาะไหลทางนะครับก็ทำงานตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะครับเรื่อยไปจนถึง27กรกฎาคม2569ด้วยแล้วก็ส่งข่าวด้วยนะครับทางด้านของสำนักงานเขตสาทรมีการแจ้งเลี่ยงเส้นทางการจราจรวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาบริเวณซอยจันทร์18ทับ7และซอยเย็นจิตเนื่องจากพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสารเสพติดและการรณรงค์ของการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วยนะครับเส้นทางที่ใช้ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยหน้าสำนักงานเขตสาทรก็จะเลี้ยวซ้ายซอยจันทร์18ทับ7คือจะวนซ้ายเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่สำนักงานเขตสาทรเลี้ยวซ้ายจันทร์ซอย18ทับ7ถัดไปก็จะไปเลี้ยวซ้ายที่จันทร์ซอย18ทับ7แยก17หรือว่าแยกชาตรามือแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเย็นจิตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเย็นจิต2กลับมาสิ้นสุดที่สำนักงานเขตสาทรนะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเนี่ยนะฮะก็จะวนเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมวนซ้ายนะครับเริ่มต้นจากสำนักงานเขตสาทรแล้วก็มาจบสิ้นสุดที่สำนักงานเขตสาทรเช่นกัน9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็เป็นไปได้ให้เลี่ยงนะครับซอยจันทร์18ทับ7และซอยเย็นจิตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามเรื่องของการจราจรกันนะครับบริเวณโดยรอบว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับในช่วงตั้งแต่เช้าๆเลยนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับให้พิจารณาเรื่องของการเดินทางกันด้วยส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลนะฮะก็อุบัติเหตุเนี่ยมีเข้ามา36รายนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยเมื่อวานนี้จำได้เมื่อวานนี้จบที่50กว่ารายเลยนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าอุบัติเหตุในตัวเลขเยอะมากนะครับวันนี้ นะ21:20 นเวลานี้มีรับแจ้งเข้ามา36รายก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับหลายๆเส้นทางคล่องตัวแล้วนะฮะยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังฝนเมื่อช่วงสักทุ่ม2ทุ่มเนี่ยมีตกนะครับณตอนนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบนะครับกลุ่มฝนในกรุงเทพไม่มีแล้วนะครับพื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำเนี่ย31องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมพัทธ์นี่ 69% อย่างเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่ก็ยังมีฝนอยู่ทางลาดกระบังอยู่เลยนะครับถนนอาจจะยังเปียกลื่นอยู่นะส่วนช่วงนี้ฝนจะมีหย่อมเล็กๆอยู่ทางฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ด้านล่างที่เราเห็นทางหน้าจอเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับอยู่เดี๋ยวผมดูหน่อยนะตรงนี้เนี่ยน่าจะแถบๆทางด้านของสมุทรสาครนะครับแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวเหมือนกับจะลงไปทางด้านของอ่าวไทยนะฮะก็ไม่น่าจะมีผลกับกรุงเทพนะครับส่วนพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วง18:00 นวันนี้ถึง18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนน้อยนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาดูรายภาคกันหน่อยนะครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีครับและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38องศานะครับส่วนทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ทางด้านฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด37องศาเซลเซียสเราจะสังเกตอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะทางตอนบนภาคอีสานภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนืออย่างภาคกลางกับอีสานเนี่ยสูงสุดได้ถึง38องศาเซลเซียสเลยนะครับคุณผู้ฟังนอกนั้นเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสกรุงเทพนี่37องศาเลยนะครับปีนี้หลายคนพูดกันถึงเรื่องของหน้าฝนที่อากาศร้อน หลายคนพูดโยงไปถึงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนเตรียมรับมือกับผลกระทบทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงโดยเฉพาะกรมชลประทานเตรียมความพร้อมครับด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรและประชาชนด้วยโดยทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานมีการรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยรวมอยู่ที่ 42,636 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 34,118 ล้านลูกบาศก์เมตรครับขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเนี่ยรวมกันประมาณ 12,953 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ52ของความจุอ่างรวมกันนะครับก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ครับซึ่งจากแนวโน้มของเอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่นะครับก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่านะครับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบติดตามประเมินสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าครับในการปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งทบทวนเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคือฝนปีนี้เนี่ยทิ้งช่วงการเก็บน้ำเอาไว้ใช้การกักเก็บน้ำเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ต้องมีการวางแผนที่เรียกได้ว่าเป็นระบบจริงๆครับสำหรับเพื่อจะเป็นน้ำต้นทุนนะในการรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่างๆให้เพียงพอครับทั้งการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรอย่างเนี้ยภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลเครื่องมือบุคลากรอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำนะครับแล้วก็เครื่องจักรกลสำหรับการสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับรวมไปถึงตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานคันกั้นน้ำต่างๆผนังกั้นน้ำนะครับที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการเร่งสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำองค์การในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ให้มีการกระจายข่าวให้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดลดความเสี่ยงในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อภาคการผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับที่สำคัญก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำลดผลกระทบจากสภาวะเอลนีโญและฝนทิ้งช่วงก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะทุกคนต้องช่วยกันประหยัดนะเพราะว่าเอลนีโญปีนี้เนี่ยมีผลกระทบรุนแรงจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งปีหน้าด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยว่าฤดูฝนปีนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงเองเน้นย้ำนะครับแล้วก็กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนัก แล้วก็ฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคการผลิตและการลงทุนนะครับเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะฮะหรือว่าทางด้านของ EEC ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเรียกได้ว่าหนาแน่นโดยได้รับรายงานนะครับถึงผลการสำรวจแล้วก็การประเมินความพร้อมล่าสุดเดือนมิถุนายนบอกว่ายืนยันว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีการติดขัดหรือว่าปัญหาน้ำท่วมขังอย่างไรก็บอกว่าภาพรวมเป็นไปตามปกตินะครับแต่ก็มีการสั่งการให้กนอประสานไปยังผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้เตรียมรับมือนะครับวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงล่วงหน้าโดยเฉพาะกรณีฝนตกชุกสะสมรุนแรงหรือว่าเรนบอมซึ่งมีฝนเกิน100มิลลิเมตรติดต่อกัน3ชั่วโมงเนี่ยรวมถึงปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำแถบจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เฝ้าระวังสิ่งกีดขวางในลำรางสาธารณะด้วยซึ่งขณะนี้บอกว่ามีการกำชับให้ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังแอ่งกระทะพื้นที่ลุ่มนะที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเรื่องของเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายเพื่อรับมือกับน้ำทะเลหนุนอย่างเต็มพิกัดนะครับก็เรียกได้ว่ามีการขับเคลื่อน4มาตรการหลักทั้งการพร่องน้ำในบ่อเพื่อรับน้ำแล้วก็พื้นที่หน่วงน้ำให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ปัจจุบันบอกว่ามีหลายแห่งที่มีแก้มลิงพร้อมใช้อีกทั้งก็ยังจัดเตรียมเรื่องของระบบไฟสำรองกำลังบำรุงฉุกเฉินตลอดจนนำเทคโนโลยีการสื่อสารไร้รอยต่อผ่านระบบออนไลน์มาตรวจวัดระดับน้ำและฝนอัตโนมัติเพื่อรายงานนะครับอย่างเรียลไทม์นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการให้กนอเนี่ยวางแผนเตรียมรับมือกับความเสี่ยงภัยแล้งนะครับกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่กลางปีนี้จนถึงเดือนสิงหาคมปีหน้าซึ่งอาจจะทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เพื่อกักเก็บน้ำฝนในช่วงนี้เนี่ยไว้เป็นต้นทุนน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยก็เรียกได้ว่าหลายๆฝ่ายในตอนนี้กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำวางแผนนะครับในการที่จะเรียกได้ว่าให้ผ่านกับวิกฤตของเอลนีโญไปให้ได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญก็จะต้องนึกถึงชื่อนี้ครับอาจารย์ธรธรรมรงค์นวาสวัสดิ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับรองคณบดีภาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษคณะประมงนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ธรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงวิกฤตของสภาพภูมิอากาศนะครับบอกว่าพยากรณ์อากาศวันนี้ที่ยุโรปเมื่อฮีทเวฟครั้งใหญ่สุดหนหนึ่งกำลังเกิดถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ20รายในฝรั่งเศสปกติฮีทเวฟจะมาช้ากว่านี้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์และไม่น่าแรงเท่านี้บอกว่านั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสรุปไว้แต่ผลของโลกร้อนบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักทำให้กรุงปารีสอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเพิ่งเกิดไปเมื่อวันก่อนอีกหลายเมืองในชายฝั่งฝรั่งเศสสเปนร้อนกว่านั้นบางเมืองอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติความร้อนระดับ40องศาเซลเซียสอาจไม่เท่าไหร่สำหรับพวกเราคนไทยแต่สำหรับชาวยุโรปที่ไม่คุ้นเคยอาคารที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ออกแบบไว้เช่นนั้นตึกทึบอาคารเก่าๆไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้ผู้เฒ่าหลายคนจากไปเด็กเล็กที่ต้องรออยู่ในรถที่มีอุณหภูมินะครับ 20-25 องศาเซลเซียสกลายเป็นว่ารอไม่ได้นะครับเพราะอุณหภูมิมันขึ้นไปถึง39-40 องศามีเด็กน้อย2คนในฝรั่งเศสจากไปเพราะเหตุนี้เมื่อวานอุณหภูมิในกรุงปารีสและมาดริดสูงกว่า 10-15 องศาเซลเซียสผมบอกไปแล้วว่าภัยพิบัติจะมารัวๆ เมื่อโลกร้อนใกล้ 1.5 องศาแบบถาวรคลื่นความร้อนที่มาถี่ๆในยุโรปและซูเปอร์เอลนิโยที่กำลังจะมาในเขตเอเชียแปซิฟิกอาจทำให้ปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เราสร้างโลกร้อนรุนแรงขึ้นมาด้วยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาและจากการทำลายธรรมชาติที่เคยดูแลโลกถึงตอนนี้เรากำลังได้รับสิ่งที่เราทำต่อเนื่องมานานไม่เคยคิดจะหยุดมีแต่สัญญาปากเปล่าไม่เคยมีความจริงเกิดขึ้นเราจึงได้รับผลจากการกระทำของเราเพราะโลกไม่สนใจ MOU หรือ Agreement ใดๆที่ปราศจากความหมายในความเป็นจริงเตรียมรอรับแรงกระแทกจากภัยพิบัติและเอลนีโยกันนั่นคือสิ่งเดียวที่คนตัวน้อยๆอย่างพวกเราทำได้ในปีที่โลกกำลังเกรี้ยวกราดถึงขีดสุดเนี่ยนะครับก็เป็นโพสต์ล่าสุดนะฮะของอาจารย์ธรนะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนจำกันได้ที่เราเชิญอาจารย์ธรมาคุยกันถึงเรื่องภาวะโลกเดือดภาวะเอลนีโยของปีนี้ซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกกับเราว่าเริ่มต้นตั้งแต่มิถุนายนนะครับแล้วอุณหภูมิน้ำทะเลเราอาจจะได้เห็นตัวเลขอุณหภูมิของน้ำทะเลถึง35องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิน้ำทะเลนะครับซึ่งถ้าเกิดอุณหภูมิขึ้นไปถึง35องศาเซลเซียสนั่นคือวิกฤตนั่นคือประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยเจอความรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเนี่ยนะครับมีให้เห็นแล้วที่ยุโรปซึ่งบ้านเขาเป็นเมืองหนาวแต่อุณหภูมิขึ้นไปถึง40องศาเซลเซียสจนเริ่มที่จะมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วครับฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังนะฮะก็คุณกระปุกแดงบอกว่าขอบคุณอาจารย์ค่ะจริงตามนั้นเลยนะฮะลองติดตามนะครับติดตามทางด้านของเพจ Facebook ของอาจารย์ธรนะครับอาจารย์ก็จะมาอัปเดตรายงานเป็นภาษาที่คุยกันเหมือนภาษาเพื่อนอาจารย์เรียกว่าเพื่อนธรนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันดีหลายคนก็ติดตาม Facebook ของอาจารย์กันอยู่ด้วยเราจะได้รู้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะครับได้เร็วได้เข้าถึงนะครับได้เข้าใจด้วยนะฮะ21:39 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกันหน่อยนะใครเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปตอบคำถามกันบ้างแล้วผมเท่าที่เห็นเนี่ยก็น่าจะมีคุณรพีนะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อาจจะฟังทางวิทยุ FM 100นะครับเพราะฉะนั้นเรามีโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าไปร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับรวม5รางวัลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคำถามง่ายมากๆหน้าฝนมาเยือนการขับขี่ด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญคำถามถามคุณผู้ฟังไว้ครับว่าหน้าฝนในถนนลื่นกว่าที่คิดถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะตอบถูกนะผมแนะนำให้เข้ามาดู YouTube ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้ามาดูที่ YouTube Live ตอนนี้นะใครฟังทางวิทยุนะครับผมไกด์ไลน์ให้เลยนะครับคุณเข้ามาดูที่ YouTube JS100 ตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดู2ภาพคุณผู้ฟังจะตอบคำถามนี้ง่ายมากให้สังเกตสีหน้าของคนขับเรามีเป็นภาพของแอนิเมชันขึ้นมาให้ดูคนขับรถสีขาวทั้ง2ภาพให้เห็นความแตกต่างของสีหน้าเขาคุณผู้ฟังถ้าเข้ามาดู YouTube คุณตอบได้แน่นอนแล้วเรามีลิงก์ก็คือ QR Code แปะไว้ให้ด้านล่างตอนนี้ที่หน้าจอ YouTube JS100 Radio นะครับใครฟังทางวิทยุเข้ามาดูทาง YouTube JS100 Radio ได้เลยนะคุณมีลุ้นนะครับบัตรกำนันจาก Central Group นะครับมีลุ้นเลยคำถามก็คือถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ครับเราขึ้นภาพให้ดูแล้วถนนลื่นแบบนี้ฝนตกหนักๆควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดภาพ A เนี่ยเขาบอกว่าตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงและคุณผู้ฟังสังเกตสีหน้าคนขับนะส่วนภาพ B ครับเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดได้เร็วที่สุดลองดูสีหน้าของคนขับนี่ง่ายๆเลยเลือกตอบข้อไหนที่คิดว่าคุณที่คิดว่าใช่ที่คิดว่าถูกคุณผู้ฟังสแกน QR Code ด้านล่างก่อนได้เลยหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องก็ได้นะครับกล้องใครที่บอกว่ามีลิงก์ถ่ายภาพแล้วก็ลิงก์ไปที่ QR Code ได้คุณผู้ฟังสแกน QR Code แล้วเข้าไปลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นระบบจะพาคุณไปตอบคำถามว่าเลือกช้อย A หรือช้อย B เราจะสุ่มรายชื่อของผู้ที่ตอบถูกเพื่อจะลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรกำนันจาก Central Group นะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคุณเข้ามาที่ YouTube ตอนนี้ตอบถูกทุกคนผมเชื่อนะครับเห็นภาพเห็นสีหน้าของคนขับก็รู้เลยนะครับว่าข้อไหนถูกนะง่ายๆหรือใครที่ตอนนี้ไม่ได้ตามชมทาง YouTube Live ช่อง JS100 Radio คุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ครับ JS100 Radio นี่แหละแล้วเราปักหมุดไว้ด้านบนแล้วนะครับโพสต์ของกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์นี้เราแปะลิงก์ไว้ที่คอมไว้ที่โพสต์แล้วนะครับกดคลิกไปที่ลิงก์ตามลิงก์ไปได้เลยลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วก็คัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นครับการตัดสินของทีมงานจะถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับติดตามการผู้โชคดีจากการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วก็

ครับหากมีข้อสงสัยรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ดอกจัน1808หรือ1137สอบถามได้ที่จอสร้อยตลอด24ชั่วโมงนะครับสแกน QR code กันครบหมดแล้วหรือยังครับถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ลงก็คุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ได้เลยนะครับขอบคุณโครงการ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะลุ้นบัตรกำนันจาก Central Group นะครับ5รางวัลด้วยกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามทาง YouTube JS100 แวะเข้ามาทักได้นะครับใครที่ยังไม่เคยทักทายกันพิมพ์ลงชื่อเข้าไปในช่องทางช่องแชทนะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับย้ำนะช่อง YouTube JS100 Radio นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนนะฮะกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกลับมาดูเหตุการณ์กันหน่อยคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @JS100 นะครับประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าเลียบทางด่วนรามอินทราด้านที่มาจากทางแยกประชาธรรมมุ่งหน้าพระราม9ขาเข้าเนี่ยนะครับบริเวณแยก92นะครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้มีคนเจ็บนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันก็ชะลอตัวนะครับผ่านจุดเกิดเหตุไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้เป็นอุบัติเหตุรายที่37ที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะในช่วงนี้นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะสำหรับการเดินทางในแต่ละที่นะครับพี่จุกตอบข้ออะไรข้อ A เหรอตอบไปหรือยังครับเข้าไปลิงก์ได้ไหมเห็นพิมพ์เข้ามาในช่องแชททำไม่เป็นค่ะตอบ A เอาให้ลูกสาวทำให้ก็ได้นะครับนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้ Facebook เนี่ยเราพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาครับพิมพ์ JS 100 JS 100นะครับ JS 100 Radio นะด้านบนเนี่ยจะมีโพสต์นี้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าลุ้นง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายมากโดยเฉพาะใครที่อย่างพี่จุกก็น่าจะเข้ามาดูทาง YouTube เมื่อสักครู่นะครับเนี่ยผมกำลังเข้าไปดูใน Facebook JS 100นะเขาปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับคือด้านบนเนี่ยจะมีโพสต์แนะนำนะครับมีโพสต์แนะนำ Facebook JS 100 Radio นะครับคุณผู้ฟังก็เลื่อนไปที่โพสต์ของหน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าเบรกแรกเนี่ยโพสต์นี้เลยนะครับก็จะมีรูปขึ้นให้ดูนะเข้าไปตอบคำถามได้นะครับหลายๆท่านก็เข้ามาร่วมตอบคำถามกันละนะเนี่ยมีทั้งคุณที่เราเห็นตอนนี้นะนะก็หลายท่านเลยนะครับก็ตอบมีตอบข้อ B ด้วยข้อ A ด้วยก็สลับกันไปก็ลองดูนะครับลองเข้าไปดูภาพเปรียบเทียบกันดูนะไม่ยากผมบอกเลยว่าคำถามนี้ไม่ยากนะครับอย่าลืมต้องกดตามลิงก์ก่อนนะครับเขาจะมีในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่ากติกาการร่วมตอบคำถามเพียงลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามตามลิงก์ครับแล้วคุณผู้ฟังก็คลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยก็จะพาคุณไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะฮะนะก็ลุ้นกันกับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับเหลืออีกประมาณ7วันเท่านั้นนะครับไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook JS 100 Radio JS 100 Radio นะครับส่วนชั่วโมงนี้นะฮะขอทิ้งท้ายด้วยกรณีของอุโมงค์ดอยหลวงที่หลุดร่วงนะฮะคุณผู้ฟังในส่วนของกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตนะครับที่พ่นบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงหลุดร่วงเฉพาะจุดนะครับของงานคอนกรีตพ่นนะครับช็อตกรีตพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรซึ่งพบว่าไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์นะครับโดยทางด้านของคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางนำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
นะบริเวณเขตก่อสร้างอุโม

งรถไฟดอยหลวงหมู่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์พร้อมกับวิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอุโมงค์ในการหาแนวทางการป้องกันอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 16:30 นซึ่งที่เกิดเหตุก็มีงานคอนกรีตพ่นช็อตกรีตเนี่ยนะฮะและมวลหินบางส่วนบริเวณผนังอุโมงค์ด้านบนเนี่ยหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะที่กำลังปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำซึมรั่วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณกิโลเมตรที่818+383ภายในอุโมงค์ดอยหลวงฝั่งดาวทรัคก็พบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ่นหรือว่าช็อตกรีตพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรนะครับไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบซึ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกเนี่ยและบรรเทาผลกระทบนะครับทางด้านของขอรอหรือว่ากรมการขนส่งทางรางก็ได้กำชับแนวทางปฏิบัติแก่ผู้รับจ้างและบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานดังนี้นะครับ1ก็คือให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มกำลัง2ให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรรมทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยานะครับเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงจัดแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการต่อ3ก็คือให้ใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีเพื่อประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วบอกว่าถ้าหากพบจุดเสี่ยงที่มีน้ำสะสมหรือโครงด้านหลังผนังก็ให้เข้าดำเนินการแก้ไขในทันทีและ4ก็คือให้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งระบบโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาให้ดำเนินการโดยเครื่องจักรเป็นหลักนะครับในจุดเสี่ยงตามขั้นตอนการติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึมแทนคนงานใช้เครื่องจักรแทนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อคนงานทั้งนี้ทางขอรอก็จะรวบรวมหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันมีให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นเพิ่มเติมนะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับ 21:56 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวาระสิริประภาค่ะสพท.ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการลดภาระงานครูและกระทรวงการคลังเปิดงานชายแลนด์ Fast Pass ตั้งเป้าดันเม็ดเงินลงทุน 700,000 ล้านบาทหวังฟื้นเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานThailand Fast Passตั้งเป้าดันเม็ดเงินลงทุนจริง700 ล้านบาทหวังฟื้นเศรษฐกิจสร้างงานทั่วประเทศคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการThailand Fast Passเพื่อเร่งรัดการลงทุนของไทยโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจปีนี้เกือบ700 ล้านบาทผ่านกลไก BOI Fast Pass และ Thailand Fast Pass โดยมุ่งเปลี่ยนคำขอส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นโครงการจริงในพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกนักลงทุนลดขั้นตอนและเร่งให้เกิดโครงการดำเนินการได้เร็วขึ้นนโยบายดังกล่าวจะช่วยสร้างการจ้างงานฟื้นภาคการผลิตและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในเวทีโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะผลักดันปีนี้ให้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยในปี2568มีคำขอส่งเสริมการลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ไตรมาสแรกปี2569ยอดคำขอพุ่ง1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 142%สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกทั้ง GDP ไตรมาสแรกขยายตัว 2.8% โดยการลงทุนของภาคเอกชนโตถึง 10.1% และมีเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 200,000 ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลมั่นใจว่าแนวโน้มการลงทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายการลงทุน 700,000 ล้านบาทในปีนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการลดภาระงานครูจากหน่วยงานภายนอกคืนเวลาสู่ห้องเรียนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคพท.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสพท.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฟส2โดยที่ประชุมมีมติจัดการโครงการภายนอกที่ซ้ำซ้อนอย่างเด็ดขาดโดยสั่งยุติการดำเนินการทันที4โครงการอาทิห้องเรียนปลอดฝุ่นและ Coding the Better Life พร้อมสั่งปรับลดและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานอีก20โครงการเพื่อให้ครูได้ทำตามหน้าที่และจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งยังได้เดินหน้าโครงการพัฒนาการคิดผ่านการเล่นด้วยสื่อ Root Part หรือวัสดุรีไซเคิลใกล้ตัวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียนอนุบาลกว่า 25,494 แห่งทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าพัฒนาครูเพิ่มอีกกว่า 35,000 คนในปี2569นี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ปิดท้ายกันที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ลงพื้นที่สำรวจการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณปากแม่น้ำและคลองสาขาตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหามาตรการควบคุมคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: จากกรณีที่ชาวประมงออกหาปลาแล้วเจอฝูงปลาหมอคางดำบริเวณทะเลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3หรือสทช.3ลงพื้นที่สำรวจการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณปากแม่น้ำและคลองสาขาตลอดชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอบางสะพานน้อยไปจนถึงอำเภอหัวหินสามารถคัดกรองและจำแนกสถานการณ์การแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในคลองสำคัญทั้ง15แห่งข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามและก็คิดเห็นทั้งหมดจากชาวบ้านในพื้นที่สทช.3จะนำมารวบรวมและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและรายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการจูงใจและการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
8: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาปวริษาวรัตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่

0: สหวานมันเค็มจากสสส.
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางนายแพทย์องค์อาจนะครับแจ้งตามหานางกาญจนานะครับอายุ72ปีสวัสดีครับคุณหมอองค์อาจครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมคุณหมอเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
2: กาญจนานี่เขาอายุ72นะครับแบบอายุเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายโรคมีเส้นเลือดสมองอุดตัน
1: โอ้ครับ
2: นะครับแล้วก็มีโรคหัวใจความดันสูงแล้วก็ไตก็ไม่ค่อยดีล่าสุดเกลือแร่ที่โรงพยาบาลราชวิถีตรวจเหลือแค่ 2.75 ซึ่งต่ำมากนะครับต่ำมากเลยแล้วก็ที่ราชวิถีก็จะให้ทานยาเอ็กซ์เคซีแอลก็คือให้ดื่มไอ้ยาที่เป็นโพแทสเซียมสูงนะครับให้เราก็ไม่ยอมทานไอ้ยาทานได้อึกเดียวแล้วก็ไม่ยอมทานมันคงจะเฟื่อนหรือว่าระคายมากทีนี้เขาอยู่กับผมนี่คือผมดูแลเขาอยู่นะแต่ว่าเขาเนี่ยบางทีก็หลงลืมบางครั้งก็ไม่พูดไม่จาบางครั้งก็นอนไปตั้งเป็นชั่วโมงแต่ครึ่งวันค่อนวันก็ตื่นมาก็หาอะไรทานแล้วก็นอนต่อประมาณนี
1: ้ครับ
2: คือบางครั้งก็ออกอาการถึงจะประท้วงนะครับ
1: แ
2: ล้วก่อนหน้านั้นวันสองวันเขาเล่าว่าได้ยินเสียงแว่วที่หูได้ยินเสียงแว่วบอกว่าให้กระโดดตึกฆ่าตัวตายประมาณนี
1: ้แสดงว่ามีอาการ จิตเวทเข้ามาด้วยเหรอครับคุณหมออ
2: าการจิตเวทเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นช่วงนี้แหละครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าทั้งอาการเรื้อรังเขาคือครอบครัวเนี่ยไม่สนใจเขาแล้วนะครับแค่ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวเลย
1: ครับ
2: ครอบครัวเหมือนตัดความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวดองไม่ยุ่งอะไรครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มีปัญหาเรื่องแต่ละท่านก็สูงวัยแล้ว นะครับอาจจะเป็นแบบ
1: ก็เลยเกิดภาวะความเครียด
2: ก็เลยไม่ยอมดูแลกันทีนี้คุณกาญจนาเนี่ยเดิมเขาเคยเป็นผู้ช่วย ที่สวนสาธารณสุข27นะครับเขาทำงานแบบเหมือนกับเป็นพนักงานชั่วคราวของที่ศูนย์สาธารณสุข27
1: อ๋อครับผม
2: แล้วตอนนั้นศูนย์สาธารณสุขเนี่ยยุบไปหรือว่ามีการคล้ายๆว่าพัฒนาตึกสร้างใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลย์ออฟพนักงานศูนย์การจนานี่เป็นพนักงานชั่วคราวเขาก็ออกมาแล้วก็ไม่มีที่ทำงานก็เลยผมก็มาอยู่กับผมสิใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้คือหลายปีแล้วนะเขาก็มาทำงานให้ผมนะครับก็ดูแลตึกเป็นให้คนเช่าไม่กี่ห้องเลยครับแต่ว่าเขาก็มีด้านหลังจะมีสวนให้เขาปลูกผักปลูกกล้วยปลูกอะไรที่เขาชอบนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้คือล่าสุดเนี่ยเขาอยู่กับผมมาที่ตึกนี้นะครับที่คอนโดอยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ที่คอนโดสี่พระยาริเวอร์วิวนี่ใช่ไหมที่ตลาดน้อยแขวงตลาดน้อย
2: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยสักยังไม่ถึงเดือนดีเขาไปอยู่ที่เทียนดัดนะครับเทียนดัดเนี่ยผมมีเป็นคอนเทนเนอร์ให้เขาอยู่แต่มันร้อนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขานั่งรถแท็กซี่ไปสุบัติไปถึงตลาดรูแต่ทูคือบ้านเจ้าเขานะครับ
1: อ๋อครับอันนี้นานหรือยังนะครับคุณหมอตอนที่ไปตลาดพู
2: พูนี่ประมาณเกิน2อาทิตย์นิดหน่อยแต่ละวัดที่ตลาดทูเนี่ยเห็นเขาเดินอยู่จนคนแก่เดินแบบไม่มี
1: จุดหมายปลายทาง
2: ไม่มีญาติไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานแม้กระทั่งบัตรประชาชนวันนี้เขาก็ไม่ได้ติดไปนะตำรวจก็เหมือนจะควบคุมตัวไว
1: ้ครับ
2: อาจจะเกรงว่าจะเป็นเสียงดังนิดหน่อยอาจจะควบคุมไว้กลัวว่าจะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้จะพูดไปรู้เรื่องเขาร้องห่มร้องไห้อยู
1: ่
2: นะแล้วสุดท้ายเขาตำรวจก็ค้นเจอว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของเขาเองในกระเป๋าเขาก็โทรไปโทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์ที่กำลังชาร์จไฟอยู่ที่เทียนดัดลูกน้องผมก็รับโทรศัพท์จะบอกอ้าวทำไมการไปอยู่ที
1: ่
2: ตลาดรูได้ใช่ไหมแล้วก็ติดต่อกันแล้วผมก็ไปรับกลับมา
1: ก็พากลับมาร
2: ับกลับพากลับมาตำรวจดีใจใหญ
1: ่
2: ตอนนี้ผมมาเดินดูแถวสำเพ็งเยาวราชพอดีเพื่อนบอกว่าเห็น สงสัยจะเหมือนแต่ตอนนี้คือเจ็บแล้วก็เกรงว่าเขาจะเหนื่อยแล้วก็นอนพักหรือว่านั่งแถวๆนี
1: ้หายไปตั้งแต่กี่โมงนะคุณหมอตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหม
2: หายไปตั้งแต่เช้าแหละก่อน6โมงเช้าออกไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยจนถึงเดี๋ยวนี้มันนานแล้วอายุ72แล้วมีโรคประจำตัวด้วย
1: การแต่งกายนี่เป็นชุดนอนเหรอคุณหมอ
2: ครับเขาใส่ชุดนอนแต่ว่าคลุมด้วยเสื้อ
1: กีฬา
2: อาดิดาส
1: อ๋อเป็นเสื้อกีฬาสีเทาคลุมอยู
2: ่ครับอาดิดา
1: ข้างในเป็นเสื้อนอน
2: ตัวนี้หลวมๆอ่ะ
1: ข้างในเป็นเสื้อนอนเป็นชุดนอนสีขาวลายตุ๊กตาเนาะใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมแล้วก็ด้านนอกนี่เสื้อกีฬาอาดิดาสสีเทาคลุมทับไว้อยู
2: ่รองเท้าแตะเลย
1: รองเท้าแตะ
2: ตามตัวก็มีแค่ถุงผ้าเล็กๆใหญ่ที่ใส่เงินกับบัตรประชาชนก็แค่นั้น
1: ครับก็คือตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณกาญจนาให้ทาง YouTube ตอนนี้มีคุณผู้ชมติดตามกันอยู่แล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังจอสร้อยก็ได้ยินเสียงของคุณหมอที่เนี่ยเป็นห่วงคุณกาญจนามากๆเลยนะครับเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เพราะอายุที่เขาเยอะแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเป็นกายไร้ดีอยู่ที่ไหนนะครับใครเจอต้องกรุณาหน่อยนะครับช่วยหน่อย
1: นะช่วยหน่อยนะช่วยคุณหมอหน่อยคุณหมอเป็นห่วงมาก
2: ๆคือตัวคนไข้เองเนี่ยสับสนนะครับที่เขาไปตลาดพลูก็เป็นบ้านที่เขาเคยอยู่ตอนเด็กนะครับ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยห้องที่เขาเคยอยู่เนี่ยน้องชายไปให้คนงานพม่าอยู่ก็เลยไม่มีที่จะอยู่แต่อาจจะด้วยความฝังใจสำหรับคนสูงวัยเนี่ยที่มีสมองเสื่อมนะ
1: เขาคิดถึงบ้านเดิมที่เคยอยู่
2: ตลาดพลูใช่เขากลับโดยแท็กซี่ไปแถวตลาดพลูแล้วก็ลงเดินหาบ้านไม่เจอเข้าซอยไม่ถูกตำรวจก็เลยก็สงสัยว่าเป็นใครมาเดินอยู่ไป
1: ตาก็ยังได้เรียกว่าถือว่าโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้พาตัวมานะตอนนั้นอ่ะ
2: แต่วันนั้นเราก็ดีใจนะได้เจออาวคาเป็นวันนี้หนีไปอีกละ
1: ครับ
2: เราก็ระวังอยู่นะครับเพราะเขาเนี่ยมีอาการหวาดระแวงด้วย
1: แล้วพักหลังๆ
2: จะทำร้ายก็มี
1: หลังจากที่กลับมาจากตลาดพลูนี่ยังให้เขาทำงานไหมครับคุณหมอเขายังทำงานได้อยู่ไหม
2: อ๋อไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรแล้ว
1: ไม่ได้ทำอะไรแล้ว
2: ตอนนี้พักผ่อนอย่างเดียวเลยนะครับ แต่ว่าเราก็คือว่าในการพยายามกระตุ้นให้เขาเนี่ยรู้เรื่องขึ้นไงเช่นบอกว่าหั่นกระเทียมที่เขาก็หั่นได้นะคือแค่ว่าเรางานเล็กๆน้อยๆมาทำกับข้าวกันมาผัดข้าวผัดอะไรเงี้ยหั่นกระเทียมหั่นหอมใหญ
1: ่
2: เกี่ยวไข่ซี่อะไรเงี้ยเขาก็ทำได
1: ้
2: คือสมองเขาเนี่ยเห็นกับไม่ได้โง่อะฮะแต่ว่าหลงลืมเป็นบางเวลาแล้วก็
1: อาการหลงลืมอาการหลงลืมเป็นบางเวลานี่ลักษณะเป็นยังไงคุณหมอเขาหลงลืมอะไรยังไงบ้าง
2: ก็หลงก็คือบางทีคือไม่พูดไม่จาแล้วก็เหมือนกับนึกไม่ออกว่าแค่ว่าจะทำอะไรจะไปไหนอย่างเงี้ยคือเรื่องการเวลาก็ไม่รู้เวลาติดเตือนบางทีก็ไม่ยอมนอนบางทีก็นอนทั้งวันนอนไปสิบกว่าชั่วโมงไม่ตื่นแม่อะไรเงี้ยถ้าตื่นมาก็หิวโซเลยประมาณเนี้ยผมคอยถามนะว่าหิวหรือยังกินข้าวแล้วนะก็เฉยตลอด
1: แต่ยังจำคนรอบข้างยังจำได้อยู่ไหมฮะคุณหมอ
2: โอ้ไม่จำคือคนรอบข้างที่มีไม่กี่คนนะครับได้เขาจำผมได้แต่ว่าก็พี่น้องเขาก็ไม่โผล่มาเจอเลยไม่ติดต่อไม่เสวนาไม่ติดต่อเลยไม่ได้เจอกันเลย
1: คือเป็นคนที่น่าสงสารมากแล้วก็เรา
2: ตอนที่ผมมาถึงแยกเอารัดนะครับก็ไม่มีวี่แววเลย
1: โอ้ครับคุณหมอตามหามาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ยหมายถึงว่าช่วงเย็นเนี่ย
2: ช่วงโมงเช้า
1: ช่วงเย็นอีกรอบนึงเนี่ยที่คุณหมอออกตามหาช่วงเย็นเนี่ยตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ย
2: นี่ผมตะกี้ออกมาเนี่ยชั่วโมงนึงละครับคือผมขับรถวนหาหลายรอบแล้ว
1: แต่ว่
2: าขับรถเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติเดินเกะกะคนต่างชาติที่เข้ามาเดินเยาวราชเนี่ยอันนี้ผมเดินพยายามเดินในซอย
1: แล้วคนที่บอกว่า
2: เหนื่อย
1: คนที่บอกว่าเห็นคุณกัญจนาล่าสุดที่เยาวราชนี่เป็นใครอ่ะครับคุณหมอ
2: สามโมงไปสามเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันผมโพสในอินไอลายแล้วเพื่อนก็บอกเข้ามาเดินแถวเยาวราชเองเหมือนจะเป็นอย่างที่เราว่านะครับเขาเห็นจากสะพานหันเดินไปเยาวราชตอนบ่ายสามครึ่งแล้วผมออกตามหาตอนบ่ายสี่ก็ไม่เจออะไร
1: ครับเวลาที่แกเดินเนี่ยแกเดินเป็นเหมือนคนปกติไหมครับเดินแข็งแรงดีไหมคุณหมอ
2: ก็เดินได้ครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ เดินอาจจะแบบเซนิดๆเนี่ยบางทีเดินแบบไม่ค่อยระมัดระวังเวลาใส่มาก็ไม่ค่อยหลบอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงมาก
1: เงินติดตัวมีไปไหมครับมีเงินติดตัวไปบ้างไหมครับ
2: มีอยู่ประมาณ 3,000 บาท
1: โอ้
2: คืออย่างนี้เงินตรงนี้ที่เขาถอนจากธนาคารนะครับเป็นเงินของเขาถอนจากธนาคารเมื่อวันที่ไปทำไอ้60-40ครับก
1: ็
2: ถอนเงินสดมา 4,000 หรือไงเนี่ย
1: แต
2: ่แล้วก็ใช้ไปบางส่วนก็เลยเหลือ 3,000 กว่านะครับอาจจะเป็นค่าแท็กซี่ไปในวันที่ไปตลาดรู้นะตอนแรกนึกว่าหายแต่คนไม่ค้นมาอยู่ครบ 3,000 กว่าบาทยังอยู่
1: เนาะแต่วันนี้
2: ตอนนี้ก็ถือมีเงินสดมีบัตร ATM มีแล้วเขาก็จำรหัสได้ด้วยไปกดATMได้
1: อย่างเวลา
2: ไม่ทราบเลยเขาจะไปที่ไหน
1: อย่างเวลาที่เจอกับคนอื่นอย่างถ้ามีคุณผู้ฟังจอสร้อยฟังอยู่เนี่ยแล้วแบบเขาสงสัยว่าเป็นคุณกาญจนาหรือเปล่าถ้าเขาไปเรียกเนี่ยเขาจำชื่อตัวเขาเองได้ใช่ไหมครับ
2: จำชื่อได้ฮะ
1: จำชื่อได้นะ
2: ชื่อและนามสกุลนะครับ
1: คุณกาญจนาอุดมสัจจานันท์นะชื่อนี้เลยนะ
2: ครับใช่
1: มีชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นไหมคุณหมอ
2: ก็คือชื่อเล่นชื่อการอย่างเดียว
1: ชื่อการนะคุณการเขาก็รู้ชื่อเล่นของเขาด้วยนะยังจำชื่อเล่นได้
2: ใช่ไหม
1: แล้วเขาพอจะคุยกับคนแปลกหน้าได้ไหมครับ
2: คนไม่รู้จักเข้ามาคุยเขาอาจจะระแวงนิดหน่อย
1: อ๋อมีระแวงเออครับนะก็ให้ช่วยกันหน่อยใครที่พบเห็นนะครับตอนนี้มันก็มืดค่ำแล้วด้วยนะ
2: รีบแจ้งเลยแล้วผมจะรีบไปหา
1: คุณหมอได้ฟังคุณหมอเล่าแล้วแบบคือเข้าใจถึงคือขอบคุณคุณหมอมากมาก
2: เห็นถึงความเ
1: ห็นถึงความ
2: ก็ไม่ได้แข็งแรง 100% อะไรเงี้ย
1: เนี่ยเห็นถึงความเป็นห่วงการดูแลกันอ่ะเพราะว่าก็เป็นอดีตพนักงานที่ทำงานมากันนานมาแล้วนะ
2: อยู่ด้วยกันมา 40-50 ปีคือรู้จักกันมานานแต่ว่าช่วงตรงกลางเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่สาธารณสุข27เนี่ยก็ไม่ได้เจอกันช่วงนั้นหายไปช่วงนี
1: ้
2: กลับเพิ่งจะกลับมาเจอกันอีกรอบนี
1: ้ผมต้อง
2: ตอนที่สาธารณสุขเขายุบตึกแล้วก็สร้างใหม่อะไรเงี้ย
1: คุณหมอผม
2: ให้คุณการออก
1: ผมขอบคุณหมอครับ
2: พนักงานมีอะไรรองรับอยู่แล้วก็สถานที่ทำงานช่องการเป็นปี
1: ครับ
2: เขาก็เลยไม่มีงานทำผมก็เลยเสนอให้มาอยู่กับผมที่อะไรเงี้ย
1: คุณหมอขอบคุณคุณหมอมากๆในความแบบเอ็นดูคุณกาญจนาเอ็นดูคุณการเพราะเฝ้าที่ฟังเนี่ยคุณหมอเป็นห่วงคุณกาญจนามากๆเลยอะครับ
2: เป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆยอมรับครับ
1: คือ
2: เขาก็รู้นะว่าเราเป็นห่วงเขานะครับเพราะว่าไม่ใช่เราดูแลคนอื่นก็เหมือนกับไม่สนใจนะครับไม่ใช่หน้าที่ทุกคนเอามือซุกหีบหมด
1: โอ้นะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราช่วยเต็มที่เลยประชาสัมพันธ์ย้ำให้ในทุกช่องทางของจอสร้อยด้วย
2: ขอบคุณมาก
1: นะคุณหมอแจ้ง
2: ถือว่าเขาเหมือนกับมีบุญคุณกับผมนะเคยดูแลทั้งลูกชายลูกสาวดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลกิจการผมอยู่นานพอสมควรนะครับคือเราก็ไม่ได้หวังอะไรเขามากมายเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้ว
1: นะครับ
2: ตอนนี้คือเราก็เหมือนให้เขาพักผ่อนแล้วล่ะเราก็อยากให้เขากลับมาแล้วก็
1: ได้ครับคุณหมอ
2: แล้วมีอาหารการกินอะไร
1: คุณหมอไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับ
2: แจ้งความแล้วครับ
1: ไปแจ้งที่กับประชัยหนึ่งนะโอเคได้ครับคุณหมอเดี๋ยวทางนี้เราย้ำให้นะเดี๋ยวขอให้มีความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าเราคืบหน้าส่งข่าวกันทางนั้นถ้าคุณหมอมีเบาะแสยังไง
2: มาถึงดีโอสยามก็ไม่มีวี่แววเลยเดี๋ยวผมคงจะขับรถใต้ดิน
1: คุณหมอต้องดูแลตัวเองด้วยนะคุณหมอยังไหวนะครับ
2: ขอบ
1: ระวังนะคุณหมอต้องระวังด้วยนะมาคนเดียวเลยเหรอครับคุณหมอ
2: ครับ
1: มาคนเดียวเลยเหรอครับเนี่ย
2: ตอนนี้เดินอยู่คนเดียวครับ
1: ยังไง
2: คนอื่นหลับหมดแล้ว
1: ยังไงมันมืดแล้วคุณหมอถ้ายังไม่ไหวพักผ่อนนะครับ
2: ที่เขาออกมาแล้วรอบหนึ่งกันครับเขาออกมาผมรอบหนึ่ง
1: ได้มืดแล้วเดี๋ยวคุณหมอยังไงถ้าไม่ไหวพักผ่อน
2: เขาก็ออกมาช่วยดูแต่ก็หาไม่เจอ
1: ครับเป็นห่วงสุขภาพคุณหมอด้วยนะคุณหมอ
2: วันนี้ขับรถไปตั้ง6-7รอบแล้ววนแถวเจ้าวราตลอดหาไม่เจอ
1: ได้ครับคุณหมอท่านยังมีคืบหน้ากันนะถ้ามีเบาะแสนะครับคุณหมอก็ส่งข่าวที่จอสอด้วย
2: ผมเกรงว่านะครับที่เป็นไปได้คืออาจจะกลับไปแถวตลาดทูนะคร
1: ับ เดี๋ยวเราให้เพื่อนสมาชิกแถวๆนั้นฝากสังเกตหน่อยนะแถวตลาดทูได้
2: แล้วก็ที่อื่นเราก็นึกไม่ออกว่าเขาจะไปไหนนะคร
1: ับ ได้ครับ
2: แถวเยาวราชอะไรเขาคงไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ด้วยซ้ำ
1: ครับได้อ่ะคุณหมอยังไงถ้าคุณหมอไม่ไหวแล้วมันมืดแล้วคุณหมอกลับไปพักผ่อนนะครับยังไงเป็นห่วงคุณหมอเหมือนกัน
2: นะ
1: เอาใจช่วยนะครับคุณหมอครับยังไงเดี๋ยวเราคืบหน้ากัน
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเนี่ยคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเห็นถึงความห่วงใยความเอื้ออาทรต่ออดีตพนักงานคนนี้อย่างสุดซึ้งจากแบบเบื้องลึกของหัวใจของคุณหมอนะครับคือเป็นห่วงมากๆอ่ะนี่คือตามหากันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้คุยกับจสร้อยไปแล้วรอบหนึ่งตอนเย็นตกเย็นตกหัวค่ำตกค่ำมานี่ก็ออกเดินทางตามหาอีกรอบเพราะว่ามีเบาะแสว่าคนไปเจอแถวเยาวราชเมื่อบ่ายสามโมงคุณหมอออกมาตามก็ไม่เจอตอนสี่โมงเย็นจนตามหาจนถึงเวลานี้ครับก็ไปหลายที่เลยไม่เจออาจจะเป็นไปได้ว่าไปที่ตลาดพลูหรือเปล่าเพราะยังมีความจำฝังใจเป็นบ้านเก่าที่เคยอยู่คุณฟังใครที่พบเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับตามภาพเลยเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 คุณฟังช่วยสละเวลาเข้ามาทาง YouTube JS100 Radio เพื่อดูภาพนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในการที่จะได้เบาะแสของคุณกาญจนาได้กลับนะครับได้กลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ทางคุณหมอนี่เรียกได้ว่าใช้ความพยายามอย่างมากในการตามหาคุณกาญจนาคุณกาญจนานามสกุลเติมนามสกุลอุดมสัจจานันนะครับหรือชื่อเล่นว่าคุณการอายุ72ปีแล้วนะครับผิวขาวเหลืองสูงประมาณ150เซนติเมตรผมสั้นนะครับก็เจ้าตัวมีอาการหลงลืมนะครับอาจจะมีความหวาดระแวงเวลาใครเข้าไปคุยด้วยคุณผู้ฟังถ้าพบเห็นนะครับผู้หญิงอายุ72ปีคนนี้สวมชุดนอนสีขาวลายตุ๊กตาข้างนอกข้างนอกเนี่ยมีเสื้อกีฬา Adidas สีเทาคลุมทับไว้ด้วยมีรองเท้าแตะนะครับที่สวมอยู่แล้วก็สะพายกระเป๋าคาดอกลายไทยนะครับยังไงฝากเพิ่มเติมกันที่จสร้อยด้วยหรือว่าใครที่อยู่อาจจะแบบอยู่ทางย่านตลาดพลูเนี่ยลองช่วยสังเกตให้หน่อยอาจจะกำลังเดินอยู่เดินแบบเหมือนกับไม่มีทิศทางอะครับเดินแล้วกำลังสับสนกับเส้นทางอาจจะนั่งอยู่แถวไหนหรือเปล่าฝากเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับดอกจัน1808หรือ1137ดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็แหมฟังคุณหมอแล้วรู้สึกเห็นใจเข้าใจรู้สึกถึงความห่วงใยความเอื้ออาทรที่มีให้กับอดีตพนักงานคนนี้โอ้โหดูแลกันมา 40-50 ปีเคยดูแลทั้งลูกของคุณหมอคุณพ่อคุณแม่คุณหมอด้วยก็เข้าใจเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญกับคุณหมอจริงๆนะในฐานะเจ้านายกับลูกน้องที่ก็มีความห่วงใยเอื้ออาทรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยคุณกาญจนามีอาการป่วยด้วยนะครับทั้งอาการหลงลืมและตอนนี้ก็มีอาการของทางจิตเวชบ้างเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เราถึงได้อยากจะเผยแพร่นะครับในส่วนของโครงการ Forget Me Not ซึ่งเราจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราตระหนักรู้นะครับว่าสังคมนี้เนี่ยเป็นสังคมของผู้สูงอายุและนับวันก็จะมีผู้สูงอายุหลายท่านที่เข้าข่ายมีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์มากบ้างน้อยบ้างตามแต่อาการตามแต่การดูแลตัวเองในช่วงวัยยังหนุ่มยังสาวเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังการดูแลตัวเองการทานรับประทานอาหารมีผลนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะครับก็มักจะมีอาการหลงลืมเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับที่จะมีปัญหาเป็นโรคอัลไซเมอร์หรืออาการหลงลืมเราจัดทำโครงการ Forget Me Not นะครับเพื่อที่จะให้โครงการนี้สัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ที่เราทำทั้งรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์เรามีความประสงค์จะให้สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นตัวที่พูดแทนผู้ป่วยบางทีผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อสารกับคนข้างเคียงได้ก็ให้สัญลักษณ์เนี้ยนะครับเป็นตัวช่วยในการพูดแทนผู้ป่วยสัญลักษณ์นี้ก็จะมีดอกไม้สีม่วงซึ่งเรียกว่าเป็นดอก Forget Me Not นะครับเป็นดอกไม้ที่เรียกได้ว่า แทนตัวผู้ป่วยใครที่พบเห็นดอกไม้ดอกนี้กลีบดอกจะเป็นสีม่วงนะครับเกสรตรงกลางจะเป็นสีเหลืองให้คุณผู้ฟังรู้เลยนะครับว่านี่คือผู้ป่วยที่เขาทางครอบครัวกำลังตามหาเขาอยู่ด้านบนของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์นอกเหนือจากสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not แล้วเนี่ยก็จะมี QR Code มีเบอร์โทรศัพท์02แล้วก็หมายเลข7ตัวเป็นการให้พลเมืองดีที่ผู้ที่พบเห็นผู้ป่วยสามารถติดต่อเข้ามาด้วยการสแกน QR Code ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02บนสัญลักษณ์ก็ได้ก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จอสอร้อยบนเข็มกลัดบนสติกเกอร์จะมี ID ผู้ป่วยอยู่นะครับก็จะมีข้อมูลที่เรามีฐานข้อมูลในการที่ครอบครัวเขาลงทะเบียนกันไว้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนครอบครัวเป็นใครเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ดูแลเพื่อการประสานงานติดต่อญาติครอบครัวให้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกันต่อไปด้านล่างของสัญลักษณ์ก็จะมีระบุข้อความคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมอันนี้เป็นข้อความในการช่วยสื่อสารแทนตัวผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอสัญลักษณ์นี้คุณช่วยเขาได้ด้วยการติดต่อเข้ามาที่จอสอร้อยจะดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้หรือว่าจะเป็นเบอร์02นะครับที่ระบุอยู่บนเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ก็ได้ติดต่อเข้ามาเถอะครับเราจะช่วยกันพาผู้ป่วยกลับบ้านสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวด้วยความปลอดภัยใครที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะครับสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโทรเข้ามาครับลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808หรือ1137พอลงทะเบียนกันแล้วเราจะส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ตามหลังไปให้พอได้เข็มกลัดได้สติกเกอร์ไปแล้วก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องถอดออกนะติดไว้ถาวรเลยในบางครั้งผู้ป่วยเขาใส่เสื้อตัวนี้ครับที่มีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not อยู่ซึ่งวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านทุกคนออกไปทำงานกันหมดเลยผู้ป่วยอยู่เพียงลำพังถ้าวันนั้นผู้ป่วยใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์ของ Forget Me Not อยู่ที่เสื้อตัวนั้นแล้วเกิดเดินออกจากบ้านพลัดหลงไปสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารแทนผู้ป่วยให้กับสังคมได้เข้าใจว่าเขากำลังพลัดหลงอยู่เราช่วยกันนะครับอย่าลืมนะลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับโทรมาได้เลยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: พอโถให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับต่อไปใครจะเดินทางลงใต้นะครับน่าจะมีความสะดวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการขยายถนน4เลนนะครับทางหลวงหมายเลข3206นะถึง3510ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นการเชื่อมจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีทำให้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเส้นทางลงใต้เป็นเส้นทางสำรองสู่ภาคใต้นะครับเป็นการสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยทางด้านของคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะครับอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3205และทางหลวงหมายเลข3510สายบ้านห้วยยางโทนถึงทางแยกเข้าอำเภอหนองยาปล้องตอน2จังหวัดเพชรบุรีนะครับระยะทาง 11.425 กิโลเมตรตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยเป็นการขยายทางหลวงจากเดิม2ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4ช่องจราจรนะครับไปกลับข้างละ2ช่องจราจรพร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยนะครับทางหลวงหมายเลข3206และ3510เนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางเชื่อมสำคัญเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรชบุรีนะครับและจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะอำเภอหนองยาปล้องอำเภอแก่งกระจานและอำเภอสวนพึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ได้รับความนิยมด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นเส้นทางสำรองด้านตะวันตกในการเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภาคใต้ครับและเป็นเส้นทางหลักด้านการคมนาคมขนส่งของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้ารวมทั้งสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยนั่นเองได้เห็นภาพของถนนที่เขาขยายเนี่ยนะระยะทางตรงนี้ประมาณสักอาตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ12กิโลถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามเลยแล้วก็เรียกได้ว่าถนนยังใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นทางเลือกนะครับในการเดินทางเพื่อเชื่อมเพชรบุรีกับราชบุรีให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนที่เนี่ยฮะเป็นเส้นทางที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับทั้ง2สายทางนะครับทางหลวงหมายเลข3206แล้วก็3510คืออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะก็เป็นการยกระดับเรื่องของการเดินทางการคมนาคมทางภาคตะวันตกนะครับเชื่อมเพชรบุรีราชบุรีนะครับระยะทางก็เกือบ12กิโลเมตรนะครับขยายจาก2ช่องจราจรไปกลับเป็น4ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ2ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของการเดินทางนะครับที่เรียกได้ว่ายกระดับเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นทางเลือกนะครับในการช่องจราจรไปกลับเป็น4ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ2ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของการเดินทางนะครับที่เรียกได้ว่ายกระดับเพิ่ม

หลายท่านน่าจะเคยได้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น M81 ก็ตาม M6 เนี้ยนะซึ่งถ้าเป็นถนนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะทำออกมาได้แบบมาตรฐานที่ใช้งานแล้วรู้สึกถึงความปลอดภัยถึงความมั่นใจในการใช้เส้นทางถนนคอนกรีตก็จะเรียบนะครับแล้วก็ยังเป็นถนนที่เรียกได้ว่ายังใหม่แกะกล่องนะฮะน่าใช้นะครับน่าใช้มากๆนะก็เรียกได้ว่าขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้ไปใช้กันนะครับส่วนทางด้านของครม.นะครับคุณผู้ฟังมีการเห็นชอบในการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีโลกนะครับขององค์การยูเนสโกด้วยโดยที่ประชุมครม.วันนี้นะครับมีการเห็นชอบเรื่องของอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีโลกนะครับยูเนสโก Global Geopark ชู 3,000 โบกซากดึกดำบรรพ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าครม.ได้เห็นชอบเสนอให้อุทยานดังกล่าวเนี่ยเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่ายูเนสโก Global Geopark ตามที่กระทรวงทรัพย์นะครับเสนอเพื่อยกระดับแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาธรรมชาติและวัฒนธรรมประเทศไทยสู่การยอมรับในระดับสากล นะครับก็มีการเปิดเผยว่าอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเป็นโครงการที่มุ่งอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาโบราณคดีนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมนะครับควบคู่กันไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับปัจจุบันในทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก229แห่งใน50ประเทศนะครับขณะที่ประเทศไทยได้รับการรับรองแล้วใน2แห่งนะครับ2แห่งที่ว่าก็คืออุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชส่วนอุทยานธรณีขอนแก่นอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกด้วยสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีเนี่ยครอบคลุมพื้นที่4อำเภอก็จะมีอำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรรวมพื้นที่ประมาณ 1,829 ตารางเมตรความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติโดยเฉพาะภูมิประเทศนะครับเกิดจากกระบวนการกัดเซาะของแม่น้ำโขงเช่น 3,000 โบกเนี่ยนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่หน้าผาสูงชันและเสาหินเฉลียงเนี่ยครับเป็นเสาเฉลียงใหญ่รวมทั้งเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์สำคัญนะครับหมวดหินโคกกรวดโอ้นี่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยใครที่ตามฟังทางวิทยุเข้ามาดูภาพได้นะครับเผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจให้คุณผู้ฟังพาครอบครัวไปท่องเที่ยวได้นะครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS โอ้นี่สวยงามมากโอ้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วอยากไปเลยครับเนี่ยคือผมเองยังไม่เคยไปเหมือนกันนะอุบลราชธานี 3,000 โบกนะครับแล้วก็เสาหินเฉลียงเนี่ยฮะโอ้โหใครเคยไปแล้วบ้างไหนคอมเมนต์ทาง YouTube หน่อยไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้ดูแค่ในภาพนี่ก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะครับรวมไปถึงซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญซึ่งมีการค้นพบซากไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานบินได้จระเข้โบราณและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังยุคครีเทเชียสจำนวนมากครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในอดีตสูงที่สุดของประเทศไทยครับโอ้โหเนี่ยนะฮะคือภาพอย่าง 3,000 โบกเนี่ยแล้วมีเป็นแอ่งน้ำที่ไปอยู่ในแอ่งน้ำที่แบบน่าจะเป็นน้ำฝนไหมลงไปแล้วขังอยู่ในแอ่งเนี่ยโอ้โหแบบเนี่ยฮะมันเห็นแล้วนึกไปถึงภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่เขาถ่ายทำพวกไดโนเสาร์อะไรแบบเนี้ยนะ

ภาพเนี้ยโอ้โหมันเป็นภาพที่ต้องใช้ระยะเวลานับล้านล้านปีนะกว่าจะทำให้เกิดธรรมชาติที่สวยงามได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ยังคงมีคุณค่าด้านโบราณคดีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นนะครับอย่างเช่นมีประเพณีตักปลาปักบ้องวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำโขงและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนครับขณะเดียวกันในอุทยานธรณีอุบลราชธานีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นตั้งแต่ปี2554และได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยนะครับเมื่อปี2566ที่ผ่านมาปัจจุบันก็มีระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชัดเจนมีศูนย์ประสานงานอุทยานธรณีตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีให้เสนอขอรับรองนะขอการรับรองจากยูเนสโกเนื่องจากมีความพร้อมครับทั้งด้านองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาการบริหารจัดการพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องแสดงความจำนงต่อยูเนสโกภายในวันที่1กรกฎาคมนี้และยื่นเอกสารสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบประเมินตรวจประเมินพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกต่อไปก็เพียงได้ว่าการได้รับการยอมรับเป็นอุทยานธรณีโลกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการรับรู้นะครับของนานาชาติต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมของประเทศไทยก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวนักวิชาการที่เขาก็อยากมาศึกษาสร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ด้วยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแหมก็น่าไปนะน่าไปเที่ยวแล้วก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันก็เชื่อว่าได้อยู่แล้วนะสวยงามและมีคุณค่ามากมายขนาดนี้นะครับแหมเห็นแล้วอยากไปเลยคือโดยส่วนตัวนี่ผมไปเที่ยวแค่ทะเลชอบทะเลภาคอีสานนี่ไปนับครั้งได้เลยส่วนใหญ่ก็จะอุดรไปมาแล้วนะครับขอนแก่นนี่ก็ไปเพราะทางผ่านที่ไหนโคราชนี่ไปบ่อยบุรีรัมย์นี่ก็ไปบ่อยมากแต่อุบลราชธานียังไม่เคยไปโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วอยากไปต้องไปน่าสนใจไปไหม นะอ่ะก็เป็นภาพบรรยากาศปิดท้ายกันนะครับในชั่วโมงนี้เนาะจริงๆมีนอกเหนือจากข่าวนี้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นชั่วโมงหน้าแล้วกันเพราะว่าทางใต้เนี่ยเขาก็จะมีการจ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวเป็นชั่วโมงหน้าก็แล้วกันแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี้จะเล่าข่าวนี้เรื่องที่ทีมไทยแลนด์เขาไปเปิดนิทรรศการพิเศษ Amazing Thailand Masterpiece of Thai Art ที่เกาหลีใต้อ่ะเดี๋ยวจะมาย้อนเล่าให้ฟังกันแล้วกันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่เราไปเผยแพร่ที่เกาหลีใต้ที่กรุงโซลนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมเล่าให้ฟังครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23นาฬิกา13นาทีครับมาติดตามกันต่อครับกับจอสอร้อยนะครับในชั่วโมงสุดท้ายครับของผมนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่ด้วยนะครับยังคงติดตามรับฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100และทาง YouTube ช่อง JS 100 Radio Official นะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยการจราจรแม่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับในแต่ละจุดในแต่ละเส้นทางนะฮะก็อาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเช่นทางด้านของถนนสุขุมวิทในด้านขาเข้านะครับถนนสุขุมวิทด้านขาเข้าช่วงผ่านอุทยานเบญจสิริเข้าไปทางอโศกแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยนะฮะน่าจะมีเรื่องของการทำงานหรือเปล่านะครับเพราะเห็นสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้มีการซ่อมแซมผิวการจราจรกันอยู่นะครับทำให้รถมีปริมาณมากนะครับผ่านซอยสุขุมวิท22เข้าแยกอโศกสุขุมวิทนะครับด้านขาเข้าส่วนกลับกันด้านขาออกจากนานาเข้าแยกอโศกเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับปทุมวันพระราม1รถน้อยคล่องตัวแล้วนะครับเพลินจิตชิดลมพระราม4พญาไทวิทยุนะฮะราชดำริไม่มีปัญหาแล้วนะครับราชปรบผ่านแนวก่อสร้างแยกหมอเหลงประตูน้ำเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันก็คล่องตัวแล้วนะครับเพชรบุรีก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะช่วงแยกราชเทวีผ่านแนวก่อสร้างแยกประตูน้ำผ่านแนวก่อสร้างก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้เส้นทางสุขุมวิทด้านขาเข้าสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับช่วงผ่านหน้าห้างเอ็มโซเฟียรถยังดูหนาแน่นอยู่เลยนะครับเนี่ยเหมือนจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่แถวตรงหน้าห้างเอ็มโซเฟียเนี่ยนะครับฝากเพิ่มเติมได้นะครับว่าตรงนั้นเป็นการทำงานอย่างไรแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์ครับด้านขาออกจากแบริ่งต่อเนื่องมาทางฟู้ดแลนด์ศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะมีปริมาณรถมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีแนวก่อสร้างด้วยนะครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ระยะทางที่สะสมเนี่ยตั้งแต่ช่วงสถานีรถไฟฟ้าสีแบริ่งนะครับจนถึงหน้าห้างแจ๊สเออร์เบิร์นนะครับเนี่ยประมาณสัก1กิโลเมตรเศษๆรถติดนะครับขาออกศรีนครินทร์นะส่วนขาเข้าไม่มีปัญหานะครับน่าจะมีการซ่อมแซมผิวการจราจรอยู่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยนะรถเยอะนะครับสุขุมวิทไม่มีปัญหาครับพื้นที่สำโรงไปบางนาคล่องตัวดีพระราม2นะครับอาจจะมีช่วงที่ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีเบี่ยงเล็กน้อยตรงนี้ทำให้รถชะลอตัวเล็กน้อยช่วงแถวๆหน้าตลาดเทไทยนะครับด้านกลับการขาออกคล่องตัวพยายามจะดูบางจุดที่ดูเหมือนจะมีการทำงานสุขุมวิทเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะน่าจะมีการทำงานนะหลายจุดเหมือนกันนะครับตรงช่วงเอกมัยนะครับก็น่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงแถวๆอ่อนนุชเนี่ยนะด้านขาออกนะครับสุขุมวิทที่ลงมาจากสะพานข้ามคลองพระโขนงผ่านแยกอ่อนนุชตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนมีรถชะลอตัวด้วยนะครับพระราม9ช่วงบริเวณแยกรามนะครับเนี่ยก็ดูเหมือนมีการทำงานด้วยนะบนยกระดับนะครับด้านขาเข้านะน่าจะเป็นด้านขาเข้าที่ดูเหมือนมีรถชะลอตัวนะครับบริเวณช่วงแยกรามนะส่วนด้านกลับการในฝั่งขาออกก็จะมีชะลอตัวช้านะครับช่วงด่วนช่วงแยก92ต่อเนื่องมาทางแยกรามเนี่ยนะฮะโอ้ด้านขาเข้าสินะครับคือขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ข้ามแยกรามนะครับแล้วก็ช่วงแยกด่วน92นะครับจะมีรถชะลอตัวอยู่นะครับ2จุดด้วยกันส่วนด้านฝั่งกลับการขาออกไม่มีปัญหานะครับคลองชดใหญ่ KPN ด่วน92ข้ามแยกรามไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ดูล่าสุดนะตอนนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่วนใครที่นอกเหนือจากเนี้ย นะครับจุดไหนที่ดูมีการชะลอตัวอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยในช่วงค่ำคืนบางท่านน่าจะเดินทางออกมาทำงานกะดึกรอบดึกหรือบางคนอาจจะเพิ่งจะเดินทางกลับบ้านเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมาติดตามเรื่องของข้อมูลการแจ้งลืมของกันก่อนนะครับก่อนที่จะพาลงใต้ไปติดตามสถานเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีอายุเก่าแก่มากๆอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวติดตามกันน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวมาดูข้อมูลแจ้งลืมของกันก่อนมีคุณวรรธนาตามหาถุงสีขาวนะครับภายในมียาหลายรายการเป็นยาของโรงพยาบาลศิริราชนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับโดยสารมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาลงที่ซอยจรัญซอย3ประมาณ 4:30 ที่ผ่านมาช่วงเย็นนะครับ 16:30 คุณชาติตามหาถุงยาเหมือนกันน่าจะเป็นรายเดียวกันนะครับเนี่ยก่อนนะโอ้น่าจะเป็นคนละท่านคุณชาติที่บอกว่านั่งแท็กซี่มาจากศิริราชนะครับมาลงที่ซอยจรัญ23นะเป็นถุงยาของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแท็กซี่ที่นั่งมาเนี่ยเป็นสีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนครับส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวรรธนาที่ตามหาเป็นถุงยาเขาบอกว่านั่งรถเนี่ยมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาลงที่จรัญซอย3นะ2ท่านนี้คนละรายการนะครับยังไงฝากด้วยนะครับเป็นถุงยาทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีทางคุณณัฐธมลเป็นเจ้าหน้าที่มักคุเทศนะครับแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวสเปนตามหากระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าหนังสีม่วงใบเล็กนะครับมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Xiaomi อยู่ในเคสสีดำมีน้ำดื่มด้วยนะครับนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับมาจากเยาวราชมาลงที่ปากคลองตลาดประมาณ 19:00 นที่ผ่านมานะครับส่วนทางคุณภคพัฒน์ตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีน้ำตาลมีเอกสารบัตรประชาชนเอกสารส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ9403กรุงเทพนั่งจาก BTS พระโขนงมาลงที่หมู่บ้านโมดิวิลล่าพุทธมณฑลสาย5นะครับช่วง 5:00 ที่ผ่านมาครับส่วนทางคุณโกศลตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำมีบัตรประชาชน ATM มีเอกสารส่วนตัวอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่ชมพูไม่ทราบทะเบียนนั่งจากโลตัสเตาปูนลงที่ประชาสงเคราะห์เวลา 1:30 เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงณเวลานี้กับการแจ้งตามของหายนะครับยังไงท่านใดที่เจอนะครับสิ่งของที่อยากจะส่งต่อให้กับเจ้าของติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรบยินดีเป็นสื่อกลางให้ที่จอสร้อยของเรานะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137ติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังพาลงใต้กันครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดนี่นะครับประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากคณะที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีก็จะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าได้รับรายงานความคืบหน้าว่าทางด้านขององค์กรที่ปรึกษาคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกครับโดยเห็นถึงคุณค่าที่โดดเด่นในฐานะแหล่งที่สะท้อนความหลากหลายของศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องกันยาวนานกว่า 1,500 ปีครับรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะต่างๆที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรด้วยนะครับทั้งเรื่องของความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันนะฮะของทุกฝ่ายตลอดระยะเวลากว่า10 ปีครับโด ดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะโดยผ่านสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะได้ดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้รับการพิจารณาในระดับนานาชาตินะครับก็มีการเปิดเผยนะครับคุณผู้ฟังจากทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับก็บอกว่าถ้าหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยครับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้กันเลยนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ายังช่วยยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้นะครับก็เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็บอกว่ามุ่งผลักดันทุกทางนะครับของวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มรดกอันทรงคุณค่าของชาติเนี่ยสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อๆไปได้อย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังประวัติความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชผมเองเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่นี่ครั้งหนึ่งสมัยครั้งที่ยังอุปสมบทอยู่คือตอนนั้นอุปสมบทแล้วจำได้เราไปที่อำเภอสิชนแล้วก็ต่อเนื่องไปที่วัดพระมหาธาตุด้วยนะครับโอ้โหเป็นวัดที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากเก่าแก่มากน่าทึ่งมากนะครับสันนิษฐานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชนะครับว่าสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเมื่อปีพ.ศ.นะพุทธศักราช1098เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมธาตุองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในสมัยโบราณนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขตพุทธาวาสจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาทีต่อมาที่บอกว่าได้มีการบูรณะแล้วก็สร้างเสริมโบราณวัตถุโบราณสถานนะครับภายในวัดอีกหลายครั้งครับโดยในสมัยสุโขทัยครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดเกล้าให้นำทองแดงหล่อทองปิดทองนะครับยกยอดพระบรมธาตุและสร้างพระระเบียงโดยรอบทั้งหมด165ห้องพระพุทธรูป165องค์สร้างกำแพง4ด้านสร้างวิหาร3จอมและพระพุทธรูปพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทีนี้ต่อมาสมัยกรุงธนบุรีครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณะวิหารทับเกษตรวิหารหลวงศาลากุฏิในพระอารามถมทรายเทปูนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ยกพื้นสูง75เซนติเมตรกว้าง1เมตรนะครับก็เรียกกันว่าทางเดินพระเจ้าตากสินนะครับถูกเรียกว่าแบบนี้ทีนี้ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์การบูรณะครั้งใหญ่นะครับทำในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งอยู่ในระหว่างปีพ.ศ. 2437ถึงพ.ศ. 2441นะครับมีผู้นำในการบูรณะก็คือพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณนะฮะต่อมานะครับปีพ.ศ. 2513กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมวิหารนะวิหารคดนะครับหรือว่าพระระเบียงและมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งนะครับสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองเป็นกลีบบัวทองคำนะครับซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมปลียอดทองคำโดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงเป็นองค์พระประธานคณะกรรมการในโครงการเหรียญบาทสืบทอดพระธาตุเมืองคอนโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการบูรณะปลียอดทองคำของพระบรมธาตุเจดีย์โดยเสริมความแข็งแรงของยอดปลีนะครับคุณผู้ฟังอาณาเขตของวัดเนี่ยนะครับทิศเหนือไปจรดโรงเรียนวัดพระมหาธาตุทิศใต้เนี่ยไปจรดถนนพระลานนะครับทิศตะวันออกไปจรดถนนราชดำเนินส่วนทิศตะวันตกจรดถนนพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือว่ามีความสำคัญนะครับเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพราะว่ามีความสำคัญนะครับเป็นที่ตั้งขององค์พระองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าพุทธศาสนิกชนใกล้และไกลเนี่ยก็หลั่งไหลมานมัสการบรมธาตุเจดีย์ไม่ขาดสายเลยนะครับมีโบราณสถานโบราณวัตถุจำนวนมากนะครับอยู่ภายในวัดแห่งนี้ซึ่งวิหารก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับเช่นพระวิหารหลวงวิหารพระม้าวิหารเซียนวิหารโพลังกาวิหารสามจอมวิหารพระแอดวิหารทับเกษตรและอีกมากมายทีเดียวนะครับรวมไปถึงเจดีย์รอยองค์พระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธบาทจำลองพระศรีมหาโพธิ์นะฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับมากมายก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาตินะครับของทางภาคใต้ด้วยองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นแหล่งรวมความเลื่อมใสความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับจึงได้มีการนำเอาทรัพย์สินเงินทองมาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยก็ได้ใช้วิหารนะครับเรียกว่าเป็นวิหารเขียนเนี่ยซึ่งเป็นที่เก็บรักษาสิ่งของขนาดเล็กนะครับที่ทำด้วยทองเงินนาคสำริดเช่นพระพุทธรูปต้นไม้เงินต้นไม้ทองถ้วยชามต่างๆนะครับและใช้วิหารโพลังกาเนี่ยเป็นที่เก็บโบราณวัตถุเช่นศิลาจารึกเครื่องปั้นดินเผาพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นต้นนะครับจึงได้กลายเป็นเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดนะครับทีนี้เมื่อปีพ.ศ. 2480ในทางกรมศิลปากรได้ประกาศรับพิพิธภัณฑ์ทัศฐานของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นสาขาพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งต่อมากรมศิลปากรได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ที่หน้าวัดสวนหลวงตำบลศาลามีชัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของหอสมุดแห่งชาติสาขาของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยก็เรียกได้ว่ามีประวัติและมีความสำคัญมาอย่างยาวนานมากๆนะครับสำหรับวัดแห่งนี้นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาช้านานนะคุณผู้ฟังตั้งแต่นู่นแหละครับยาวนานมาตั้งแต่ปีเดี๋ยวก่อนนะเท่าไหร่ที่ผมรายงานไปนะครับเก่าแก่มากๆนะครับถือว่าเก่าแก่แบบเรียกได้ว่ามีอายุเป็นหลักพันปีนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวัดแห่งนี้เนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อนะคืออย่างที่เราติดตามเพราะว่าถ้าได้ขึ้นเป็นโบราณเรียกได้ว่าขึ้นทำเนียบเป็นโบราณสถานเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีความสำคัญของทางภาคใต้เพราะว่าเป็นแห่งแรกด้วยนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนนะฮะของมรดกทางวัฒนธรรมนะครับก็ควรคู่นะครับก็เรียกได้ว่าคู่ควรมากๆนะฮะใครเคยไปแล้วบ้างเป็นอย่างไรบ้าง สะท้อนมาได้นะครับโดยเฉพาะในช่องทางของไลฟ์แชท YouTube JS100 Radio นะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับที่เกาหลีใต้นะครับทางทีม Thailand มีการไปเปิดนิทรรศการพิเศษชื่อว่า Amazing Thailand Masterpiece of Art ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลีจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมโบราณวัตถุและผลงานทางศิลปกรรมด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณผู้ฟังเป็นการนำเอาโบราณวัตถุและผลงานทางศิลปกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยจัดแสดงรวม3เดือนนะฮะซึ่งจริงๆวันนี้เริ่มต้นวันแรก23มิถุนายนถึง6กันยายนนี้และถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขามีการนำเสนอประวัติศาสตร์และศิลปะไทยณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเกาหลีนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่3ของโลกครับโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีกับกรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการพิเศษนะครับ Amazing Thailand Masterpiece of Art of Thai Art เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจากทั่วประเทศไทยกว่า200ชิ้นนะครับโดยพิธีเปิดนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐภาควัฒนธรรมคณะทูตสื่อมวลชนบุคคลสำคัญจากประเทศไทยและเกาหลีใต้นะครับสะท้อนถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมโดยการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ผ้านะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควบคู่กับนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความงดงามทางภูมิปัญญางานช่างฝีมืออัตลักษณ์ของคนไทยสู่สายตาชาวเกาหลีและชาวต่างชาตินะครับที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตลอดจนเรียกได้ว่าส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกในปีนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่านิทรรศการพิเศษดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุผลงานศิลปกรรมไทยนะครับเป็นครั้งแรกที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับและนับเป็นหมายหมุดที่มีความสำคัญนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีด้วยนิทรรศการนี้เนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดแสดงโบราณวัตถุและผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าของไทยเท่านั้นแต่ว่ายังมีการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งอารยธรรมไทยนะครับที่เรียกได้ว่าสั่งสมมาพัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยยุครัตนโกสินทร์ในปัจจุบันตลอดจนสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และภูมิปัญญาไทยนะครับในการหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันด้วยที่สำคัญนะครับบอกว่านิทรรศการนี้เนี่ยนะครับยังแสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างของสังคมไทยครับในการติดต่อแลกเปลี่ยนกับนานาอารยธรรมผ่านการค้าการเดินทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งถือว่ามีคุณลักษณะที่สำคัญนะครับที่ช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้พร้อมกับการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากการแลกเปลี่ยนนานาประเทศอยู่เสมอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายมิติสถานเอกอัครราชทูตได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานซึ่งสะท้อนถึงความงดงามครับของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและอัตลักษณ์การแต่งกายของไทยที่สืบต่อกันมาและพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องโดยขณะที่รัฐบาลไทยนะครับอยู่ระหว่างการเสนอให้ชุดไทยพระราชนิยม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกนะครับในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับซึ่งการจัดแสดงชุดไทยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราจะได้เผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับได้เรียนรู้และชื่นชมอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับครอบคลุมในทุกมิตินะครับนิทรรศการนี้ก็จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันลึกซึ้งระหว่างคนสองชาติและเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองชาวต่างชาติเขาชอบนะครับเวลาเขามาเที่ยวประเทศไทยเขามาเที่ยววัดต่างๆผมมีโอกาสได้คุยเมื่อวันก่อนกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งก็รู้จักกับเพื่อนผ่านเพื่อนอีกคนหนึ่งนี่นะเขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยครั้งมากๆแล้วล่าสุดเนี่ยเขาไปที่อยุธยาเขาบอกเขาชอบมากนะครับชอบแต่งชุดไทยแล้วถ่ายภาพออกมาคือด้วยความที่มีโลเคชั่นเป็นสถานเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ประกอบกับการสวมชุดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับในการที่ชาวต่างชาติเขาจะได้มีโอกาสเหล่านี้คือต้องมาที่ประเทศไทยเท่านั้นนี่คืออัตลักษณ์ของประเทศไทยเขาบอกเขาชื่นชอบมากเพราะว่าหาที่ไหนไม่ได้ได้แต่งชุดไทยออกมาแล้วถ่ายภาพออกมามันเป็นความประทับใจของเขาที่โอ้มันพอมีโอกาสได้แต่งชุดไทยแล้วไปอยู่ที่วัดนะครับที่อยุธยาเนี่ยมันทุกอย่างมันกลมกล่อมมันเข้ากันดีมันล้อไปด้วยกันนะครับเป็นภาพที่เขาถ่ายเขาเอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับคือกลายเป็นระวังไม่รู้เลยว่านี่คือคนมาเลเซียเพราะว่าผมเขาก็ดำนะใส่ชุดไทยเป็นผู้หญิงนะฮะออกมานี่คือเราก็นึกว่าเป็นคนไทยนี่แหละนะครับสวยงามมากแล้วเขาก็ชื่นชอบมากๆนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของไทยนะครับที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจเราเห็นนะครับหลายๆคนที่แต่งชุดไทยออกมาแล้วเขาเป็นชาวต่างชาติเรารู้สึกเออนี่แหละมันมีความภูมิใจนะว่าเป็นสมบัติของชาติที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ้งระดับโลกได้เลยทีเดียวเป็นระดับมาสเตอร์พีซนะครับตามชื่องานเขาเลยนะครับนะสำหรับ Amazing Thailand Masterpiece of Thai Art นะครับ23:40 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงท้ายๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทาง LINE @js100 ถนนมหาสวรรค์ด้านขาออกบริเวณแยกบุคคโลครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 23:08 เป็นเหตุรถจักรยานยนต์ Honda นะครับสีขาวทะเบียน6ขอไข่ทอผู้เฒ่า5156กรุงเทพชนกับจักรยานยนต์ Yamaha สีน้ำเงิน8ขอไข่สสลา1057กทม.มีบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับนำส่งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะครับก็เป็นพื้นที่ของสน.บุคโลนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่38นะที่แจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ยังเป็นอีกคืนนึงนะที่หลายคนก็ยังได้รู้ว่าติดตามกันอยู่ด้วยนะครับสำหรับผลการแข่งขันเมื่อวันที่ผ่านมากันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของนิวซีแลนด์ก็พ่ายให้กับอียิปต์ไป1ประตูต่อ3นะครับเมื่อวานนี้โมซาลานี่ก็ยิงได้ด้วยนะฮะส่วนทางด้านของนอร์เวย์นะครับเอาชนะเซเนกัลไปได้3ประตูต่อ2เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ยิงได้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ยิงไป4ประตูแล้วนะครับเท่ากับคิริยานเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับฝรั่งเศสก็สามารถเอาชนะอิรักไป3ประตูต่อ0นะครับชนิดที่ว่าห่างชั้นกันเลยแล้วก็เจ้าตัวคิริยานเอ็มบัปเป้นี่ก็ทำไป2ประตูโอ้โหแบบเล่นแบบเหนือชั้นมากนะครับเล่นได้แบบมั่นใจมากๆส่วนอีกคู่นึงที่เรียกได้ว่าก็มีนักเตะที่คงไม่ใช่มนุษย์นะฮะน่าจะเป็นต่างดาวหรือเปล่านั่นคืออาร์เจนตินานะครับสามารถเอาชนะออสเตรียไปได้2ประตูต่อ0และ2ประตูที่ยิงได้นะครับเกิดมาจากผู้ชายร่างเล็กที่ชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูในนัดที่2ทำให้ตอนนี้เนี่ยขึ้นมานำเป็นดาวซอนโวนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยเจ้าตัวทำแฮตทริก3ประตูนัดที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะทำแฮตทริกได้ถ้ายิงจุดโทษเข้าโอ้โหนี่คือฝีเท้าไม่ใช่มนุษย์มานานแล้วนะครับยิงคนเดียวครับ5ประตูไม่เผื่อให้ใครเลยครับนำเป็นดาวซันโวซึ่งสถิติของเรียลเมสซี่เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ธรรมดานะครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันในวัย38ปีนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับหลังจากที่เหมา2ประตูเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาชนะออสเตรียไป2ประตูต่อ0รวมทั้งทัวร์นาเมนต์ใน38ปีนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับหลังจากที่เหมา2ประตูเมื่อคืนที่ผ่านมา

ได้ในฟุตบอลโลก6นัดติดต่อกันต่อจากจูสฟอนแตงในปี1958และเจจินโยในปี1970สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ12ประตูจาก18ประตูในฟุตบอลโลกของเมสซี่เกิดขึ้นหลังจากอายุ35ปีครับซึ่งเท่ากับจำนวนประตูที่เปเล่อดีตหัวหอกทีมชาติบราซิลที่เป็นระดับตำนานทำได้นะครับใน14นัดจาก4ทัวร์นาเมนต์โอ้ก็เรียกได้ว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งแก่ขิงแก่ยิ่งเผ็ดร้อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะอย่างไรก็ตามนะครับเมสซี่เนี่ยที่เล่นฟุตบอลโลกมาสมัยที่6นะครับพลาดจุดโทษมากที่สุดโดยพลาดไปแล้ว3ครั้งเมื่อคืนพลาดไป1ครั้งแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ยิงจุดโทษเข้าไปมากที่สุดในฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับไม่รวมการดวลจุดโทษหลังจากการต่อเวลาหมายถึงว่าไม่รวมการตัดสินด้วยการยิงจุดโทษนะครับในการหลังจากต่อเวลานะฮะคือยิงในเกมอ่ะนะยิงได้มากที่สุดเหมือนกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างสถิติเยอะมากๆนะครับทำสถิติลงเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุด28นัดชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลก18นัดและจำนวนนาทีที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด 2,489 นาทีครับส่วนเมื่อคืนอีกคนนึงก็คือคิริยานเอ็มบัปเป้นะครับหัวหอกของทีมชาติฝรั่งเศสที่ก็เรียกได้ว่าเกือบทำแฮตทริกได้เหมือนกันยิงไป2ประตูนะครับแต่ตัวเขาเองก็ยังชื่นชมนะครับแล้วก็ยกย่องลีโอเนลเมสซี่นะครับว่าเป็นสุดยอดนักเตะระดับโลกที่สามารถที่จะทำประตูได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นการยกย่องนะครับให้กับรุ่นพี่ทีมชาติอาร์เจนตินาทางเอ็มบัปเป้ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของสถิติส่วนผมตามหลังเขาอยู่ก็พยายามทำประตูต่อไปเพื่อช่วยให้ทีมไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคืนนี้อีกคนนึงนะครับดาวยิงทีมชาติโนร์เวย์ที่ยิงไปแล้ว4ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับนั่นคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีลุ้นดาวซันโวของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเพราะว่ายิงได้เท่ากับคิริยานเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสด้วยจำนวน4ประตูนั่นเองในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับโปรตุเกสซึ่งก็มีอีกหนึ่งความพยายามของนักเตะสุดยอดรางวัลอดีตรางวัลบัลลงดอคนหนึ่งนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะก็เรียกได้ว่าจะนำทีมโปรตุเกสนะครับพบกับอีกหนึ่งตัวแทนทีมจากเอเชียก็คืออุซเบกิสถานนะครับเวลาเที่ยงคืนตามเชียร์กันได้นะครับอังกฤษคืนนี้จะเจอกับกาน่านะครับในช่วงเวลาตีสามครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าผลงานดีมากๆสำหรับอังกฤษนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วน6นาฬิกานะครับ6โมงเช้าปานามาจะพบกับโครเอเชียและปิดท้ายช่วง9โมงเช้านะครับโคลอมเบียก็จะพบกับคองโกด้วยเชื่อว่าคืนนี้หลายคนนอนดึกติดตามทั้งคู่แรกโปรตุเกสอุซเบกิสถานและคู่ตีสามก็คืออังกฤษเป็นอีกหนึ่งทีมมหาชนที่มีแฟนคลับชาวไทยติดตามกันเยอะที่สุดทีมหนึ่งนะครับลุ้นแล้วก็เชียร์กันได้สำหรับฟุตบอลโลกอย่าเชียร์ให้เป็นเรื่องของพนันขันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้รัฐบาลเปิดเผยว่าปราบพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก18วันปิดกั้นเว็บไซต์พนันบอลไปได้ 13,000 รายการเตือนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในการถ่ายทอดสดที่ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาทนะครับก็เรียกได้ว่าอยากจะให้ทุกท่านดูฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬาดูให้เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการเล่นโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับหลีกเลี่ยงการไปพนันขันต่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่ในส่วนของวังวนของการพนันฟุตบอลนะฮะมันไม่มีอะไรเป็นผลดีเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยช่วงนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกๆท่านทุกการติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงวันนี้มา2ทุ่มนะครับขอบคุณมากๆที่ว่ามาส่งด้วยนะครับขอบคุณคุณระพีพี่จุกระเบียบคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับนะแล้วก็คุณอภิชาตินะครับคุณณัฐนัยชื่นทรัพย์ด้วยคุณ AA นะครับขอบคุณทุกคนคุณลำ

0: ปางนะทางนรงด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปสรุปอุบัติเหตุในรอบวันที่ผ่านมากันก่อนปิดท้ายครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่23มิถุนายนครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาที่จอสร้อยทั้งสิ้น38รายมีผู้เสียชีวิต3รายก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเสียชีวิตทั้ง3รายนะครับต้องขอบคุณทางมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในทุกช่องทางของจอสร้อยเจสร้อยด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทําแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโอกาสอันควรนั้นมีมาแต่โบราณเช่นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและในโอกาสมหามงคลต่างๆการเฉลิมพระนามนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์บ้างตั้งพระนามพระอัฐิบ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในพระสุพรรณบัตรบ้างดังเช่นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดสององค์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าสุราลัยในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามถวายใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากการถวายพระนามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสในพุทธศักราช2477คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิปดินได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าพระราชชนนีศรีสังวาลและเมื่อพุทธศักราช2481ได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศพระราชชนนีศรีสังวาลเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทข้อความในพระบรมราชโองการแสดงถึงพระราชฤทัยเทิดทูนที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการในการวางรากฐานการแพทย์แผนใหม่เป็นผลให้กิจการแพทย์และการสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันและทรงพระราชดำริระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าทรงเป็นอุปการินีมีคุณอุปการยิ่งกว่าผู้ใดได้ทรงอภิบาลบำรุงและทรงอนุสาสสั่งสอนความดีงามตามคติยราชประเพณีตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอเนกปริยาย

ามราชประเพณีแต่โบราณมาหากมีการประสูติเจ้าพนักงานประโคมเป็นสัญญาณบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันหากประสูติพระราชโอรสประโคมของชัยสังแตรปี่พาทประสูติพระราชธิดาบรรเลงมโหรีปี่พาทแล้วจึงมีการเบิกพระโอษฐ์ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังแทนการเบิกพระโอษฐ์ส่วนการประโคมนั้นเมื่อประสูติเจ้าฟ้าพระราชโอรสเพิ่มแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารยิงปืน21นัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษา3วันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสมโภชน์3วันตามราชประเพณีมีพระราชทานน้ำพระมหาสังทรงเจิมแล้วทรงผูกได้พระขวัญขันพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษาครบ1เดือนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชน์อีกวาระหนึ่งเรียกว่าพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่การนี้โหรหลวงจะถวายพระฤกษ์ผูกดวงพระชตาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานพระเจ้าหลานเธอด้วยลำดับการพระราชพิธีวันแรกเป็นพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์วันที่สองเป็นพระราชพิธีทำขวัญขึ้นพระอู่เริ่มต้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์ประกอบพิธีทำน้ำสงฆ์และทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ลงในขันพระสาครแล้วพระครูพราหมณ์เชิญกรงกุ้งปลาทองเงินมะพร้าวทองเงินลอยในขันพระสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังทรงจรดพระกรรไกรขลิบพระเกศาทรงเจิมและทรงผูกได้พระขวัญระหว่างนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์แกวนพระอู่แกวนแม่ซื้อประจำวันประสูติปูลาดพระยี่ผู้วางเครื่องมงคลราชพิธีลงในพระอู่คือศิลาบทผลฟักเขียวทาดินสะพองถุงพันพืชหลั่งน้ำสังและเจิมพระอู่เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเครื่องราชพันธ์และทองคำจารึกอักษรพระนามตามราชประเพณีแล้วพระราชครูพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์ถวายใบมะตูมลำดับต่อไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชโอรสพระราชธิดาหรือพระเจ้าหลานเธอลงบรรทมในพระอู่พระครูพราหมณ์ติดสายพระอู่ทองคำไกรพระอู่ถวายเหกล่อมจบแล้วพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชครบ3รอบแล้วพระครูพราหมณ์ถวายเจิมถวายได้พระขวัญเป็นเสร็จการพระราชพิธี

บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารและตำรวจรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดับเป็นสิริมงคลอยู่ในบ้านเรือนทั่วประเทศนอกจากเป็นภาพแห่งความยินดีที่มีบุคคลในครอบครัวภาคเพียรศึกษาจนสำเร็จชั้นปริญญาแล้วยังเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะออกไปเริ่มทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473เช่นเดียวกันก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรกและถือเป็นประเพณีสืบต่อมาแต่ครั้งนั้นพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์จนถึงทุกวันนี้ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนในร้อยเหล่าทัพต่างๆหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนานกว่า50ปีซึ่งภายหลังเมื่อมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ด้วยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษานี้ยังมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางสำหรับบัณฑิตจะได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตัวและแก่สังคมดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2498ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มีความสามารถศึกษาสำเร็จในมหาวิทยาลัยนับเป็นเกียรติสำคัญตอนหนึ่งของชีวิตซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านจะรักษาเกียรติที่ท่านได้รับในท่ามกลางสันนิบาตนี้ไว้ได้ดีทุกวิถีทางคือจะทำอะไรจะต้องนึกถึงเกียรติยศของท่านอยู่เสมอและหวังว่าท่านจะได้ใช้ความรู้ความคิดและความสุจริตปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่24มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันณัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดกันอยู่นะคะเรามีรายงานของทางกระทรวงกลาโหมนะกรณีที่พบการยั่วยุในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศเนี่ยขึ้นฝึกบินและกองทัพบกก็มีการควบคุมมาตรการในพื้นที่ด้วยนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการปฏิบัติตามแนวชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาเนี่ยเขาได้รับรถถังจากจีนมาล็อตใหม่ซึ่งก็ทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่เขามีการพูดคุยกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังไม่ได้พบว่ามีการนำรถถังเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยก็ยอมรับว่ามีความกังวลใจแต่แม่ทัพภาคก็มีการกำกับดูแลเป็นอย่างดีไม่ประมาทนะคะส่วนที่มีการประกาศทวงคืนบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอันเนี้ยก็ไม่ได้รับการประสานแล้วเราก็ยังคงดำเนินการตามการลงนามการหยุดยิงนะคะข่าวจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมาจากหลายๆช่องทางจริงๆนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูว่าไหนที่มันเป็น ออกมาเพื่อที่จะยั่วยุอันไหนเป็นทางการนะต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นและอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะโดยสาระสำคัญนะคะก็จะครอบคลุมไปถึงการศึกษาร่วมกันระหว่างไทยญี่ปุ่นเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัด plus และโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมเดือนพฤษภาคม69ไปเป็นเดือนกันยายนเลยนะคะโดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่รับอนุมัติมา179ล้านบาทเพื่อให้การดำเนินมาตรการและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดโครงการธงเขียวราคาประหยัด plus เนี่ยเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จึงต้องการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันส่วนโครงการเยียวยาลดค่าของชีพประชาชนเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีรายงานเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้นในการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจำปี2569ของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการนานาชาติหรือ IMD ความสามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยเนี่ยขยับขึ้น3อันดับนะคะไปอยู่ที่52ของโลกหลังจากที่เรามีอันดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันดับการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้น9อันดับเลยนะทีเดียวเลยขึ้นไปอยู่ที่48ของโลกแล้วก็งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนก็ขยับขึ้น5อันดับไปอยู่ที่อันดับที่50ของโลกเราบอกว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศมุ่งเน้นไปที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยพร้อมดำเนินโครงการเริ่มที่สำคัญเพื่อกำหนดแนวทางการใช้เวลากับหน้าจอในสถานศึกษาที่สมดุลเช่นส่งเสริมการศึกษาปัญญาประดิษฐ์และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้ได้ไหมคือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ฟังเข้าใจรู้แหละว่าเขาพูดอะไรแต่ก็ต้องเพิ่มความกล้าในการสื่อสารด้วยหลายๆคนไม่กล้าพูดฟังที่ฝรั่งพูดนักท่องเที่ยวถามมาก็เข้าใจแต่พอจะตอบไปไม่กล้าตอบมันก็จะถูกตีความไปได้ว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษทั้งๆที่จริงก็รู้สามารถตอบได้แต่ไม่กล้าที่จะตอบเขาใช้วิธีภาษามือหรือว่าเขียนหรือว่าชี้บอกเอาเลยมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะถูกตีความว่าเราไม่รู้ไม่กล้าที่เวลาที่เขาเขียนข้อความใบสมัครงานก็สามารถเขียนได้แต่พอจะใช้ประโยคที่เป็นทางการมีความลังเลไม่มั่นใจสุดท้ายก็เขียนไปแบบเหมือนเด็กประถมเขียนอนุบาลเขียนไปอย่างเงี้ยก็เลยไม่ก็จะถูกตีความไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ต้องเพิ่มความมั่นใจด้วยนะในการสื่อสารด้วยนะเขียนไปเถอะตามสไตล์คนไทยเขียนไปเถอะจริงๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดจะถูกอะผิดเลยเดี๋ยวเขาก็จะแก้จะแนะนำให้เขาเรียกให้มันถูกต้องจะได้มีความมั่นใจทอบางทีถูกแก้เยอะๆไม่เอาละเลิกนะเราต้องแก้นิสัยนี้ของเราด้วยนะเขาตรวจให้แก้ไขให้มันถูกต้องใช้การได้เป็นทางการขึ้นส ้องจำแล้วก็เอาไปใช้ต่อไม่ใช่พอถูกแก้มากๆมีตัวสีแดงมากๆไม่เอาละเลิกดีกว่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะมันก็จะไม่พัฒนาไปถึงไหนนะเราก็จะได้ดีกับตัวเราเองด้วยนะเป็นความมั่นใจด้วยเวลาที่ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมันเป็นการ copy แล้วก็เอาไปวางนะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปซับซ้อนอย่าไม่อยากอายเขาว่าเวลาที่เขาแก้อะไรเงี้ยแก้ไขอะดีเขาแก้ให้อะดีนะเรายังจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะต้องเพิ่มความมั่นใจนะคะยังมีรายงานของทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยนะที่เขาเผยแพร่รายงานฉบับใหม่บอกว่ากองทัพเมียนมาสังหารพลเรือนไปแล้วกว่า700คนในช่วงการเลือกตั้งที่ใช้เวลานาน6เดือนตั้งแต่สิงหาคมปีก่อนถึงเดือนมกราคมในกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงมากถึง224คนแล้วก็เด็ก153คนพร้อมเตือนว่าความช่วยเหลือจากนานาชาติที่ลดน้อยลงก็จะทำให้ประชาชนหลายล้านคนได้รับความเดือดร้อนที่รุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศประเมินค่าเสียหายของสหรัฐจากการทำสงครามอิหร่านอาจอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300,000 ล้านบาทโดยคิดคำนวณเฉพาะยุทโธปกรณ์ที่ถูกทำลายและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในตะวันออกกลางนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในด้านปฏิบัติการที่มีการคำนวณแยกต่างหากไว้ในงบประมาณของกลาโหมสหรัฐในปีนี้ซึ่งมูลค่าก็มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านล้านบาททำให้ครัวเรือนสหรัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วมากกว่า253ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีสงครามเพิ่มขึ้นนะคะส่วนที่อินโดนีเซียค่ะรัฐบาลเขาสั่งให้ผู้ประกอบการเมืองถ่านหินเนี่ยเร่งเพิ่มปริมาณการส่งมอบถ่านหินเข้าสู่ตลาดในประเทศตามความต้องการใช้เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเอกสารของกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่บอกว่ารัฐบาลขอให้ผู้ประกอบการเมืองจัดสรรถ่านหินเพิ่มเติม 2,700,000 ตันเพื่อป้อนเข้าโรงงานไฟฟ้าปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมีปริมาณราวร้อยละ2ของปริมาณถ่านหินทั้งหมดที่บริษัทไฟฟ้าแห่งชาติอินโดนีเซียทำสัญญาจัดซื้อไว้ในปี69อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกเขาปรับลดเป้าหมายการผลิตถ่านหินในปี69ผ่านการควบคุมโควต้าเหมืองเพื่อพยุงราคาหินในถ่านหินในตลาดแต่ปรากฏว่ามันทำให้ไฟดับนะในหลายพื้นที่ของประเทศในปีนี้นะคะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือเทปโก้นะรายงานการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนนิวกัมมันตะรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งผ่านการบำบัดแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยลงสู่มหาสมุทรรอบที่20เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเสร็จสิ้นวันที่20มิถุนายนปริมาณรวม 7,927 ตันนะคะก็มีสารทริเทียมปนเปื้อนอยู่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเบคอเรลแล้วก็การปล่อยครั้งนี้เสร็จสิ้นช้ากว่ากำหนด1วันเพราะว่าต้องระงับการดำเนินการไป2ครั้งในช่วงวันที่10มิถุนายนกับ13มิถุนายนเพราะว่าวาล์วของทางเก็บน้ำขัดข้องแล้วก็มีไฟฟ้าดับเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่มหาสมุทรตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี66ก็มีความกังวลมีเสียงคัดค้านจากประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็ปริมาณการปล่อยสะสมเนี่ยอยู่ที่1,150,000 ตันเมื่อนับรวมการปล่อยรอบที่20แล้วนะคะปิดท้ายที่เกาหลีใต้นะคะเขาก็มีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านการส่งตัวเชลยศึกชาวเกาหลีเหนือ2คนที่กองทัพยูเครนเนี่ยเขาควบคุมตัวไว้กลับไปที่รัสเซียหรือที่เกาหลีเหนือหากการดำเนินงานนั้นเป็นไปโดยขัดต่อความต้องการและเจตนารมณ์ของตัวเฉลยศึกเองนะคะซึ่งนายอันเดรย์ซีปิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเนี่ยเขามีกำหนดหารือทวิภาคีร่วมกับนายโจฮยอนรัฐมนตรีการต่างประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอังคาร นะคะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าไม่คัดค้านไม่สามารถส่งกลับประเทศที่เป็นภูมิลำเนานะหรือว่าส่งกลับรัสเซียได้เนี่ยก็สามารถส่งไปที่เกาหลีใต้ได้นะเกาหลีใต้เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะรับไว้นะไม่อยากให้ส่งกลับไปเพราะว่าหากว่าตัวเฉลยศึกทั้งสองคนเนี่ยไม่อยากจะกลับไปที่เกาหลีเหนือนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณคุณระพีด้วยนะคะทางแพลน YouTubeอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ JS100 Radio Official นะก็ถ้ามีสถานการณ์มีภาพข่าวหรือว่าภาพอุบัติเหตุอะไรต่างๆบางทีเนี่ยถ้าเห็นภาพจากทาง YouTube เนี่ยจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะขอบคุณคุณปลูกแดงด้วยนะคะทักทายกันทาง YouTube เหมือนกันนะคะแล้วก็ติดตามทางแอปพลิเคชันต่างๆของจสร้อยได้ด้วยนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

0: เสด็จลงกำลัง
1: กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าม ีหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้า มลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงหญ้าจากไม้เถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสือหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็ก พราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหูจะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอน
0: เขามีตังค์เท่าไหร่
2: 10บาท
0: 10
2: บาท110สมมุติ115สมมุติ
1: เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่ง

เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามาลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้งสามทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมาลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจจนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมาลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปีรับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วยทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู
1: ่อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผาตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมดครับหมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวียงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
2: ผีตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติดไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติดปอนก็ยังดิบชามันก็แห้งแล้วก็เหลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าผีตองเหลืองไปเจอ

คนกับคนป่ามันกันอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนพลังแม่นกะต่างปุ้นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเฮาก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างปุ้นก็ซ้ําพี่ซ้ําหางมีลูกมีเต้าเฮาก็ซ้ําพี่ซ้ําหางมีลูกมีเต้าเปียงกันเปียงกระโยง

0: ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทองปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือสาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวสาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของสาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักสาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าสาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่สาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันสาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี
1: ้
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานหลานแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอสาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวสาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหลาซึ่งก็คือกระบอกไม้ซางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายสาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหลาและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจสาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของสาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขสาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลสาไก่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดสาไก่จึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองซิอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอ แม้ว่าซาไกกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กินแทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสากายจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซากายจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นซากายจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซากายกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวซากายเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงซากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: เกิดอะไรขึ้นมาตอนนั้นนะเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดมานู่น
1: จะทำซิปทำแอดทำซ้ำซ้ำอีก
2: ใช่ไ
1: หมจริงจัง
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ต้มน้ำ
4: ต้มน้ำถูกไหม
5: ต้มน้ำ
6: ต้มน้ำปัจจุบัน
5: เฮีย
4: เฮียเฮียเฮียที่นู้นน่ะ
5: เฮียที่นู้น
4: ที่นู้นน่ะ
6: ที่มอญ
0: สากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกสากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

0: แคลนอาหารหรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะสาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทับหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทับกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติสากายไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่นลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีสาไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าสาไก่ทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ต่อไอ้นี่มันจะไม่เห็นที่มาจากคนเจ็บไอ้นี่ไอ้นู่ไอ้นั่นก็เห็นที่พี่น้อง
2: เพื่อนกัน
1: แล้วมันอยู่ไหนอยู่คนเจ็บ
2: ยุ่งเทป
1: แล้วมึง
2: ยุ่งเทปกัน
3: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
3: ไม่ถึงแบบมึง
4: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี่
1: อยู่ไหน
4: บ้านเดิมอยู่ตรงนี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วสาไก่กลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
5: เลยเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวสาไก่ก็ได้สารกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้สาไก่จะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นสาไก่กลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ทางอำเภอช่วยด้วยมั้ง
2: มา
1: ต้องการโรงเรียนมา
2: เจ้าว่าเรียนจะได้เข้าเรียนไม่เป็นเดือนก็พวกครูจะทุบจะตีเรา
1: อยากไหม
2: ไม่อยากเพราะฉะนั้นคนอดก็ต้องอยู่ขาเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยอย่างนั้นนำแป้งก่อนจนอดต่
1: อยู่ที่มีกับอยู่ในลาดนั่นได้ไหมวะ
2: อยู่ตำป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี่ยงก่อนมันเสี่ยงจะมังเจ็บเลยมังเจ็บคนมังอับนักพูดเลยไอ้ที่ได้ยินเลยว่ากันสบายว่า
0: ในขณะที่ซาไก่กลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซาไก่กันซิวในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอถาโตซาไก่กลุ่มนี้มีกล่อมเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซาไก่เสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมอในอดีตนั้นแม้ว่าซาไก่จะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เลยนะคะเอาไม้ไปแย่แย่เผื่อนะคะนักเรียนว่าเผื่อจะมีความรู้สึกยังไงคะตอนน
4: ี้เจ็บ
3: เจ็บไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: ถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: เจ็บถ้าไม่ตีนักแรกก็แย่ไปบนตรงนั้นทีตรง
0: เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆสาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆ เหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของสาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กสาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: Na kui ane, ane ebi ewo
0: และสำหรับสาไกรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาสาไกเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวสาไกหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดังหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวสีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน

0: ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัย
1: นั่นแหละที่เราพอดีมันบาดผูกกับนาซีกินมันคุณนะดอกฉลองใช้ฉลองชีนะก็มาตัวน้องพงษ์จะหมดจะว่าเสีย
0: กล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กระเรียงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

สายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้างก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ทุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้ง

้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

0: ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่ไม่ใช่ญาติพักค้างคืนเนื่องจากเกรงว่าผีของเธอทั้งสองคนจะไม่ถูกกันและจะทำให้เกิดเพศภัยกับครอบครัวลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: So I'm gonna turn off all the other tattoos.

ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านที่ไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกัน

0: นี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอากาวซ่าเอากาวซ่าเอากาวซ่า
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดใจมาเยอะเปิดใจชาริยากระบองเหมือนเท่ามากระบองทองเจนีเตยมาเหมือนประคันนิกูลาเบอร์มาเบอร์ตอบแย่แน่แน่เรียกเนี้ยจวดต้องก่อตาได้ไปนาเตเบเปิดตานิบาลาเตกูเอการกูกาลีมึงกว่าก่อนเราใช้เพลิงตาเดกูตาจะมีเด็กกูไม่กูลา
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: bằng nếu như vậy á, thì nó sẽ có gì học đầu.
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
0: การนอกและยาเราก็ได้ว่าไทยเนาะคือที่เราได้ว่าป่าชื่อเขาเนาะ

ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

เหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

สิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

โบคูหรือเจ้าวัดคนนี้เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอานจะเสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000 และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

นกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

คนกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตกาลธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว

พราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาทั่วป่าทางพลังพลังทีนี้วันละแค่300ถึง2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนเฉลี่ยละตัวละ500-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มาก

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปลงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองสัก 2-3 ครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมเป็นล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองในผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมผมต้องอธิษฐานอย่างนี้

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ป่าไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

พวกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาหย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแหล่ศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแหล่ดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ลวกกินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

ขาจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารอาหารของลั่วทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

สาวชาวลั้วเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

สำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของแล้วนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาทการคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธอหากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาหล่มเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ่งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอน้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของล้วพระผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสักก้างเสาหลักบ้านของล้วซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมียหนึ่งตัวกับไก่ต้มบ้านละหนึ่งตัวเมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

ันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลัวสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแหลวที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

0: ส้ม
1: เอาด้วยกัน
2: การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตส่งยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวล้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าล้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขิณคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขิณได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าล้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวล้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวล้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวล้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวล้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวล้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวล้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลวกมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
1: หมอ

ิธีเลี้ยงผีหลาบเงินนี้จะทำกันในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าหากนำหลาบเงินเข้าไปในหมู่บ้านจะเกิดเพศภัยพิบัติต่างๆ

0: มาหมู่นอนมาฮอบนี่พวกนึง
1: ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาในขณะที่ตั้งเข้าและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

0: เดินมาเดินมา
1: ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลั่วและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลั่วไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลั่วกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลั่วอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนชาวลั่วกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลั่ว

0: ศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่ารั้วจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตรละเพราะไตมีหลายไตไตละไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อนี่เป็นไตละพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิลังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สเนาพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงมีลังคามีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงมีลังคาขุนหลวงมีลังคาพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสเนาลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสเนาพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงมีลังคาเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้าหนึ่งไหไก่หนึ่งคู่ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
2: จะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอเวะมีน้อยกว่าครับก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอเวะเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอเวะต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอเวะไม่ได
0: ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวะเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวลั้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโป๊ะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโป๊ะหนุ่มสาวลั้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าลั้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลาย

0: ตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
1: ้ก่อนก่อนแป้นอาจจะแล้วน้องแป้นปวดปวดยาแล้วแป้นอาจจะแล้วน้อง
2: ออกกับไอ้อมเงาเลยเงาปวดเล่นฟ้องเล่นกันให้เล่นโอเคเล่นเมื่อถ้ามันเดินธรรมดาอย่างเดินเรามีกันแบบคนเดียวฟรีเอามาเดินหนึ่งแต่วันนี้เดินเป็นเอออนเนมเป็นเอียงงา
3: ตักไปข้างน้ำเดี๋ยวเอฟไปข้างน้ำน้ำหนึ่งคุยเจอเลยจะพูดกันจะอยู่รถพูดกันล้ำมึงกูใช
2: ้เรียกก็ตลอดเรียกก็เป็นมาตอบแบบเป็นยังไงตายยังตู้ซาดออก
0: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

นขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆล้อมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: meu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรก

ขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก้อมีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก้อออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมาลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

0: จ้า
1: วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโลชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโลชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้นส

ภาพแห่งความสนุกสนานเหล่านี้จะกลายเป็นความหลังที่ทุกคนรอคอยจนกว่าเทศกาลนี้จะหวนกลับมาอีกครั้งในปีหน้า

าเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไป

0: หากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาคาชุดใหม่และใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมู1ตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้วก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลฉ่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใจเจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้า
1: ก็คอยไปจ้า 啊啊这么没这朋友
2: 啊我出一杯
0: เมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
3: เจ้าพี่ยังมาแก

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นๆพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดับจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแช่เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

หมู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

0: นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรงมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว
1: ก็นี่คือกาวาที่คือแหงเด

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสบและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำลังข้า

าวผู้ไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: มัยป่าฝืนต้องฝืน
1: นั่นคือเมืองลาวคนฟันเมืองลาว
0: เพราะฉะนั้นเฮาก็เห็นคุณค่าของป่าไม้ป่าตอเนี่ยเดี๋ยวกันเฮาสมุนไว้
2: ต้องทำยังหลายแต่มัน
1: ก็ดงมันดงหลาย
0: ครับไปทำงานจังหวัดอื่นท่านนี้อึดป่าไม้หาบุญยากสุพพเขาเล้งนะแนวสุริ
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคย
0: คนเนี่ยเอาช่วยสบาย
1: หมด
3: ผู้หญิงพูดไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มผู้ไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี
4: ้เสร็จหรือยังแม่

พิธีรับขวัญอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญเพื่อท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญบายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงๆกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คลึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

นี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั้งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

มอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งขรึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมัดธแมงจริงจัง

ดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั่งบังซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทั่งบังเพียงโดดๆเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

ังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: นี่เวลาตัดงวดหน้าหดน้ำกันเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะแต่มันอ่อนคือ
2: จิ๊กจ้าให้กู
1: หดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้งน้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เจ้าผู้ใจ

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไหนก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่ละอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่อย่างปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เจ๊ติดใจอยู่ที่ไหนเจ๊ติดใจอยู่ที่ไหน

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงที่เทิบไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมว

ังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าม้งมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสีย

0: Để ta lần đối với nó lần lưng lại.
1: ตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: Estás con rea.
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมง
2: ค
1: พ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์คำแรกก็คือชาวไรชาวนา
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆเหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาคำว่า

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

0: คนเฒ่าคนแก่เขาก็เล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่รูปผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้มันหลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่าก็น้อยลงไป
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเชือกนี้ตลอดเชือกนี้มันจะสูงสุดแล้วครับหรือว่ามีที่สูงกว่ามันจอง
1: คิดว่าคงจะมันจองสูงที่สุดครับ
2: แล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้ให้แต่

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอล่อเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอร์แดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

รงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอลอกเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของมูเซอร์ในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรมูเซอร์ในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

0: ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้โดยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงื่อซาและหงื่อหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจะหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจะหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จะหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้ากาดเดียวผมมาก่อนห้ากาดไปห้าขาแล้วอยู่หรือการไม่อยู่หรือการไม่ขายเขาเละเต้นบ้านเขาเละหมอเขาปู่อายายาเต้นดีกามันดีกาเต้นถ่ายอาเต้นเขาปู่นอนนุ่ยไม้อายาเต้นเขาป่ามันปู่หมอเขาเต้นถามหมอเขาเต้นปู่อายาดีว่าเขาถ่ายอาเขาว่าพี่เนี่ยมือปู่หล่อนอนต้องคือปู่นุ่ยไม้อายายังไงนั่น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: Apo, moga adi cuci. Apa tak?
1: ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไรหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไรหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไรหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไรหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายดายแทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
2: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวง
3: ไหมเฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
2: ในหลวงนี่เปิ้นจำจะหมอได้
3: อะโอ้จ้าเก่าจะเมินตัว
4: เองก็เฝ้าตัวกูปีกูปีปีนี้มันจะไปมันจะไปไม่กูเฝ้าบ้าน
1: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขึคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จะหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขึนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขึนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขึจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขา

ประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจะคึกอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวหมู่เสือนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเซอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: จอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างหรือศรีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

แผ่นศิลาเหล่านี้หากถูกทิ้งร้างไว้ก็คงเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากต่อเมื่อผู้ค้นพบและสามารถอ่านอักขระโบราณเหล่านี้ได้ศิลาทรายจึงกลับมีคุณค่าเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองผู้คนแต่ในบางครั้งบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อันยากแก่การเสื่อมสลายก็ก่อปัญหาให้นักประวัติศาสตร์ต้องคบคิดอย่างไม่รู้จบได้เช่นกัน

เช่นเดียวกับเรื่องราวแห่งมหาอาณาจักรนามว่าศรีวิชัยที่ยังคงยืดเยื้อหาข้อสรุปที่แน่นอนแจ่มชัดไม่ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเริ่มต้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้เขียนบทความอ้างถึงอาณาจักรแห่งนี้โดยอาศัยถ้อยคำจากศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่เกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างก็ระบุนามศรีวิชัยโดยไม่แจ้งว่าเป็นพระนามแห่งเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นชื่อของอาณาจักรจารึกทั้งสองหลักนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงว่าศรีวิชัยควรจะมีที่ตั้งอยู่ณจุดใดบ้างก็ว่าราชธานีน่าจะอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียตามสถานที่พบศิลาจารึกบางแนวคิดกล่าวว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนี่แหละคือที่ตั้งของกรุงศรีวิชัยเพราะปรากฏโบราณวัตถุสถานเป็นประจักษ์พยานมากมายจึงก่อให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวทฤษฎีของตนเองอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นศรีวิชัยจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญอีกยุคหนึ่งในเอเชียอาคเนย์วันนี้แม่น้ำมุสิมีสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวเมืองปาเลมบังเท่านั้นพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำสายนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยที่จะมีสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าตลอดแนวลำน้ำคือแหล่งโบราณคดีอันสำคัญที่แสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาจะมีอดีตอันรุ่งเรืองจนทำให้เกิดแนวคิดว่าที่นี่คือราชธานีแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

บูดีอุโตโมนักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียผู้ที่เคยร่วมงานสำรวจและขุดค้นหาร่องรอยอาณาจักรศรีวิชัยได้กลับมาสำรวจที่เมืองปาเลมบังอีกคำรบหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

0: ดยเริ่มที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบฐานบัวและเศษพระพุทธรูปศิลาซึ่งภายหลังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังจึงได้พบร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐและสถูปจำลองที่ทำด้วยดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพระพุทธรูปประติมากรรมศิลาองค์นี้พบที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังเช่นกันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างกันออกไปมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่มีผู้นำมาจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือนักบวชผู้จาริกออกเผยแผ่พระศาสนาได้นำมาเพื่อเคารพบูชาเพราะลักษณะหินที่ใช้แกะสลักนั้นไม่มีปรากฏบนเกาะสุมาตราอาจเป็นไปได้เช่นกันหากประติมากรจะนำหินจากแหล่งอื่นมาสร้างสรรค์ประติมากรรมขึ้นบนเกาะสุมาตรานี้ก็ได้บริเวณภูเขาบูกิตเซกุนตังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองปาเลมบังประกอบเข้ากับมีการขุดพบโบราณวัตถุอันเนื่องในศาสนาพุทธนิกายมหายานปะปนอยู่กับเศษอิฐจึงสันนิษฐานกันว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวศรีวิชัยซึ่งการก่อสร้างศาสนสถานบนที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มโบราณสถานตามคติการก่อสร้างแบบปรัชญามหายานเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของโบราณนั่นเอง
1: Tapi yang jelas Bukit Siguntang ini adalah pusat keagamaan agama Buddha untuk wilayah Palembang ini yang dulunya merupakan pusat Sriwijaya.
0: ตลอดแนวลำน้ำมุสิยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในสมัยศรีวิชัยอีกมากมายอาทิจารึกตาลังตูโวระบุปีที่จารึกคือปีพุทธศักราช1227จารึกหลักนี้กล่าวถึงการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ศรีวิชัยโดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างสวนศรีเกษตรอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรตลอดจนบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการเดินทางที่เชื่อกันว่าเป็นการย้อนเส้นทางการยาตราทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดูกันภูกิจซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบตัดศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดูกันภูกิจซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ

จากจารึกหลักนี้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในวงวิชาการมากมายว่ากษัตริย์ศรีวิชัยยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรใดมีผู้แสดงทัศนะว่าน่าจะเป็นการยกทัพจากเมืองอื่นมายึดเมืองปาเลมบังได้แล้วกษัตริย์พระองค์นั้นจึงสลักศิลาเป็นหลักฐานเอาไว้แต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้กล่าวว่าศรีวิชัยอาจจะยกทัพไปโจมตีดินแดนบนแหลมมลายูแต่ก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากการรบพุ่งในอาณาจักรขอมโบราณที่ทำให้พระราชาขอมต้องสิ้นพระชนลงซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวอาหรับโดยกล่าวอ้างถึงมหาราชแห่งซาบักได้ยกทัพมาปลงพระชนกษัตริย์ขอมเนื่องจากกษัตริย์พระองค์นั้นเคยลั่นวาจาว่าอยากจะทอดพระเนตรเสียรของมหาราชาซาบักโดยที่ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธมหายานแผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณทวีปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจึงปรากฏประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้พบทั่วไปในคาบสมุทรมาลายูและในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนั้นปรากฏหลักฐานที่เป็นบันทึกชาวต่างชาติระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยยังชมพูทวีปบันทึกถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าในเมืองชิลิโพชิมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่กว่าพันรูปถ้าพระภิกษุจีนประสงค์จะเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อฟังและอ่านแล้วก็สมควรที่จะพักอยู่ที่นี่สัก1หรือ2ปีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตามกฎที่นั่นต่อจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้าไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าชิลิโพชิหรืออีกในหนึ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธมหายานนิกายจำเริญอย่างที่สุดมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกชาวต่างชาติได้เสนอว่าที่ประเทศไทยนั้นมีหลักฐานสอดคล้องกับลักษณะของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นพุทธอาณาจักรศิลาจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าปรากฏข้อความว่ากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถาน3หลังอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและวัชรปาณีตามลำดับนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าปราสาท3หลังที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างอยู่ในแนวเดียวกันกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2521พบว่าตลอดแนวของปราสาทอิฐทั้ง3หลังนั้นปรากฏเศษอิฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีผู้เล่าว่าได้มีการนำอิฐบางส่วนไปสร้างกำแพงวิหารที่วัดพระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารโดยเฉพาะอิฐจากวัดเวียงซึ่งสันนิษฐานกันว่าปราสาทหลังที่กล่าวถึงนั้นถูกวิหารหลังใหม่สร้างครอบไว้แล้วจึงพบเป็นเศษอิฐในบริเวณโดยรอบเท่านั้น

ากการขุดค้นในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งย่อมแสดงว่าสถาปัตยกรรมทั้ง3เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธจึงปรากฏร่องรอยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มากมาย

ระโพธิสัตว์ปัทมปาณีงานประติมากรรมสำริดชิ้นเอกของศิลปะแบบศรีวิชัยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถือว่าเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ประเทศไทย

ช่นเดียวกับที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นว่าเจดีย์แบบศรีวิชัยที่เก่าแก่และปรากฏร่องรอยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือเจดีย์วัดแก้วศาสตราจารย์ซองบัวเซลีเยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุดอาจเป็นประมาณพุทธศักราช1410ถึง1450เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทั้ง3นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนสถานในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอารยธรรมศรีวิชัยได้ก่อกำเนิดและเจริญงอกงามบนเกาะชวา

หาวิหารบรมพุทโธสถาปัตยกรรมที่สรรสร้างจากพลังศรัทธาสะท้อนถึงพุทธปรัชญาแบบมหายานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในผืนแผ่นดินทะเลใต้

จึงทำให้สันนิษฐานกันว่าหากจะพิจารณาถึงความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาอย่างที่สุดแล้วมหาวิหารแห่งนี้คือประจักษ์พยานที่สำคัญโดยแท้

ึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการสร้างว่าอยู่ในยุคหลังจากที่ปรากฏหลักฐานในเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียและที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14แต่ด้วยพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนากษัตริย์แห่งสายเลนทระวงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัยจึงได้สรรสร้างศาสนสถานปรากฏบนแผ่นดินชวามากมาย

นั่นย่อมแสดงว่าณที่นี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างที่ว่าศรีวิชัยคือพุทธอาณาจักรจึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นได้ไม่ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยจะอยู่ณที่ใดแต่อารยธรรมของที่นี่ล้วนก่อกำเนิดจากท้องทะเลอันไพศาลที่เชื่อมโยงผู้คนจากแหล่งอารยธรรมต่างๆกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมอันงอกงามที่ยังคงปรากฏร่องรอยมาจนปัจจุบัน

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ราะว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

เลาะเรื่อยลงมาตามด้ามขวานทองแห่งราชอาณาจักรไทยกระทั่งถึงเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียล้วนมีพืชพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นเป็นเพราะลักษณะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงก่อกำเนิดพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมาแต่โบราณเช่นเดียวกับภาพปัจจุบันที่ปรากฏคือแหล่งธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตดินแดนอันอุดมด้วยเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้ามีค่าประดุจทองคำปรากฏเอกสารอาหรับกล่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศอันสำคัญมิใช่เพียงอานุภาพแห่งพืชพันธุ์เท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจให้พ่อค้าวานิชมุ่งหน้าสู่แผ่นดินทะเลใต้แต่บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกที่นี่จึงกลายเป็นจุดแวะพักเรือสินค้าระหว่างการรอนแรมอันยาวนานบันทึกจากนักเดินทางชาวจีนชื่อจาวจูกัวระบุว่าในดินแดนทะเลใต้มีอาณาจักรหนึ่งที่สามารถคุมอำนาจการค้าทางทะเลเอาไว้ได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากมีที่ตั้งเหมาะสมแก่การควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกสายหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทำให้ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งมั่นคงจากหลักฐานที่ปรากฏนั้นมีอยู่น้อยมากเพียงแต่มีข้อสันนิษฐานที่พิจารณาจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียและที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนักวิชาการที่เชื่อว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ในราชอาณาจักรสยามมุ่งความสนใจไปที่ชายหาดแหลมโพซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาได้มีการเก็บตัวอย่างเศษถ้วยชามที่ปรากฏทั่วไปตลอดแนวหาดทรายไปศึกษาพบว่าเศษกระเบื้องเหล่านี้มีอายุราวสมัยราชวงศ์ถังจากการสำรวจทางโบราณคดีตามโครงการโบราณคดีภาคใต้ประมาณว่าเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีปริมาณมากกว่า1ตันจึงเกิดแนวคิดว่าที่บริเวณแหลมโพน่าจะเป็นสถานีการค้าสำหรับพ่อค้าที่มาจากประเทศจีนการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อหาหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความเป็นชุมชนการค้าของบริเวณนี้พบซากหางเสือเรือโบราณความยาวเกือบ8เมตรจึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณแหลมโพอาจจะเป็นที่จอดเรือหรืออาจจะเป็นเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองโบราณชัยยาซึ่งสามารถเดินทางถึงกันได้โดยอาศัยคลองภูมิเรียงเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าอาจกล่าวได้ว่าการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่13เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงแห่งอาณาจักรจึงปรากฏหลักฐานว่าศรีวิชัยต้องทำสงครามรบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึงการยกทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยได้มีผู้ตีความไว้ว่าอาจเป็นการปราบปรามอาณาจักรมาลายูหรืออาณาจักรบนเกาะชวาเพื่อครองความยิ่งใหญ่เหนือเส้นทางการเดินเรืออันสำคัญในเอเชียอาคเนย์ก็เป็นได้

ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อกันว่าสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งกิจการเดินเรือพาณิชย์ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัยณมหาวิหารบรมพุทโธแห่งนี้

จึงปรากฏภาพจำหลักรูปเรือในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั่วไปตามระเบียงวิหารนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวศรีวิชัยได้ใช้เรือเหล่านี้ติดต่อค้าขายทางทะเลสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรแต่มีผู้แสดงทัศนะว่าเรือขนาดเพียงเท่านี้คงไม่สามารถฝ่าคลื่นลมทะเลออกไปในระยะทางไกลๆได้

0: แล้วหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นมหาอำนาจทางการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยคืออะไรปีพุทธศักราช2531สถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการขุดค้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนในสมัยศรีวิชัยในบริเวณรอบๆเมืองปาเลมปังพบเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ถังมากกว่าหมื่นชิ้นตามแหล่งโบราณคดีตลอดแนวลำน้ำมุสิกจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศูนย์กลางการค้าของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังแห่งนี้บันทึกจาวจูกัวกล่าวถึงอาณาจักรแห่งนี้ว่ากษัตริย์แห่งสัมโพชิมีโซ่เหล็กขึงกั้นไม่ให้เรือผ่านเมื่อเรือสินค้าเข้ามาถึงเขาจะลดโซ่ลงเพื่อใช้ชำระภาษีค่าผ่านทางแล้วจึงเดินทางต่อไปบันทึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสืบค้นว่าราชธานีศรีวิชัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าอันสำคัญนี้หรือไม่ชิลิโฟชิซาบักซันโฟชิล้วนเป็นชื่อที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคืออาณาจักรศรีวิชัยโดยไม่ได้มีการบันทึกถึงความเป็นไปของอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องศรีวิชัยมีพัฒนาการแห่งอาณาจักรอย่างไรนักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าเงื่อนไขที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอันมั่นคงถาวรในบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์ก็คือหากรัฐใดสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงผู้คนในบ้านเมืองได้รัฐนั้นก็จะมีการขยายตัวของชุมชนอย่างกว้างขวางจึงเกิดแนวทฤษฎีว่าบ้านเมืองหรือรัฐที่เจริญขึ้นมิได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำบ้านเมืองใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะเกื้อหนุนให้ชุมชนเหล่านี้คุมอำนาจการค้าทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายกับต่างประเทศ
1: ศรีวิชัยนั้นเป็นรัฐที่เป็นตัวกลางในการค้าขายนะคือเป็นรัฐที่มีอำนาจทางทะเลทีเดียวเป็นตัวกลางที่จะรับสินค้าจากทางตะวันออกมาขายให้ทางตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เลยกอบโกยความมั่งคั่งจากจุดนี้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมา
0: บันทึกมาฮวนกลาสีเรือชาวจีนบันทึกเมื่อปีพุทธศักราช1416กล่าวว่าระหว่างการเดินเรือเข้าสู่เมืองปาเลมบังได้มองเห็นสถาปัตยกรรมในบริเวณท่าเรือเก่าซึ่งสันนิษฐานกันว่าในช่วงนั้นราชธานีศรีวิชัยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองจามบีแล้วร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเพียงแนวอิฐที่ถูกสุสานในศาสนาอิสลามสร้างครอบไว้เท่านั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าลักษณะสถาปัตยกรรมในเมืองศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร

0: แต่ยังมีหลักฐานจาวจูกัวที่กล่าวถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าเมืองนี้ใหญ่โตนักมีบ้านเรือนของประชาชนสร้างบนแพไม้ไผ่ตลอดแนวลำน้ำอันกว้างใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำเทมส์ในเมืองกรีนิชซึ่งในปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนที่ปรากฏในเมืองปาเลมบังก็มีเพียงบ้านเรือนเสาสูงริมน้ำเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเป็นมรดกตกทอดจากสมัยศรีวิชัย
1: แง่เต็กนี่แง่เต็ก
0: บันทึกถึงอาณาจักรศรีวิชัยล้วนกล่าวถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความร่ำรวยด้วยอารยธรรม

าสนาศิลปะวัฒนธรรมบนแผ่นดินศรีวิชัยเชื่อกันว่ามีที่มาจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ในสมัยที่ศรีวิชัยจำเริญอย่างที่สุดนั้นตรงกับยุคทองแห่งการค้าทางทะเลของประเทศจีนซึ่งปรากฏว่ามีหลักฐานถึงการเดินเรือค้าขายกับบ้านเมืองในโลกตะวันตก

ลายพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีถึงคุณธรรมชาติพาณิชย์นักโบราณคดีท้องถิ่นอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าว่าอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ณจุดใดบนแผ่นดินสยามมีความเป็นมาอย่างไรโดยพิจารณาจากโบราณวัตถุสถานที่สามารถสืบค้นได้ว่าอยู่ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัย

0: ื่อพ.ศ. 2500ท่านจันทร์กับคุณเขียนยิ้มสิริสองคนเขาเดินทางมาชัยยาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องพระพุทธรูปแบบชัยยาที่นี่มาพบว่าผมกำลังศึกษาเรื่องศรีพิชัยอยู่เหมือนกันก็ชอบใจต่อจากนั้นท่านจันทร์กับผมก็มีจดหมายโต้ตอบกันเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศรีพิชัยนี่ตลอดเวลา20ปีทีเดียว
1: กระแสน้ำและทิศทางลมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอันเป็นนิรันดร์การพิจารณาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยจากลักษณะการเดินเรือของสมัยโบราณที่ต้องอาศัยทิศทางลมและกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนของราชนิกูลท่านนี้ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางมีการนำผลงานของท่านมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรศรีวิชัยผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปราชญ์ราชนิกูลผู้นี้ยังคงได้รับความสนใจเสมอมาแม้วันนี้จะเหลือเพียงพระนามท่านจันทร์เท่านั้นหากมีผู้ใดถามท่านว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนคงจะได้รับคำตอบว่าอยู่ที่ชัยยาอย่างแน่นอนเพราะจารึกที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงของทางฝ่ายที่เชื่อว่าศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังนั้นเป็นจารึกภาษามลายูโบราณในขณะที่จารึกที่พบในประเทศไทยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกภิกษุอี้จิงที่กล่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางในการศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตและหากจะพิจารณาถึงที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยจากบันทึกการเดินทางของพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาเพียง20วันแล้วจะสามารถเดินทางผ่านเส้นศูนย์สูตรไปได้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีคลื่นลมแปรปรวนอยู่เสมอนักเดินเรือส่วนใหญ่จะเสียเวลาเดินทางอยู่ในจุดนี้นานกว่าปกติหากไม่มีความชำนาญเพียงพอหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีจะไม่ได้ศึกษามาทางโบราณคดีโดยตรงแต่ผลงานการศึกษาของท่านล้วนนำเสนอประเด็นที่แหลมคมสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2534จึงเป็นวันที่สูญเสียปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งไปพร้อมๆกับวาระแห่งการสิ้นชีพิตักษัยของราชนิกูลผู้นี้

0: การศึกษาถึงความเป็นมาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่รอหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนแต่ด้วยเหมือนว่าในวันนี้ยังคงขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวจริงหรือ
1: แต่ว่าเท่าที่เราพบหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารของศรีวิชัยอย่างที่ว่าในไว้ในศิลาจารึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะครับ
2: ที่ไปตีความตามจดหมายเหตุจีนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงศรีวิชัยนั้นไม่ใช่เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่มีศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เลยนะหากว่าเป็นการรวมกลุ่มของรัฐต่างๆมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่เป็นสหพันธรัฐหรือคอนเฟเดเรชันนั้นมากกว่าแล้วในจุดไหนจะรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของกษัตริย
0: ์หรือแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อโต้แย้งกันในวงวิชาการล้วนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังต้องค้นหาข้อพิสูจน์ไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วศรีวิชัยคืออะไรราชธานีอยู่ณที่ใดอาณาจักรแห่งนี้ทรงพลานุภาพจริงหรือไม่

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: อร่อยใจจ้อยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอเดินหน้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทักษะแรงงานในสาขาพนักงานนวดไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอเดินหน้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทักษะแรงงานในสาขาพนักงานนวดไทยยกระดับมรดกโลกสู่มาตรฐานสากลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายสมัติปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศโดยระบุว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะการนวดไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในการสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั่วโลกว่าพนักงานนวดไทยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริงนอกจากนี้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้มอบเครื่องหมายรับรองให้แก่ผู้ประกอบการร้านนวดไทยจำนวน2แห่งได้แก่ร้านไทยเวิลด์สปาและร้านอมรีสปาในฐานะสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานคุณภาพและยกระดับบริการนวดไทยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: ผ่านมา94ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475จากสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: วันที่24มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองของไทยวันหนึ่งเพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถือเป็นวันที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันนั้นมีคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนำกำลังทหารและพลเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินและมีการใช้ธรรมนูญการปกครองสยามแม้จะเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินราชการแต่ยังคงดำรงความหมายเชิงประวัติศาสตร์และอุดมการไว้รายละเอียดบางเนื้อหาได้มีการเรียกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เป็นวันแห่งการปฏิวัติสยามหรือบางก็เรียกว่าการอภิวัตสยามโดยมีผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกคือฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรในปี2475และนับตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึงปี2569ถือได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้ผ่านมาแล้วถึง94ปีสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
7: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
15: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
16: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
17: อัมพลฟู้ด
18: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: นอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดา
0: บ
1: ้
0: านบ้านวัดชอบพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาล
2: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคน
2: และสองคนนี
3: ่ของหนูค่ะ
2: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่24มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะทักทายกันได้ในทุกช่องทางของทางจอสร้อยนะคะถ้าเป็นทางโทรศัพท์ค่ะก็1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ค่ะทาง Facebookนะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะ YouTube นี่ก็ติดตามฟังได้นะคะไลฟ์สดเนี่ยนะคะในส่วนของการติดตามฟังจสร้อยอันนี้ก็คือสามารถจะฟังได้เรียกว่าทั่วไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ด้วยนะคะนี่ก็จะเรียกว่าหลายๆช่องทางที่เราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะคะก็ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะถ้าดูในเรื่องของสภาพอากาศแสงแดดแรงมากคือที่บอกว่าฟ้าเนี่ยสว่างตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักตีห้า5:30 นโดยประมาณเนี่ยมองไปข้างนอกนี่โหฟ้าสว่างแล้วแล้วก็คือถ้าเป็นน้ำเวลานี้ตอนนี้คือฟ้าใสมากนะคะใสมากๆคืออารมณ์ประมาณนี้เหมือนกับอากาศน่าจะเป็นช่วงสักประมาณสัก9 โมงประมาณนั้นได้นะแต่นี่คือ6:17นะคะก็ทักทายกันได้ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมให้หน่อยว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไหมนะคะเพราะว่าสังเกตมาตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งค่ะซึ่งจะเห็นเลยว่าการจราจรเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นรถซึ่งชะลอซึ่งดูผิดปกติเหมือนกันนะคะเพราะปกติแล้วมันไม่น่าจะติดเร็วมากขนาดนี้นะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะถ้าหากว่าดูโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของการจราจรของเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก็จะมีติดเป็นช่วงๆอย่างช่วงของก่อนถึงคลองบางขวางนะคะจุดนี้ก็จะเริ่มมีท้ายแถวแล้วก็จะชะลอยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงประมาณสักราชพฤกษ์32จุดนี้ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าๆนี่ก็จะเริ่มที่จะชะลอตรงจุดนี้แล้วถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าหากว่าผ่านจากจุดนี้มานะคะก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะกระทั่งถึงตรงช่วงที่เลยจากตรงช่วงข้ามถนนเทิดไทยมาตรงจุดนี้จะมาเริ่มชะลอกันอีกครั้งนึงรถจะเต็มพื้นที่อันนี้น่าจะเป็นตรงช่วงระหว่างตรงผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของ BTS อุทกาศนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งของเส้นกาลประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงจุดนี้ก็จะมีท้ายชะลอนะคะก็ตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นต่างระดับตัดกับถนนราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของ BTS อุทกาศเพราะว่าพอผ่าน BTS อุทกาศมาราชพฤกษ์ก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีถนนกรุงธนบุรีนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยรถจะเริ่มชะลอหลังจากที่เลยจาก BTS วงเวียนใหญ่คือรถจะเต็มพื้นที่ยาวๆข้ามมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางสาทรเหนือนะคะในช่วงนี้สุรศักดิ์รถเยอะแล้วนะคะสุรศักดิ์แล้วก็สีลมประมวลนะคะแต่ถ้าหากว่าผ่านตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนนราธิวาสราชครินทร์ไปนี่ก็ใช้ได้ยาวๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณอุทัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปัญญนุชครับ
1: คุณอุทัยบอกว่ามีการทำงานเหรอคะเส้นสุขุมวิท
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: ถนนสุขุมวิทนะครับเลยแยกแบริ่งอะครับเลยแยกแบริ่งไปสักประมาณสักไม่น่าถึง100 เมตรนะครับตอนนี้กำลังผมเห็นเขาใช้รถแมคโครนะครับขุดสองก็คือเลนขวากับเลนกลางใช้ได้เลนซ้ายเลนเดียวนะครับคุณปัญญรุตครับรถติดแล้วนะครับแล้วก็ขาเข้าก็คือที่จุดเดียวกันนะครับขาเข้าจุดเดียวกันก็ขุดไม่ได้ขุดสิเอามันจะมีพวกตู้ ตู้ปั่นไฟแล้วก็มีรถไปจอดอยู่ตรงจุดเดียวกันนะครับ
1: อ๋อก็คือเท่ากับเป็นการทำงานของในฝั่งขาออกแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยจะมีอยู่ในฝั่งขาเข้าด้วย
2: ใช่ครับขาเข้านี่เสียไป1เลนนะครับผม
1: เลนขวาสุด
2: ครับใช่ครับแล้วก็ขาออกเสียไป2เลนก็คือเลนกลางแล้วก็เลนขวา
1: ค่ะค่ะคุณไทยอย่างถ้าดูเนี่ยในเส้นของฝั่งขาออกเนี่ยดูแนวโน้มว่าเขาจะเปิดการจราจรได้ไหมในช่วงนี้หรือว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเลย
2: ให้ผมเดานะครับชั่วโมงนึงไม่น่าจะได้ครับผม
1: อ๋อตรงนั้นมันเป็นจุดที่เขามีการทำงานเป็นประจำไหมแต่ค่อยๆขยับมาอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่ครับเพิ่งเห็น
1: เพิ่งเห็นวันนี้เลย
2: เพิ่งจะเห็นวันนี้เลยครับผม
1: อ๋อค่ะ
2: เขาขุดเขากำลังใช้แมคโครช่วงกลางถนนเลยครับ
1: อือค่ะแปลว่าตรงเนี้ยที่จะเลยจากตรงช่วงก่อนถึง BTS Bearing หรือว่าเลยมา
2: เลย BTS Bearing มาครับเลยแยกสายแดง Bearing ครับ
1: ค่ะสำหรับในกรณีของฝั่งขาออกค่ะ
2: ใช่ครับใช่เลยสายแดง Bearing มานะครับก็คือสุขุมวิทขาออกนะครับคุณ
1: จะดูค่ะแถวโรงเรียนนานาชาติใช่มั้ยคะแถวนั้นหรือว่าเลยมา
2: เลยโรงเรียนนานาชาติ
1: โอเคก็เท่ากับว่าเลยทางขึ้นของ BTS Bearing
2: ใช่ครับ
1: ฝั่งสุดท้ายมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเห็นท้ายแถวยาว
2: แล้วก็อีกอันนึงแล้วครับผมตอนนี้ผมวิ่งเป็นสูงมิดขาเข้าแล้วเลยแยกลาซานมาครับ
1: ค่ะ
2: มันจะมีรถตู้คอนเทนเนอร
1: ์ค่ะ
2: ไปจอดเสียหรือว่าจอดรออะไรสักอย่างนะครับตอนนั้นตอนนี้ครับมีจอดเสียแต่มีจอดรออยู่คันนึงครับไม่เสียการจราจรเลนซ้ายอีกเลนหนึ่งนะครับผม
1: เลนซ้ายเกี่ยวกันไหมกับตรงจุดที่มีการทำงานไม่เกี่ยวกันใช่ไหมรถที่จอดดูแล้วเนี่ย
2: ไม่แน่ใจครับคุณเป็นยังไงผมไม่แน่ใจว่ารถเขาจอดเสียหรือว่าจอดร
1: อ
2: ที่จะเอาตู้ปั่นไฟขึ้นหรือเปล่าครับผม
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าฟังที่ทางคุณอุทัยบอกมาเดี๋ยววันนี้เส้นสุขุมวิทจากสมุทรปราการเข้ามาเนี่ยน่าจะติดจากกรณีของจุดที่มีการทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งขาออกก็เนี่ยเผลอๆอาจจะถึงแยกบางนาได้เหมือนกันนะเนี่ย
2: ผมว่าตอนนี้น่าจะถึงแล้วครับผม
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่ามันเสียไปขาออกเท่ากับเสียไป2ขาเข้าเสียเป็น1
1: ค่ะ
2: แล้วก็โดยแยกลาซานก็ยังมีรถ18ล้อไปจอดรออีกอย่างอีกคันนึงครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะโอเค
2: มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับคุณจันทร์ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่คือตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของจุดที่เขาทำงาน
2: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
1: ตำรวจใช่ไหมคะ
2: จอดมอเตอร์ไซค์ดูอยู่ครับผม
1: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้มันมีผลกระทบกับลาซานออกมาไม่ได้แบริ่งเองก็มีผลกระทบแล้วก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันที่จะออกมาค่ะจะออกมาเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกแล้วก็ถ้าเป็นในฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็คือท้ายนี่จะอยู่แถวๆโอ้เกือบถึงคลองสำโรงก็แปลว่าเลยอิมพีเรียลสำโรงมาแล้วค่ะ
2: ครับครับติดยางแล้วครับเพราะว่าผมมาจ้าเอพอดีเลยผมเดี๋ยวมาจากถนนบางนาตราดเพื่อที่จะไปทางสำโรง
1: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูไทยมากๆเดี๋ยวคนที่อยู่โซนทางด้านนี้ต้องวางแผนเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางต้องเผื่อเวลาหรือไม่ก็ไปใช้ฝั่งของเส้นศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ยังใช้ได้อยู่ในเวลานี้ค่ะ
2: ใช
1: ่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ได
1: ้
2: ย
1: ังใ
2: ช่มั้ยคะ
1: ได้เลยคุณไทยมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เรียนดูเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะศรีนครินทร์เนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่ตัดกับถนนเทพารักษ์อันนี้ยังใช้ได้ยาวๆนะคะสอบในฝั่งขาเข้าแล้วก็รวมไปถึงฝั่งขาออกเลยเนี่ยยาวๆไปถึงตรงช่วงของเนี่ยซอยตรงวัดศรีเอี่ยมนะคะตรงจุดนี้ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าเลยเข้ามาทางด้านในเข้ามาในเขตพระนครนะคะผ่านทางด้านของตัดกับถนนอุดมสุขนะเวลานี้อย่างนี้ตอนเนี้ยยังใช้ได้นะคะสอบฝั่งของศรีนครินทร์ทั้ง2ฝั่งนะคะเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับเส้นสุขุมวิท77 7ก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ว่าจะเริ่มมามีชะลอก็คือในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลำสาลีค่ะตรงจุดนี้จะเริ่มมีรถชะลอนะคะตรงช่วงก่อนที่จะตัดกับทางด้านของถนนพัฒนาการอันนี้ต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของทางรถไฟผ่านนะคะเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์แล้วจะลงมาใช้เส้นถนนศรีนครินทร์นะคะอันนี้ก็จะสะดุดจากตรงช่วงที่เป็นทางรถไฟผ่านนะคะถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกเนี่ยถ้าหากว่าเลยจากตรงช่วงที่ทางรถไฟผ่านตรงช่วงแถวสถานีรถไฟหัวหมากตรงจุดนี้นะคะก็ใช้ได้ยาวๆแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าทางด้านของแยกลำสาลีถ้าหากว่าเลยจากทางด้านของข้ามทางรถไฟไปก็ใช้ได้ยาวๆสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของลำสาลีเลยแล้วก็ถ้าหากว่าดูเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้จะมาชะลอตรงช่วงแถวๆหน้าสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของทางใต้ทางด่วนแต่ในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ยังใช้ได้ยาวๆนะคะมาถึงตรงช่วงของห้าแยกลาดพร้าวเลยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเสรีไทยยังใช้ได้อยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตโซนแถวทางด้านฝั่งโซนทางด้านนี้ให้เดี๋ยวดูอีกเส้นหนึ่งพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็จะติดเป็นบางช่วงนะคะยังถือว่ายังไม่ได้ติดขัดยังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าจะเริ่มมามีรถดุลแน่นมากขึ้นก็คือแถวตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันตรงจุดนี้ค่ะสะพานตรงคลองตันนะคะแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรียังถือว่ายังใช้ได้นะคะสำหรับณเวลา6:27คือยังใช้ได้ยาวๆโอ้ไม่ยาวก็จะเป็นตรงจุดเดิมตรงช่วงของแยกอโศกเพชรใช่ไหมคะตรงจุดนี้จะเป็นเรื่องของทางรถไฟแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากทางด้านของอโศกมนตรีด้วยเพชรอุทัยก็รถเริ่มเยอะแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ตะกี้ตอนช่วงระหว่างที่นั่งรอเตรียมข้อมูลกันก่อนจะรายการประมาณสักต้นช่วงตีห้ากว่าเนี่ยนั่งดูคลิปฟังคลิปของเมื่อวานที่เขามีการแถลงเกี่ยวกับในเรื่องของการทุจริตต้องบอกว่าโอ้โหดิฉันเข้าใจอารมณ์ของนายกบอกว่าจะเป็นลมใช่ไหมคือพอเห็นในเรื่องของข้อมูลการโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นคือสินบนซึ่งสูงมากนะคะซึ่งทางนายกเองก็บอกว่าจี้ขยายผลโยงเอกชนทำเป็นขบวนการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้มีการมอบนโยบายให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะภายหลังจากที่ทางปปช.นะคะร่วมกับทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งก็นำไปสู่การสั่งคำสั่งยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกจากตำแหน่งนะคะซึ่งนายกบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือจะต้องมีการดำเนินการสอบสวนตามระเบียบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าละเลยอาจจะมีความผิดไปด้วยนะคะส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีความเกี่ยวข้องในระดับใดนั้นในขณะนี้ทางด้านของท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองอยู่ในฐานะฝ่ายการเมืองจะไม่เข้าไปแทรกแซงนะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีมูลค่าเงินสินบนที่มีการเรียกรับในขบวนการดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยเปิดช่องรับเงินบุคคลช่องรับฝากบุคคลเข้าทำงานแล้วก็ไม่มีใครส ามารถมาติดต่อได้แต่เมื่อได้รับทราบข้อมูลจากข่าวคือรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากถ้าว่ายิ่งตามข่าวอ่านแล้วก็จะเป็นลมหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาทยังไม่ทันเป็นตำแหน่งอะไรเลยนะคะแต่ว่าคือแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 แต่คุณต้องมีต้นทุน 350,000 บาทอย่างต่ำแล้วประเทศไทยมันจะอยู่ได้อย่างไรอันเนี้ยที่นายกเขาคอมเมนต์นะจากที่มีผู้สื่อข่าวไปถามจริงๆเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะเป็น Talk of the Town มากเลยทุกคนอยู่ในโลกโซเชียลทุกคนให้ความสำคัญสนใจในเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่านะคะเรียกว่าต้องบอกว่านักสืบโซเชียลเขาเก่งนะคะว่าไปขุดมาว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มีโอ้หลายอย่างนะคะคือเห็นแล้วแต่ที่แน่ๆคือขบวนการพวกนี้มันไม่ใช่นี่เป็นครั้งแรกหรอกค่ะถ้าดูแล้วจากต่างๆเนี่ยน่าจะมีการทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วหลายๆครั้งด้วยซ้ำไปก็หวังว่าจะมีการเปิดโปงขบวนการนี้ออกมานะคะแล้วก็โยงไปถึงตัวของต้นต่อได้นะคะเพราะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากจริงๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสมานชัยมิตรรองสาวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะรองสาวัตรตรงจุดที่มีการทำงานนี่ยังไงคะตรงจุดนั้นนะคะ
3: เป็นเขตของสำโรงเหนือติดต่อกับเขตแบริ่งของนครบาลครับช่วงแยกแบริ่งฝั่งสุขุมวิท
1: อยู่ตรงแยกแบริ่งค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับทำเปิดท่อร้อยสายข้างล่างแล้วก็ทีนี้รอปูนแห้งครับรอปูนแห้งทีนี้ทำทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกวิ่งได้ฝั่งและถึงช่อง
1: ทำสองฝั่งเลยเหรอคะพร้อมกันเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่พร้อมกันแล้วทีนี้รอให้ปูนแห้งอย่างเดียว
1: ใช่แต่เดี๋ยวใช้ได้ฝั่งละหนึ่งช่อง
3: เจ็ดประมาณ7โมงครับ
1: ประมาณ7โมง
3: ประสานจากจราจรที่อยู่หน้างานบอกว่าประมาณ7โมงจะเปิดครับ
1: แต่ถ้าดูว่าแสงแดดดีใช่ไหมคะเช้านี้น่าจะเป็นไปตามที่มีการ ค
3: าดการณ์ครับ
1: รอปูนแห้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะใช้ได้เลนไหนยังไงบ้างคะในแต่ละฝั่ง
3: ก็ได้เลนซ้ายครับทั้งสองฝั่งฝั่งขาเข้าก็ได้เลนซ้ายฝั่งขาออกก็ได้เลนซ้าย
1: โอ้ค่ะซ้ายทั้งสองใช่ไหมคะค่ะค่ะมันก็จะมีผลกระทบกับรถที่จะออกมาปากซอยด้วย
3: ตอนนี้ก็เริ่มสะสมครับตอนนี้เริ่มสะสมนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: วิชาเข้าเริ่มสะสมสุขวิชาออกก็เริ่มสะสม
1: ไปใช้เฉลี่ยคารินน่าจะสะดวกกว่านะเวลานี้ตอนนี
3: ้ครึ่งชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเปิดคร
1: ับ โอ้แต่ครึ่งชั่วโมงมันก็ทำให้ท้ายสะสมได้ยาวเหมือนกันแน่นอน
3: ค่ะตอนนี้ยังทำยังเล่นได้ทางครับใช้สีคารินก็ได้ครับประมาณนี้ครับ
1: รองสาวัตรคะถามนิดนึงไอ้ตรงจุดนี้แปลว่าเขาเป็นการทำงานที่มีความต่อเนื่องดังนั้นนี่คือเขาก็จะทำเป็นช่วงๆขยับไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะเปิดไปเรื่อยๆไหมหรือว่าเปิดตรงจุดเดิม
3: ก็ตอนนี้จุดที่เขาทำก็มีช่วงใกล้แยกแบริ่งแล้วก็ในเขตของนี่ครับของไปทางของบางนาเรื่อยๆครับแต่ว่าเขาจะทำกลางคืนแล้วก็ต่อเนื่องว่าปูนจะแห้งก
1: ็
3: รอปูนแห้งสักหน่อยเนี่ยปกติเขาจะเปิดกลางคืนเลยแต่บางครั้งด้วยอุปสรรคอะไรสักอย่างก็ประมาณว่ารอปูนแห้งเช้าหน่อย
1: ค่ะค่ะแล้วตรงจุดที่มีรถบรรทุกจอดอยู่อันนี้เป็นพื้นที่ของทางรองสาวัตรด้วยไหมที่บอกว่าเลยจากตรงช่วงแบริ่งไปอะค่ะน่าจะเป็นนครบาลแล้วไหมคะ
3: เลยแบริ่งไปนี่เขตตัวเหนือยังไม่มีครับที่จะรออยู่ยังไม่แจ้งว่ามี
1: อ๋อแปลว่าน่าจะขยับออกไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่ามีรถคันหนึ่งจอดอยู่ด้วยเหมือนกันเป็นรถบรรทุก
3: ไม่ทราบว่าเป็นรถของใช้งานหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: อ๋อโอเคค่ะเขามีอุปกรณ์หลายอย่างเลยหรือว่าเขาเอาอุปกรณ์ออกไปหมดแล้วหรือยังคะหรือยังอยู
3: ่ยังเนี่ยตัวแรกคือแผ่นครับรอแผ่นปูนให้แผ่นปูนแล้วก็รอยางมาไปรอปูนให้แห้งให้เฉยครับ
1: ค่ะพวกรถ
3: ก่อสร้างในเขตทั้งห
1: มด
3: เนี่ย
1: อ๋ออย่างพวกรถพวกอะไรนี่ออกไปหมดแล้วใช่ไหมคะออกจากพื้นที่หมดแล้ว
3: ใช่ครับใช่ครับไม่มีครับ
1: ไม่มีแล้วก็คือแค่เป็นจุดที่รอให้ปูนแห้งแล้วก็มีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้เท่านั้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
3: เก็บเลยครับ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองส
3: า
1: ว
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ช่วงนี้เบี่ยงไปใช้ฝั่งของเส้นศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าก่อนนะคะจะสะดวกมากกว่าสำหรับณเวลานี้ตอนนี้คุณสันติค่ะคุณสันติเนี่ยใช้เส้นวงแหวนอุตสาหกรรมบอกว่าช่วงของทางขึ้นจากพระราม3มุ่งหน้าสะพานภูมิพล1นะคะแล้วก็ตรงช่วงกลางสะพานภูมิพล1เลยนะคะมีรถเก๋งจอดเสียแล้วเปิดฝากระโปรงเอาไว้ส่วนคนขับออกมายืนอยู่หน้ารถไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะคะซึ่งรถคันนี้ก็จะจอดอยู่หลายทางแต่คือถ้าดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะรถเคลื่อนตัวได้นะคะนี่เป็นฝั่งขาออกนะคะตรงจุดที่มีรถจอดเสียช่วงของกลางสะพานภูมิพล1ใครผ่านเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเดี๋ยวในเบื้องต้นเราประสานแจ้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แต่ว่าฝากเพื่อนร่วมทางก่อนให้เพิ่มความระมัดระวังคือเกรงเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงได้แล้วก็มีแจ้งของคุณเดชานะคะก่อนหน้านี้คุณเดชาเนี่ยใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าเลยจากต่างระดับคลองหลวงประมาณ50เมตรค่ะพบรถเก๋งจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแล้วประเด็นคือรถคันนี้ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ก็เลยไม่รู้ว่าจอดเสียหรือว่ามาจอดหลับอยู่เฉยๆแต่ประเด็นคือมันน่าเป็นห่วงมากนะคะดูแล้วเนี่ยอันตรายนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะที่ฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะเลยจากต่างระดับคลองหลวงประมาณ50เมตรนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนหรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วเดี๋ยวช่วยสังเกตเพิ่มเติมกันนิดนึงยังจอดอยู่ไหมคุณมุตตาเนี่ยใช้ถนนศาลายาบางภาษีนะคะเป็นพื้นที่ของอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและบอกว่าคือรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือทางคุณมุตตาเนี่ยจะเดินทางไปแถวมหิดลศาลายานะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟศาลายาและเพราะว่าคือรถติดมากๆคือติดมากแบบติดแบบผิดปกติมากๆเลยไม่ทราบว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนร่วมทางหน่อยถ้าหากว่าใครที่นำหน้าคุณมุตตาทราบสาเหตุนะคะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกับเขามาหรือว่าคุณมุตตาเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณมุตตาผ่านตรงจุดที่มันติดมากๆไปแล้วหรือยังทราบหรือยังในเรื่องของสิ่งปัจจัยที่ไม่ทำให้เกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรถ้าคุณมุตตาผ่านแล้วทราบรบกวนช่วยเพิ่มเติมกับเขามาให้ด้วยได้ไหมคะยังไงขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็คุณวราพรเนี่ยใช้เส้นรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดใต้ยากรัชดาตลาดพลูมีรถสีขาวจอดเสียแล้วจอดอยู่ในช่องทางซ้ายคือเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็เลยฝากเตือนเพื่อนร่วมทางเอาแต่พอแจ้งมาแป๊บหนึ่งคุณวราพรก็เพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่ารถที่จอดเสียเนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้การจราจรก็ระบายเคลื่อนตัวได้ดีคือต้องขอบคุณทางด้านของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าวันนี้เข้ามาสังเกตได้เลยว่าที่มีปัญหาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งเลยค่ะรถจอดเสียแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะยังไงแต่ละจุดถ้ามีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันได้1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะเราก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลม ที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
8: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: วงนี้เราไปที่สายของทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินทร์ตารองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับคะ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ท่านรองตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
1: เช้านี้ปริมาณรถยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับผมการจราจรในถนนสุขุมวิทถนนศรีนครินทร์และถนนพุทธรักษายังคล่องตัวนะครับจะมีชะลอตัวบริเวณถนนสุขุมวิทขาออกทางมุ่งหน้าอนุคมอุตสาหกรรมบางปูบ้างนะครับผมครับซึ่งก็เป็นประจำทุกวันครับผมครับ
0: หลัง
1: จากปริมาณรถมากครับผมคร
0: ับ ก็จะเป็นช่วงที่คนจะเข้าทำงาน
1: ใช่ครับผมใช่ครับแต่ในช่วงปกติของหน้าโรงเรียนต่างๆตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับผมครับ
0: อ๋อคือสังเกตเหมือนกันว่ารถไฟสายเก่าไม่ใช่สุขุมวิทสายเก่าแถวๆหน้าโซนอุตสาหกรรมดังนั้นคือเป็นเพราะว่าอย่างนี้เลยเป็นประจำในทุกช่วงเวลาใช่ไหมคะท่านรอง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะต้อง
1: เช้าก็จะติดขาออกครับผมติดสุขุมวิทสายเก่าขาออกเพราะว่าทุกคนมุ่งหน้าไปนิคมอุตสาหกรรมบางปู
0: บางปูค่ะคือต้องเลยกี่โมงไปอะคะถึงจะดีขึ้นโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยค่ะแปดโมง
1: ต้องหลังสักแปดโมงครึ่งก็ที่ไหน
0: แปดโมงครึ่งก็จะคลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ของทางด้านของท่านรองเนี่ยก็จะมีโซนนี้ล่ะที่ดูหนักๆอยู
1: ่ใช่ครับก็จะเป็นสองสพครับสองโรงพักก็จะเป็นของในพื้นที่ของสพบางปูกับสพเมืองครับที
0: ่
1: พอติดกับบางปูก็จะท้ายแถวก็จะอาจจะเลยเข้าเขตพื้นที่สพเมืองครับ
0: โอ้ค่ะค่ะแต่ถนนแพร่กษาหรือว่าเส้นสุขุมวิทแถวๆบิ๊กซีแถวๆนี้นี่คืออันนี้ก็คือติดปกติของเขาเหมือนกันใช่ไหมคะที่ดูรถเยอะ
1: ใช่ครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับไม่มีหยุดนิ่งครับผม
0: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมาก
1: ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดขีดขวางครับผม
0: ไม่ให้มีเลยค่ะท่านรอง
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ก็เป็นโซนฝั่งทางด้านของพื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของตลาดพลูกันค่ะพันตำรวจโทสุมิตรนนท์สวัสดิ์จราจรสน.ตลาดพลูนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดิ์มีอุบัติเหตุใช่ไหมคะราชพฤกษ
2: ์ที่จสร.แจ้งมาให้ผมนะครับก
0: ็
2: เลยให้ลูกน้องไปตรวจสอบแล้วมันเป็นรถกระบะพลิกอัพนะครับเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผู้โดยสารที่ซ้อนมากับจักรยานยนต์รับจ้างบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจักรยานยนต์เสียหายก็คือแค่กระจกแตกกระจกมองแตกแล้วก็ได้นำลงมาข้างล่างเลยนะครับได้นำมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ช่วงที่มันเฉียวชนมีรถสะสมช่วงนี้ก็เริ่มเร่งระบายให้แล้วนะครับเริ่มมาได้เต็มแล้วขึ้นยกระดับที่จะลงรัชดาขึ้นพระราม3ไปพระราม3ตัวนี้ท้ายรัชดานะคร
0: ับ
2: เ
0: คลื่อ
2: นต
0: ั
2: วได้ช้านะครับ
0: โอ้แปลว่าวันนี้ก็ติดค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันใช่ไหมครับพอเข้ามาด้านในไหน
2: 6โมงครึ่งก็ท้ายก็มาอยู่แยกนะครับที่ขึ้นพระราม3เพราะมันช้าครับมันช้าเนื่องจากมันสะพานมันสูงมันก็เลยทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าสาเหตุก็ประมาณนั้นนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: จะมุ่งหน้ามาจากแยกท่าพระนะครับ
0: ค่ะ
2: รอดอุโมงค์ก็ท้ายอยู่บนกลางสะพานรัชดาท่าพระที่มาจากท่าพระนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนที่มุ่งหน้าไปสาทรนะครับช่วงนี้ยังไม่มีท้ายแถวนะครับ
0: ค่ะ
2: มีเฉพาะที่ลงรัชดาแล้วก็ขึ้นพระราม3รอตัวนะครับ
0: ค่ะก็คืออุบัติเหตุจะอยู่ตรงแถวๆ BTS อุทกาศตรงแถวนั้นเหรอคะ
2: ใช่ครับเลนขวาสุดเลยก
0: ็
2: จอสร้อยแจ้งมาทุกคนลูกน้องวิ่งไปทำลงมาเพราะว่าบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่ได้บาดเจ็บมากเพราะว่าคนซ้อนซ้อนวินจักรยานยนต์ครับที่ได้บาดเจ็บ
0: โอ้กำลังจะไปทำงานอย่างนั้นไหมคะถ้าดูแล้วน่าจะนะคะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบค
2: ุ
0: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ราชพฤกษ์ที่ดูติดแบบผิดปกติเนี่ยจะอยู่โซนแถวทางด้านของราชพฤกษ์28นะคะตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่ากว่ามาแล้วน่าจะเป็นคนละโซนกับในพื้นที่ของทางสน.ตลาดพลูเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสาวัตรจราจรสน.หลักสองค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
2: ช่วงนี้ที่เกษมขาเข้านะครับรถยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดนะครับมาสะดุดตรง MRT หลัก2เท่านั้นนะครับช่วงสะดุดคือก็มาส่งลูกหลานขึ้นรถ MRT นะครับ
0: เล
2: ยครับผมช่วงนี้อาจจะสะดุดบ้างนะครับถ้าผ่านมาทางนี้พยายามวิ่งเลนช่องเลนขวานะครับช่องขวาสุดนะครับจะผ่านได้ดีนะครับส
0: ่
2: วนเลยไปครับผม
0: เชิญค่ะ
2: ครับส่วนเลยไปนะครับจาก MRT ถึงตลาดบางแคนะครับช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเขตติดต่อภาษียังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส
0: ่
2: วนขาออกนะครับตั้งแต่หน้าตลาดบางแคถึงเกษม69รถคล่องตัวมีปัญหานะครับส
0: ่
2: วนรอบนอกของเรานะครับเกษม69เขตติดต่อหนองคูนะครับย
0: ัง
2: ไม่มีท้ายแถวนะครับยังเข้าได้ดีนะครับส
0: ่
2: วนอนุบาลเดลล่าที่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาช่วง8โมงช่วง8โมง8โมงครึ่งนะครับ
0: เ
2: น
0: ื่
2: องจากทางโรงเรียนครับผมเปิดประตูรับนักเรียนอนุบาลเข้านะครับ
0: คือถ้าเป็น
2: ช่วงนี้ดีครับผม
0: คือส่วนมากจะเป็นอนุบาลใช่ไหมคะที่ทำให้รถ
2: ครับผมอนุบาลทำให้ชะลอช่วงประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงนะครับ
0: ค่ะวันนี้แปลว่าเด็กๆเขาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเนื่องจากจำนวนมันแพงนะครับผู้ปกครองจะส่งลูกหลานข
0: ึ้
2: นMRTจำนวนเยอะขึ้นนะครับที่สังเกตนะครับที่ผมสังเกตนะครับ
0: ก็เป็นเด็กชั้นไหนอะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะรองสาวัตร
2: ส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่ผมมองนะครับตั้งแต่ป .6 นะครับตั้งแต่ป .6 นะครับต
0: ั
2: ้งแต่ป .6 ขึ้นไปนะครับป .6 จนถึงม .3 ม .4 นะครับที่ผมมองนะครับ
0: อันนี้คือเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กข้ามถนนมองจากจำนวนเด็กนะครับจากเมื่อก่อนนู้นกับตอนนี้นะครับเปล
0: ี่
2: ยนแปลงจำนวนมากขึ้นนะครับผู้ปกครองก็มาส่งพวกว่าไปรถกลับไปเลยครับ
0: อันนี้ก็อย่างหนึ่งก็ดีในแง่ที่ว่าช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการสอนให้เด็กรู้จักที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็น่าจะสะดวกที่สุดไม่ต้องเจอเรื่องของรถติดแต่คนเยอะค่ะ
2: แต่คนเยอะนิดนึงครับส่วนเด็กเล็กนะครับต
0: ้
2: องมีผู้ปกครองไปต้อนรับส่งนะครับผู้ปกครองส่วนมากผู้ปกครองจะมีจอดรถที่ MRT นะครับกับตม.บางแคนะครับจอดผู้ปกครองก็ไปส่งเสร็จก็กลับมารับรถครับ
0: โอเคค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวั
2: สด
0: ี
2: ค่
0: ะขอบค
2: ุ
0: ณมากนี่เข้าใจเลยอย่างนี่เป็นช่วงต้นๆสายเนี่ยน่าจะโอเคยังจะมีที่นั่งอยู่แต่ถ้าเป็นในช่วงเวลาเร่งด่วนนะเข้าใจเลยระหว่างทางอ่ะนั่นมากและนั่นมากจริงเดี๋ยวเราไปที่สายทางรองสาวัตรจราจรสนบางพลัดนะคะร้อยตำรวจตรีโสพลสำนวนรื่นค่ะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะรถมากหรือยัง
4: ก็รถมากครับขึ้นสะพานกรุงธนเหมือนเดิมครับรถมากขึ้นตัวได้ช้า
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใกล้จะปรับสะพานเป็น22นะ
0: ค่ะ
4: ช่วงนี้ก็ท้ายน่าจะประมาณจุดกลับรถถนนสิรินธรนะครับประมาณเกือบหน้าห้างครับไม่ถึงดีหรอกครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ว่าทางด้านจรัญก็เหมือนเดิมรอเลี้ยวขึ้นสะพานกรุงธน
0: ค่ะ
4: ด้านมุ่งหน้าไปฟ้ารามเจ็ดก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเด็ก
4: ๆเด็กๆ
0: ไปโรงเรียนแล้วก็จริงๆเขายังมีรถฟีดเดอร์อยู่ใช่ไหมคะที่ให้บริการเด็กๆ
4: มีครับมีครับ
0: เด็กเข้ามาใช้บริการกันเยอะขึ้นไหมคะดูแล้วนะคะตั้งแต่เปิดเรียนมา
4: ก็
0: หรือว่าเท่าเดิมไม่แตกต่าง
4: ก็ประมาณเหมือนเดิมครับประมาณเท่าเดิ
0: มโรงเรียนแล้วก็จริงๆเขายังมีรถฟีดเดอร์อยู่ใช่ไหมคะที่ให้บริการเด็ก
4: ๆมีครับมีครับ
0: เด็กเข้ามาใช้บริการกันเยอะขึ้นไหมคะดูแล้วนะคะตั้งแต่เปิดเรียนมาหรือว่าเท่าเดิม

0: เสียอยู่ช่องในอ่ะ
1: ช่องทางด่วนช่องทางด่วนใช่ไหมคะ
0: ครับผมเป็นรถพ่วงครับ
1: ค่ะ
0: รถพ่วง18ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปิดไฟขอทางอยู่ครับไฟ
1: ผ่านมาไปทุกเสือนะครับเขาอยู่เลนไหนอะเลน
0: อยู่เลนแรกของช่องในใต้ทางด่วน
1: เลนขวาใช่ไหมเลนขวาสุด
0: เลนซ้าย
1: อ๋อเลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะแถวโรงแรมมิราเคิลนะคะ
0: ใช่ครับ
1: รถติดไหมคะคุณทองเจริญ
0: ผมมาเมื่อตอนเมื่อเช้านี้นะนับจากศูนย์ประชุมมาศูนย์ประชุมแยกคลองเตยมาต่อประมาณ6:25ก็ใช้การได้ดีอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขาออกจะใช้การได้ดีอยู่ใช้ความเร็วได้ประมาณ70-80ครับส
1: ่
0: วนขาเข้าตัวนี้เริ่มติดแล้วครับใช้ความเร็วได้ประมาณ20ครับ
1: แต่ว่าจากตรงจุดที่รถจอดเสียเนี่ยเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็แปลว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรยังไม่มีปัญหา
0: การจราจรยังใช้การได้อยู่ใช้ความเร็วประมาณ70-80
1: แต่ว่ารถคันนี้นะต้องจอดเสียตั้งแต่ช่วงก่อน6:00
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วเขามีการวางกลวยยางหรือว่าอะไรเอาไว้บ้าง
0: ไหมครับไม่มีครับไม่มีด้วย
1: โอ้ค่ะค่ะแต่คิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะทราบแล้วไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวเราประสานย้ำให้กันแล้วกันในเรื่องของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะ
0: ครับผม
1: แล้วตอนนี้คุณทองเจริญอยู่ตรงจุดไหนแล้ว
0: ผมอยู่ตรงถนนวิภาวดีขาเข้าแล้ว
1: ค่ะ
0: ก่อนถึงปอจอไอ้สโมสรตำรวจนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็การจราจรขาเข้าช่วงนี้ก็ใช้ความเร็วได้ประมาณ20กับมีรถเยอะครับ
1: เพราะว่าช้า
0: แล้ว
1: ทั้งด่วนและคู่ขนานเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้ง
0: คู่ขนานด้านนอกก็มีการก่อสร้างมีการวางบาริเออร์แล้วก็เครื่องจักร
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ใช้การได้ค่ะดีเท่าไหร่ครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณทองเจริญ
0: ครับผมสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่ละค่ะยังไงอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในทุกช่องทางของทางจอสร้อยค่ะทางโทรศัพท์ย้ำ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็ในโซเชียลเนี่ยทาง YouTube ของทาง JS100 Radio อันนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้นะคะเข้าไปคอมเมนต์กันได้นอกเหนือจากจะเป็นการติดตามฝั่งผ่านทางด้านของ YouTube แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะทาง X แล้วก็ในส่วนของทาง LINE @JS100 ด้วยนะคะก็หลายๆช่องทางสามารถที่จะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นยืนยันกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่มสว.ล็อกกุญแจ2ชั้น2ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นยืนยันกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่มสว.ล็อกกุญแจ2ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีทุจริตสอบแข่งขันตามที่สำนักงานปปช.และตำรวจปปป.เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในที่แห่งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางในการสอบการแข่งขันมีมติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการซึ่งทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านการทุจริตการสอบประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปปช.ปปท.ตำรวจปปป DSI และปปงเข้าไปสังเกตการจัดสอบตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงทางมหาวิทยาลัยโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆหากพบผู้ใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 1:11 นาทีที่ผ่านมากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ความลึก10กิโลเมตรในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดของอำเภอขออภัยค่ะของอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ60กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
6: ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเกมในกลุ่ม K โปรตุเกสได้คริสเตียโน่โรนัลโดทำ2ประตูพาทีมชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ทำให้โปรตุเกสปลดล็อกคว้าชัยเป็นนัดแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดและโรนัลโดกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันส่วนเกมกลุ่ม L อังกฤษเสมอกาน่า0-0ทำให้ทั้ง2ทีมมี4คะแนนเท่ากันจาก2นัดแต่อังกฤษยังนำเป็นจ่าฝูงเพราะมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่ากาน่าขณะที่วันนี้เวลา 9:00 นโคลอมเบียจะลงเตะนัดที่2ของกลุ่ม K พบกับ DR คองโกด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสได้รับข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่ทำให้เดชองต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสทันทีและจะไม่ได้ลงคุมทีม